ครับนักเรียนปลายทางนะครับขณะนี้นะครับเพื่อนต้นทางก็ได้มีการทำกิจกรรมทั้ง2ตอนนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้นะครับเพื่อนต้นทางกำลังสังเกตผลการทำกิจกรรมในตอนที่1และผลการทำกิจกรรมในตอนที่2นักเรียนปลายทางครับผลการทำกิจกรรมของนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรผลชัดเจนหรือไม่ชัดเจนนักเรียนก็สามารถดูผลทำกิจกรรมของเพื่อนต้นทางนะครับประกอบการตอบคำถามและก็บันทึกผลลงในใบงานของนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าบิ๊กเกอร์2ใบแรกนะครับเป็นสีหมึกสีเขียวนะครับก็อยู่ในตอนที่1และบิ๊กเกอร์อีก2ใบนะครับที่มีหมึก4สีก็จะอยู่ในตอนที่2นะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถสังเกตและก็บันทึกผลการทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เพื่อนต้นทางก็ทำกิจกรรมนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผลการทำกิจกรรมนะครับก็สามารถสังเกตผลได้แล้วนะครับเดี๋ยวขอให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรมเรามาสุ่มกันดีกว่าว่าผลการทำกิจกรรมนั้นจะเป็นกลุ่มไหนนะครับพร้อมไหมครับนักเรียนเลขที่1ครับนำเสนอผลการทำกิจกรรมทั้งตอนที่1ครับนักเรียนเชิญครับ
1: ผลการทำกิจกรรมตอนที่1นะคะแก้วที่มีน้ำนะคะคือทำให้หมึกปะการนะคะเคลื่อนที่ขึ้นเร็วขึ้นและมีจับตัวกันเป็นก้อนค่ะและมีสีที่เปลี่ยนไปจากสีเขียวเป็นสีฟ้าค่ะส่วนแก้วที่2นะคะคือสารละลายเอทานอลค่ะทำให้หมึกปะการเคลื่อนที่

0: เป็นเส้นตรงมีระเบียบค่ะเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าเช่นกันค่ะ
1: ครับปรบมือกับกลุ่มที่1นะครับนะครับอีกสักหนึ่งกลุ่มนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลนะครับเลขที่11ครับ11ยกมือเลยครับ11อยู่กลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4ครับนำเสนอผลการทำกิจกรรมให้ครูเลยครับ
2: การละลายในน้ำละลายได้ไวกว่าเอทานอลครับสังเกตจากการทดลองครับการทดลองที่นำแผ่นกระดาษจุดสีไปจุดน้ำครับแยกสารละลายได
1: ้นักเรียนครับตอนที่1เราได้มีการนำหมึกสีเขียวลงไปจุดในกระดาษกรองใช่ไหมครับแล้วก็มีสารละลาย1ตัวคือเอทานอลแล้วก็มีน้ำใช่ไหมครับสีเขียวเนี่ยเคลื่อนที่เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียน
2: เคลื่อนที่ขึ้นไปครับ
1: ครับสีเขียวนะครับที่มีอยู่ในสารละลายไหนครับที่จะเคลื่อนที่ขึ้นไปแบบเป็นระเบียบนักเรียน
2: ในเอทานอลครับ
1: ในเอทานอลใช่ไหมครับแล้วเกิดการเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยเห็นสีทั้งหมดเป็นกี่สี
2: ในเอทานอลมีสีเดียวครับ
1: มีสีเดียวแล้วในน้ำล่ะครับ
2: มี3สีครับ
1: มองเห็นเป็นสีอะไรบ้างครับนักเรียน
2: เหลืองน้ำเงินฟ้าครับ
1: และนักเรียนคิดว่าสารไหนเคลื่อนที่ได้สีเขียวเนี่ยเคลื่อนที่ในสารตัวไหนได้ดีกว่า
2: ในน้ำครับ
1: ในน้ำสังเกตได้อย่างไรครับว่าเคลื่อนที่ในน้ำได้ดีกว่า
2: การเคลื่อนที่สูงกว่าครับ
1: ก็คือเคลื่อนที่ไปสูงกว่านั่งลงเลยครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูการนำเสนอผลการทำกิจกรรมในตอนที่2นะครับตอนที่2เนี่ยนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลขที่23ครับตอนที่2เลยครับเชิญครับ
3: สีที่ละลายในน้ำนะครับมีการเคลื่อนที่แบบไม่เป็นระเบียบค่ะสีที่อยู่ในเอทานอลแบบเคลื่อนที่เป็นระเบียบค่ะ
1: มีสีอะไรบ้างครับอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับนักเรียน
3: สีเขียวสีแดงสีดำแล้วก็สีน้ำตาลค่ะสีเขียวจะมีการแยกออกมาเป็นสีฟ้ากับสีเหลืองค่ะส่วนสีน้ำตาลจะออกเป็นสีส้มๆค่ะสีแดงออกเป็นสีชมพูค่ะสีดำออกเป็นสีม่วงค่ะ
1: ครับและในสารละลายเอทานอลกับสารละลายที่เป็นในสารละลายเอทานอลกับน้ำลักษณะการเคลื่อนที่ของสีทั้ง4สีเนี่ยเหมือนกันไหมครับ
3: ไม่เหมือนกันค่ะ
1: ไม่เหมือนอย่างไรครับนักเรียน
3: เอทานอลจะมีความเป็นระเบียบกว่าในน้ำค่ะ
1: ในน้ำจะเป็นยังไงครับ
3: มีการกระจัดกระจายค่ะมารวมกัน
1: แล้วในสารละลายที่เป็นเอทานอลกับในน้ำสีที่เรานำไปจุดใส่กระดาษกรองแล้วก็จะมีสารละลายแต่ละบิ๊กเกอร์ใช่ไหมครับสารใดนะครับพาหมึกเคลื่อนที่ไปเร็วไปช้ากว่ากันนักเรียน
3: น้ำเร็วกว่าเอทานอลค่ะ
1: ผลการทดลองเป็นไปตามที่นักเรียนเล่าให้คุณครูฟังใช่ไหมครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะครับนักเรียนครับกลุ่มอื่นๆนะครับน้ำเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเอทานอลเนี่ยจริงไหมครับนักเรียนแต่ว่าหมึกของเราจะเป็นระเบียบไหมไม่แต่ว่าแล้วเอทานอลล่ะครับแยกสีได้เยอะไหมครับก็ตามที่ปรากฏนะครับในผลการทำกิจกรรมเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาใบความรู้ไปพร้อมกันครับนักเรียนครับครับนักเรียนหลังจากการทำกิจกรรมนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาใบความรู้ที่1 นะครับเรื่องการแยกสารด้วยวิธีโครโมโทกราฟีแบบกระดาษไปพร้อมกันเลยครับให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางครับเปิดใบความรู้ขึ้นมาพร้อมกันเลยครับ

ครับนักเรียนหลังจากที่เรามาศึกษาใบความรู้พร้อมกันนะครับนักเรียนจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของการแยกสารด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษนะครับเรามีการใช้หลักการอยู่กี่อย่างครับนักเรียนอยู่2 อย่างเนาะอย่างแรกคืออะไรครับใช้ตัวดูดซับตัวดูดซับหรือ stationary phase นะครับก็คืออะไรครับนักเรียนกระดาษโครมาโทกราฟีตัวทำละลายคืออะไรครับนักเรียนโมบายเฟสนะครับเช่นน้ำและแอลกอฮอล์ตัวทำละลายนะครับจะไหลผ่านกระดาษและพาองค์ประกอบต่างๆของสารเคลื่อนที่ไปด้วยถูกต้องไหมครับตรงนี้นะครับและการแยกสารเกิดขึ้นเพราะองค์ประกอบแต่ละชนิดละลายในตัวทำละลายได้ต่างกันก็คือเคลื่อนที่ได้เร็วช้าต่างกันถ้าเคลื่อนที่เร็วก็คือเป็นยังไงครับนักเรียนไปได้ไกลกว่าถ้าเคลื่อนที่ช้าก็แปลว่าอะไรครับอยู่ใกล้จุดเริ่มต้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับถ้าองค์ประกอบมีอัตราการเคลื่อนที่เท่ากันแยกไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวทำละลายหรือเพิ่มระยะทางในการเคลื่อนที่แทนนั่นเองนะครับนักเรียนนักเรียนที่อยู่ต้นทางอ่านแล้วนะครับฟังคุณครูอธิบายเพิ่มเติมแล้วนักเรียนเข้าใจไหมครับทีนี้นักเรียนข้อดีของการแยกสารละลายด้วยวิธีการโครมาโทกราฟีมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับก็คือเป็นยังไงครับนักเรียนใช้แยกสารที่มีปริมาณน้อยนะครับมากนะครับได้มีน้อยๆนะครับก็แยกได้นะครับหรือใช้ตรวจสอบจำนวนองค์ประกอบของสารโดยดูจากจำนวนจุดหรือจำนวนสีที่เกิดขึ้นก็ได้นะครับรวมไปถึงเป็นไงครับนักเรียนใช้วิเคราะห์สารที่มีสีเช่นสีผสมอาหารสีจากพืชหมึกใช้วิเคราะห์สารที่ไม่มีสีได้โดยทำให้เกิดสีแล้วสังเกตการแยกโดยใช้การตรวจสอบหมึกในลายเซ็นหรืองานพิสูจน์เอกสารก็ได้ครับเดี๋ยวหลังจากที่นักเรียนได้มีการทำกิจกรรมตอบคำถามท้ายกิจกรรมศึกษาใบความรู้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนไปพร้อมกันนะครับให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับระดมความคิดกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะครับหลังจากนี้จะเป็นช่วงของการสรุปบทเรียนในวันนี้ครับ

0: ครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราสรุปบทเรียนไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเลขที่เท่าไหร่ดีนะนักเรียนวันนี้เลขที่17ครับอยู่ไหนเอ่ยสรุปบทเรียนเลยครับ
1: ครับจากกิจกรรมที่1นะครับสรุปได้ว่าหมึกสีสี1นะครับประกอบด้วยหลายสีครับทำตัวละลายต่างชนิดทำให้สีแยกตัวแตกต่างกันและสีที่ละลายได้ดีกว่าจะเคลื่อนที่ได้ไกลกว่าครับ
0: ครับนักเรียนครับและตอนที่2ของการทำกิจกรรมของนักเรียนเป็นอย่างไรครับ
1: จากกิจกรรมตอนที่2นะครับแต่ละองค์ประกอบเมื่อจุดสีพบว่ามีสีแตกต่างกันครับจากกิจกรรมก็คือมีเขียวเหลืองฟ้าน้ำตาลมีสีส้มชมพูดำมีน้ำตาลกับม่วงสีแดงมีแต่สีชมพูครับ
0: ครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับนักเรียนนะครับนักเรียนในการทำกิจกรรมนะครับนักเรียนปลายทางก็คงจะเห็นแล้วนะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมไปแล้วเนี่ยนะครับผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรนักเรียนก็ดูผลการทำกิจกรรมแล้วก็จะสามารถสรุปบทเรียนได้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนให้กับต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนในการทำกิจกรรมตอนที่หนึ่งนะครับการแยกองค์ประกอบนะครับนักเรียนจะเห็นว่าองค์ประกอบของสีเขียวเนี่ยนะครับแยกได้องค์ประกอบเป็นสีฟ้าและสีเหลืองซึ่งอยู่ในหมึกสีเขียวใช่ไหมนะครับทำได้โดยอะไรครับอาศัยหลักการความสามารถในการละลายในตัวทำละลายที่ต่างกันส่วนในตอนที่2ครับเมื่อนักเรียนจุ่มปลายกระดาษกรองในน้ำจะถูกดูดซับนะครับขึ้นไปตามกระดาษกรองและหมึกก็จะเคลื่อนที่ไปบนกระดาษกรองแล้วค่อยๆแยกออกจากกันนะครับเป็นองค์ประกอบนะครับหลายสีโดยจุดหมึกสีน้ำตาลแยกได้หลายสีมากกว่าจุดหมึกสีแดงสีดำและสีเขียวจริงไหมครับนักเรียนสีน้ำตาลแยกได้หลายสีที่สุดของเราเป็นแบบนี้ไหมครับสีน้ำตาลแยกได้กี่สีครับนักเรียนต้นทาง

มีสีอะไรบ้างส้มชมพูเหลืองมีอีกไหมครับแดงด้วยใช่ไหมครับในน้ำตาลนะครับนะจากนั้นนักเรียนเมื่อเปลี่ยนไปใช้สารละลายเอทานอลนะครับแทนน้ำหมึกแต่ละสีนะครับจะแยกองค์ประกอบได้เช่นเดียวกันแต่จำนวนองค์ประกอบที่ได้จะมีจำนวนเท่าเดิมแต่ระยะทางที่องค์ประกอบนะครับเคลื่อนที่ไปนั้นเป็นไงครับแสดงว่าหมึกแต่ละสีมีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดและแต่ละชนิดที่เคลื่อนที่ไปบนกระดาษกรองที่จุ่มในน้ำและในสารละลายเอทานอลได้แตกต่างกันนั่นครับบทเรียนครั้งถัดไปนักเรียนจะเป็นการวิเคราะห์ชนิดของสารโดยใช้ค่า RF นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบกิจกรรมที่1เรื่องวิเคราะห์ชนิดของสารและคำนวณหาค่า RF ได้อย่างไรใบงานที่1นะครับเป็นแบบฝึกหัดในเรื่องของการวิเคราะห์ชนิดของสารและคำนวณหาค่า RF สุดท้ายครับใบความรู้ที่1เรื่องการวิเคราะห์ชนิดของสารครับและสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนด้วยเพียงเท่านี้ครับ

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกเราจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเปิ้ลไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็น social enterprise บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考究的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so alive มากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
8: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
2: 好不怕。
9: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
9: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
2: เดลิเชียส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ื่อนเก่าของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4

0: โอ้ไม
1: ่ excuse me
2: excuse me
0: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
2: พี่ก็พูดภาษาไทยได
0: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
1: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
0: The King King มงกุฎ
2: รัชกาลที่4
0: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
2: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
1: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
0: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
2: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
0: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภริยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง
2: อ๋อ
0: ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
2: รัชกาลที
1: ่4
3: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
2: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตก
3: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
1: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ชนิดของสารโดยใช้ค่า RF นะครับจุดประสงค์การ

0: เรียนรู้นะครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางจะต้องมีการวิเคราะห์ชนิดของสารโดยใช้ค่า RF ที่ปรากฏในข้อมูลต่างๆนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนสังเกตแผ่นโครโมโทกราฟีนะครับแบบกระดาษจริงจากกิจกรรมในคาบก่อนนี้นักเรียนหยิบแผ่นโครโมโทกราฟีขึ้นมาสังเกตเลยครับใช่แล้วนะครับนักเรียนที่อยู่นะครับปลายทางก็หยิบแผ่นโครโมโทกราฟีขึ้นมาสังเกตได้เลยครับนะเป็นอย่างไรนะครับใช่หยิบขึ้นมาได้เลยนะครับสังเกตแล้วเป็นอย่างไรนักเรียนนะครับให้เวลาสังเกตช่วยกันนิดนึงนะทีนี้สังเกตใช่ไหมครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับจากแผ่นโครโมโทกราฟีแบบกระดาษนี้สังเกตเห็นสีอะไรบ้างที่แยกออกจากหมึกแต่ละสีคำถามถามว่าจากแผ่นโครโมโทกราฟีแบบกระดาษนี้สังเกตเห็นสีอะไรบ้างที่แยกออกจากหมึกนะครับแต่ละสีนักเรียนเห็นสีอะไรบ้างนะครับเรามาให้เพื่อนคนนี้นะครับเล่าให้เราฟังดีกว่าว่าเขาเห็นสีอะไรจากหมึกแต่ละสีนะเลขที่19เชิญเลยครับจากแผ่นโครโมโทกราฟีแบบกระดาษสังเกตเห็นสีอะไรบ้างที่แยกออกจากหมึกแต่ละสีนักเรียน
1: สีเขียวนะคะมีสีฟ้าสีเหลืองสีน้ำตาลเห็นสีส้มสีชมพูสีเหลืองสีแดงสีแดงนะคะเห็นสีชมพูค่ะสีดำเห็นสีม่วงและสีน้ำเงินค่ะ
0: ครับนั่งลงเลยครับปรบมือนักเรียนนะครับดีมากเลยนะครับต่อไปทีนี้เห็นหลายสีแล้วนักเรียนทีนี้ครับนักเรียนมีจุดใดบ้างนะครับที่มีการแยกออกมานะครับเป็นหลายสีบ้างแสดงว่าเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของหมึกอย่างไรนะมามีจุดใดนะครับที่มีการแยกออกมาเป็นหลายสีบ้างแสดงว่าเกี่ยวกับองค์ประกอบของหมึกอย่างไรเลขที่1ครับนักเรียนมีจุดใดบ้างที่แยกออกมาเป็นหลายสีเรามี4จุดใช่ไหมจุดใดบ้างแยกเป็นหลายสี
2: สีเขียวครับ
0: สีเขียว
2: แยกออกมาเป็น2สีครับสีฟ้ากับสีเหลืองครับ
0: ครับและสีแดงล่ะครับ
2: สีแดงแยกออกมาเป็นสีส้มกับสีเหลืองครับ
0: สีน้ำตาลล่ะครับสีน้ำตาลเป็นกี่สีครับหยิบมาได้เลยหยิบมาดูได้เลยครับนักเรียนหยิบอีกอันนึงได้ไหมครับขออันที่ชัดๆได้ไหมครับสีน้ำตาลเห็นเป็นสีอะไรบ้าง
2: สีส้มครับ
0: ครับและสุดท้ายคือสีอะไรครับสีดำเห็นเป็นสีอะไรบ้างครับนักเรียนเห็นไหมเห็นไหมครับ
2: ของกลุ่มผมมองไม่เห็นครับ
0: ไม่เห็นเห็นเป็นสีดำนั่งลงทีนี้นักเรียนกลุ่มไหนเห็นผลสีดำชัดเจนบ้างว่าเห็นเป็นสีอะไรบ้างมีไหมครับตอบให้เพื่อนปลายทางแล้วก็ชูให้เพื่อนปลายทางดูนิดนึงว่าสีดำมองเห็นเป็นสีอะไรบ้างครับ
3: สีดำนะคะสามารถมองเห็นได้เป็นสีน้ำเงินสีม่วงและสีชมพูอ่อนครับ
0: ครับไหนครับผลงานสีดำปลายทางเห็นไหมครับดูเลยนะครับก็จะมีสีตามนี้จุดมีจุดใดบ้างที่แยกสีออกมาเป็นหลายสีบ้างแสดงว่าเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของหมึกอย่างไรก็แสดงให้เห็นภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีหลากหลายสีถูกต้องไหมทีนี้ครับสีใดในแผ่นนี้เคลื่อนที่ได้ไกลสุดสีใดเคลื่อนที่ได้น้อยสุดเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคนเดิมเลยครับนักเรียนสีใดเคลื่อนที่ได้ไกลสุดนักเรียนใกล้กันใกล้เคียงกันไหมหรือสีชมพูไหม
3: มีสีแดง
0: สีที่อยู่ข้างบนสีอะไรครับไกลๆเลย
3: สีชมพู
0: และสีที่อยู่ใกล้ๆกับจุดๆที่เราจุดไว้ล่ะครับ
3: สีเขียว
0: สีเขียวเพราะนั้นสีที่เคลื่อนที่ไปไกลสุดคือสีอะไร
3: สีชมพู
0: สีชมพูแล้วที่เก็บใกล้กับจุดที่เราจุดไว้คือสีอะไรครับ
3: สีเขียวครับ
0: ทีนี้เหตุใดมันจึงเป็นเช่นนั้นนักเรียนรู้ไหมพ่อมีอะไรนะครับตอบเลยครับเชิญครับนั่งรอปรบมือนักเรียนนะครับสีของเพื่อนไปไกลๆแยกออกมาแล้วก็คือสีชมพูอยู่ใกล้ๆเพื่อนบอกว่าสีอะไรนะครับทำไมมันถึงไปอยู่ไกลอยู่ใกล้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนักเรียน
4: พร้อมองค์ประกอบ

0: และสมบัติที่ต่างกันค่ะ
1: ใช่ไหมครับก็เลยปรบมือนักเรียนดีมากนะครับนักเรียนครับถ้าสารสีฟ้าเคลื่อนที่ได้ไกลกว่าสีเหลืองเราจะสรุปเกี่ยวกับสมบัติของสีฟ้าว่าอย่างไรนักเรียนพอที่จะสรุปได้ไหมถ้าสีฟ้าเคลื่อนที่เป็นยังไงครับไกลกว่าเหลืองแปลว่าสีฟ้ามีสมบัติเป็นยังไง
2: ละลาย
1: เป็นยังไงครับละลายดีหรือไม่ดีนะตอบพร้อมกันเลยถ้าสีฟ้าเคลื่อนที่ไปไกลกว่าสีเหลืองแสดงว่าสีฟ้าเป็นอย่างไรนะครับ
2: ละลายได
1: ้ดีกว่าก็ไปไกลกว่าถูกต้องไหมต่อไปนะครับการเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของสารแต่ละตัวที่เคลื่อนที่ได้ระยะทางไม่เท่ากันจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่อย่างไรนักเรียนบอกว่านำมาใช้ประโยชน์ได้แล้วคิดว่านำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรครับถ้าเคลื่อนที่ไปไกลมากแปลว่าละลายเป็นยังไงถ้าเกิดเคลื่อนที่ไปได้ไกลแบบน้อยหรือเคลื่อนที่ใกล้ๆแปลว่าละลายดีไหมละลายในสารตัวนั้นเป็นยังไงไม่ดีถูกต้องไหมครับโอเคทีนี้ถ้าสารสองชนิดมีสีคล้ายกันมากแต่เคลื่อนที่ได้ระยะทางแตกต่างกันบนกระดาษโครโมโทกราฟีเราจะสามารถบอกได้หรือไม่ว่าสารทั้งสองชนิดเป็นสารชนิดเดียวกันถ้าบอกได้บอกได้อย่างไรงงไหมครับเข้าใจคำถามนี้ไหมคำถามถามว่าถ้าสารสองชนิดมีสีคล้ายกันมากแต่เคลื่อนที่ได้ระยะทางแตกต่างกันบนกระดาษโครโมโทกราฟีเราจะสามารถบอกได้หรือไม่ว่าสารทั้งสองชนิดเป็นสารชนิดเดียวกันถ้าบอกได้บอกได้อย่างไรเราจะบอกได้ไหมว่ามันชนิดเดียวกันนะ
2: บอกไม
1: ่
2: ได้
1: บางคนก็บอกว่าไม่ได้ทำไมคิดว่าไม่ได้อะเคลื่อนที่ไม่เท่ากันเคลื่อนที่ไม่ดีแล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหมนักเรียนมีไหมครับมันเป็นเพราะอะไรสาร2ชนิดนะครับมีสีคล้ายกันและเคลื่อนที่บนระยะนะครับเคลื่อนที่คนละระยะบนกระดาษโครโมโทกราฟีเราจะสามารถบอกได้หรือไม่ว่าสารทั้ง2ชนิดนี้เป็นสารชนิดเดียวกันถ้าบอกได้จะบอกได้อย่างไรจริงๆแล้วนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาสืบค้นนะครับข้อมูลในเรื่องนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับในกิจกรรมนี้นะครับใบกิจกรรมที่1เรื่องวิเคราะห์ชนิดของสารและคำนวณหาค่า RF ได้อย่างไรนักเรียนก็เปิดใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะครับหลังจากที่เราเปิดใบกิจกรรมที่1มาแล้วครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับโดยกิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ชนิดของสารและคำนวณหาค่า RF ได้อย่างไรมันก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องชนิดของสารและก็ค่า RF ถูกต้องไหมครับนักเรียนปลายทางฟังแล้วเข้าใจนะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมคืออะไรครับนักเรียนใช่แล้วครับก็คือนักเรียนต้องมีการวิเคราะห์ชนิดของสารโดยใช้ค่า RF ที่ปรากฏในข้อมูลต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งขั้นตอนการทำกิจกรรมวันนี้นะไม่ยากเลยนักเรียนนะครับครับวิธีการดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนอย่างไรเนี่ยไม่ยากเลยนะครับนักเรียน1ท่านนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับต้องร่วมกันศึกษาใบความรู้ที่1การวิเคราะห์ชนิดของสารและคำนวณหาค่า RFและสรุปความเข้าใจในเนื้อหาที่อ่านจากใบความรู้ที่1จากนั้นร่วมกันตอบคำถามในใบงานที่1นะครับที่เป็นแบบฝึกหัดเรื่องการวิเคราะห์ชนิดของสารและคำนวณหาค่า RF ให้ถูกต้องสมบูรณ์3นะครับนักเรียนลงข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ชนิดของสารและคำนวณหาค่า RF ครับให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเปิดใบความรู้ที่1ขึ้นมาเลยครับหลังจากนั้นนะครับศึกษาใบความรู้ที่1พร้อมกันหลังจากศึกษาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปคุณครูจะถามเพื่อสรุปนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับลงมือศึกษาใบความรู้เลยครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้มีการศึกษาใบความรู้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับความรู้ที่ได้จากใบความรู้ในประเด็นต่างๆไปพร้อมกันเลยครับจากการศึกษาใบความรู้นักเรียนการคำนวณค่า RF ต้องคำนึงถึงปริมาณใดบ้างนักเรียนต้นทางครับคำถามข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรดีครับในการคำนวณค่า RF หลังจากที่เราศึกษาใบความรู้เนี่ยจะต้องคำนึงถึงปริมาณใดบ้างมีใครอยากตอบไหมครับเอาล่ะโอ้โหหลายกลุ่มเลยตอนนี้กลุ่ม6ยกมือแล้วลูกกลุ่มอื่นมีไหมลูกมีไหมครับเยอะมากเลยเลขที่อยากให้ใครดีนักเรียนเพื่อนๆคนไหนดีครับช่วยกันโหวตเลยใกล้เคียงแล้วครับ12เออการคำนวณค่า RF ต้องคำนึงถึงปริมาณใดบ้าง
1: คำนวณถึงระยะทางที่สารซึ่งเป็นองค์ประกอบการเคลื่อนที่กับระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ได้ครับ
0: ครับปรบมือให้กับเพื่อนได้เลยนะครับตอบได้ชัดเจนมากแล้วอีกสักหนึ่งคนเนาะนักเรียนนะครับปลายทางก็ตอบคุณครูมานะการคำนวณค่า RF ต้องคำนึงถึงปริมาณใดบ้างนะครับ
2: 17ต้องมาแล้วมา
0: เบอร์3เลยครับนักเรียนยกมือเบอร์8ครับเชิญครับการคำนวณค่า RF ต้องคำนึงถึงปริมาณใดบ้างนักเรียน
3: คำนึงถึงระยะทางที่เป็นสารที่เป็นองค์ประกอบเคลื่อนที่ครับ
0: และอะไรอีกครับ
3: และระยะทางที่ตัวทำลายเคลื่อนที่ครับ
0: นั่งลงเลยนะครับดีมากปรบมือต่อไปนะครับมาดูเลยนักเรียนก็ถูกต้องนะก็คือระยะทางที่สารที่เป็นองค์ประกอบเคลื่อนที่และระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่นั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปเลยครับนักเรียนครับความสัมพันธ์ในการคำนวณค่า RF สามารถพิจารณาได้จากสมการว่าอย่างไรซึ่งนักเรียนรู้แล้วใช่ไหม
2: รู้แล้วค่ะ
0: ดีมากครับ30เชิญครับคำว่าความสัมพันธ์นิยามความสัมพันธ์นักเรียนชอบพูดคำว่าอะไรกันนะก็คือความสัมพันธ์นั่นแหละครับความสัมพันธ์ในการคำนวณหาค่า RF นะครับสามารถพิจารณาได้จากสมการว่าอย่างไรเชิญครับ
4: ค่า RF นะคะหาได้จากระยะทางที่สารที่เป็นองค์ประกอบเคลื่อนที่หารด้วยระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ค
0: ่
4: ะ
0: ปรบมือวินักเรียนเก่งมากเลยครับดีมากปลายทางก็ต้องตอบได้นะปลายทางอยากฟังอีกหนึ่งคนปลายทางบอกคุณครูมาแล้วปลายทางอยากฟังเลขที่2บวก7เลขที่9ใครครับออโต้เชิญครับ
5: คือระยะทางที่สารเป็นองค์ประกอบเคลื่อนที่ครับส่วนก็ระยะทางที่ตัวทำลายเคลื่อนที่ครับ
0: ครับถูกต้องนะครับปรบมือเลยนักเรียนนี่ไงครับก็คือระยะทางนะครับที่สารเป็นองค์ประกอบเคลื่อนที่นะครับส่วนด้วยระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่นั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนคำถามข้อนี้คือง่ายมากค่า F มีหน่วยไหมครับ1คน1คำตอบยกมืออ่ะใครอยากตอบเอามือ

0: เอามือลงก่อน1 2
1: ยก
0: ยกมือซ้ายครับอ่าโอเคอ่าค่า F มีหน่วยไหมครับ
2: ไม่มีหน่วยครับ
0: ไม่มีหน่วยอ่ะอีกหนึ่งคนค่า F มีหน่วยไหมครับมีหน่วยไหม
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: หน่วยไม่มีหน่วยครับ
0: ครับถูกต้องทั้งสองคนเลยครับนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนคำตอบคือไม่มีหน่วยถูกแล้วต่อไปค่า F มีค่าสูงสุดเท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เดี๋ยวให้กล้องจับอีกครั้งหนึ่งอ่ะนั่งนิ่งๆนะครับค่า f นะครับมีค่ามากสุดเท่าไหร่นักเรียนเฮ้ยอย่าเพิ่งสิหยิบปากกาสีน้ำเงินขึ้นมาแล้วตอบครับเชิญครับคำตอบคือ
3: ค่า f ที่มีสูงสุดคือ1ค่ะ
0: คือ1อ่ะปรบมือนักเรียนนะครับถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาแน่นอนครับค่า RF นะครับมีค่าสูงสุดเท่ากับ1นั่นเองครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนทำกิจกรรมแล้วทำกิจกรรมที่ไหนครับ
1: ใน
0: ใบงานที่1นะครับแบบฝึกหัดเรื่องการวิเคราะห์ชนิดของสารและคำนวณหาค่า RF นะครับเดี๋ยวเรามาทำข้อแรกพร้อมกันนักเรียนมาดูข้อแรกเลยครับครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดในข้อแรกนะครับในการทำโครโมโทกราฟีแบบกระดาษใช้สาร X Y และ Z ในตัวทำละลาย A B ได้ผลดังนี้นักเรียนครับสารเรามีกี่สาร3สารนะครับก็คือสาร X สาร Y แล้วก็สาร Z เรามาดูว่าระยะทางนะครับที่สารเคลื่อนที่ในตัวทำละลาย A เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวทำละลาย B สรุปก็คือเรามีค่า RF นะครับสาร x ใน a ได้เท่าไหร่ลูก 0.75 สาร y ที่อยู่ใน a เท่าไหร่ครับ 0.6 สาร z ที่ในตัวทำละลาย a ได้ค่า rf คือ 0.3 นะครับแล้วก็ตัวทำละลาย b นะครับ x เนี่ยนะครับมีค่า rf เท่าไหร่นักเรียน 0.75 y ก็ต้องเป็นอะไรครับ 0.7 และก็ 0.3ตัวทำละลาย a เคลื่อนที่10เซนติเมตรและก็ตัวทำละลาย b เคลื่อนที่20เซนติเมตรนะครับทีนี้นักเรียนคิดว่าควรใช้นะครับตัวทำละลายใดในการแยก x กับ y ออกจากกันคำตอบก็คือตัวทำละลายอะไรครับเพราะว่ามีค่า rf แตกต่างกันมากส่วนข้อต่อไปคือข้อ 1.2 โจทย์ถามว่าอะไรครับนักเรียนคิดว่าควรใช้ตัวทำละลายใดในการแยก x กับ z ใช่ไหมออกจากกันคำตอบคือเป็นยังไงลูกเพราะว่าอะไรมันได้ค่า f เป็นยังไงครับค่า f มันเท่ากันต่อมา 1.3 นักเรียนคิดว่าตัวทำละลาย a หรือ b แยกสาร y กับ z ได้ดีกว่ากันคำตอบก็คือ b นะครับเพราะว่าอะไรครับมีค่า f แตกต่างกันมากกว่านั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก่อนที่จะไปสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับให้เรียบร้อยในข้อถัดไปได้เลยครับเชิญครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมกันเลยครับตอนนี้นะครับมีเพื่อนต้นทางนะครับจะสรุปบทเรียนให้กับเพื่อนปลายทางฟังเพื่อนต้นทางพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: ค่า RF นะคะเป็นค่าที่ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบของสารผสมได้โดยมีสูตรว่าระยะทางที่สารเป็นองค์ประกอบเคลื่อนที่ส่วนด้วยระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่และค่า RF เป็นค่าที่ไม่มีหน่วยค่ะและมีค่าสูงสุดเท่ากับ1ค่ะ
0: ครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนต้นทางก็ได้สรุปบทเรียนที่ได้จากการศึกษาใบความรู้แล้วก็ทำกิจกรรมให้กับเพื่อนปลายทางฟังแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามเพื่อสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่ต้องควบคุมให้เหมือนกันเมื่อต้องการเปรียบเทียบค่า RF ของแต่ละชนิดมีอะไรบ้างยกตัวอย่างครับเชิญเลยครับ
2: สิ่งที่ต้องควบคุมคือละลายเคลื่อนที่ระยะทางจากจุดแล้วก็ขนาดของจุดสีบนกระดาษค่ะ
0: มีอย่างอื่นอีกไหมครับนักเรียน
2: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแล้วนะครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับสิ่งที่ต้องควบคุมให้เหมือนกันนักเรียนก็นี่ไงครับระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ระยะทางจากจุดที่ใส่สารกับระดับของตัวทำละลายต้องเท่ากันขนาดของจุดเป็นยังไงนักเรียนก็ต้องเท่ากันชนิดตัวทำละลายแล้วก็ชนิดของตัวดูดซับนั่นเองนะครับ

0: ครับถัดไปครับนักเรียนเป็นคำถามสรุปอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าสีที่แยกออกมาเป็นสารชนิดเดียวนะครับกับสารอ้างอิงซึ่งรู้จากชนิดแน่นอนแล้วรู้ได้จากอะไรครับรู้ได้จากอะไรครับถูกต้องครับตัวแทนนิดนึงหนึ่งคนเชิญเลยครับเดี๋ยวทบทวนคำถามให้กับเพื่อนปลายทางแล้วก็ต้นทางนะคำถามถามว่านักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าสีที่แยกออกมาเป็นสารสีชนิดเดียวกับสารอ้างอิงซึ่งรู้จากชนิดแน่นอนแล้วเชิญครับ
1: หาค่า RF ครับ
0: ค่า RF ต้องได้เท่ากันหรือไม่เท่ากันครับ
1: เท่ากันครับ
0: ปรบมือนักเรียนนะครับถูกต้องเลยนะครับนักเรียนครับก็สามารถเปรียบเทียบได้จากอะไรตำแหน่งและก็ระยะทางนะครับที่สีเคลื่อนที่ไปบนแผ่นโครมาโทกราฟีแบบกระดาษกับสารอ้างอิงโดยคำนวณค่า RF ครับโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของระยะทางที่สารเคลื่อนที่กับระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่นะครับหากค่า RF เท่ากันก็มีแนวโน้มว่าสีที่แยกออกมาจะเป็นสารชนิดเดียวกับสารอ้างอิงนั่นเองซึ่งเพื่อนต้นทางตอบมาก็ถูกต้องนะครับค่า RF หาได้จากอัตราส่วนของระยะทางที่สารเป็นองค์ประกอบเคลื่อนที่กับระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ตามสมการ RF เท่ากับระยะทางที่สารเป็นองค์ประกอบเคลื่อนที่ส่วนด้วยระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่และค่า RF ไม่มีหน่วยและมีค่าสูงสุดเท่ากับเท่าไหร่ครับ 1นั่นเองนะครับ

ครับโดยบทเรียนครั้งถัดไปนักเรียนจะเป็นในเรื่องของการแยกองค์ประกอบของสารละลายด้วยการสกัดด้วยตัวธรรมละลายนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับคือใบกิจกรรมเรื่องการแยกสารออกจากพืชได้อย่างไรใบงานเรื่องการแยกสารออกจากพืชได้อย่างไรใบงาน Exit Ticket สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแยกสารโดยการสกัดด้วยตัวธรรมลายได้อย่างไรนะครับและสำหรับวันนี้ขอจบการสอนได้เพียงเท่านี้ครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
2: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
3: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
4: ได้สิเราไปดูกัน
2: ก็เลยมาเรียนสายครับ
1: จริงไหมครับอภิสร
5: จริงครับ
6: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
7: ทำดีไม่ต้องเหนียว
8: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูณัฐนิชานีพิทพลกับรายวิชา

0: าประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อีกเช่นเคยนะคะและในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะมีชื่อเรื่องว่าการวิเคราะห์หลักฐานประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียแลกเปลี่ยนหลักฐานและเขียนคำตอบประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องที่เราจะเรียนกันในสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะคุณครูขอทบทวนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนกันในสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนเรียนเรื่องอะไรไปแล้วบ้างคะ
1: อารยธรรม
0: ในภูมิภาคเอเชียใช่ไหมคะรวมไปถึงความสำคัญของแต่ละอารยธรรมด้วยอารยธรรมที่นักเรียนได้เรียนไปมีอารยธรรมอะไรบ้างคะมีจีน
1: อ
0: ินเดีย
1: เมโสโปเตเม
0: ียและอิสลามใช่ไหมคะนี่คือ4อารยธรรมที่นักเรียนได้เรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะทีนี้ในแต่ละอารยธรรมมีความสำคัญเรื่องอะไรจำได้ไหมคะอย่างจีนมีความสำคัญเรื่องอะไรการสร้างเข็มทิศกระดาษการเดินเรือติดต่อค้าขายใช่ไหมคะจนทำให้เกิดเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญเลยที่ชื่อว่าเส้นทาง
1: สาย
0: ใหม่นั่นเองนะคะแล้วอินเดียล่ะคะ
2: กำเนิดศาสนา
0: เป็นจุดกำเนิดของศาสนาพุทธกับฮินดูมีเรื่องอะไรอีกคะการคิดคนเรื่องเลข0ใช่ไหมคะแล้วเมโสโปเตเมียล่ะคะมีการประดิษฐ์อักษรแล้วก็กฎหมายมีอะไรอีกไหมคะเรื่องการเมืองการปกครองใช่ไหมคะและสุดท้ายคืออารยธรรมอิสลามมีความสำคัญเรื่องเรื่องนั้นการแพทย์เรื่องดาราศาสตร์เรื่องอะไรอีกคะเรื่องวิทยาการต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกโบราณใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยกันนะคะสิ่งที่นักเรียนได้ตอบมาเนี่ยอารยธรรมความสัมพันธ์ของแต่ละอารยธรรมเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์แค่เฉพาะในพื้นที่ของตัวเองใช่ไหมคะแต่ยังส่งผลต่อโลกใบนี้ด้วยนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองการปกครองความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั่งด้านศาสนาเองนะคะก็ส่งผลต่อโลกใบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในวันนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียเพิ่มเติมด้วยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะทีนี้นักเรียนต้นทางคะเราจะสุ่มได้ที่หรือจะช่วยกันตอบดี
1: ช่วยก
0: ัน
1: ตอบ
0: ช่วยกันตอบนะคะถ้าอย่างนั้นครูมีคำถามนะคะเพื่อทบทวนการเรียนรู้ก่อนนะคะคำถามมีอยู่ว่าหากนักเรียนต้องการศึกษาข้อมูลของอารยธรรมเหล่านี้หรือว่าอารยธรรมที่เราได้ทบทวนไปตอนต้นคาบนะคะนักเรียนจะศึกษาเพิ่มเติมนักเรียนจะศึกษาจากอะไรได้บ้างค่ะก็จากที่เราได้คุยกันเมื่อตอนต้นคาบใช่ไหมคะว่าแต่ละอารยธรรมเนี่ยมีอารยธรรมอะไรบ้างครูก็เลยถามว่าแล้วนักเรียนเนี่ยถ้าต้องการที่จะศึกษาข้อมูลของอารยธรรมเหล่านั้นเพิ่มเติมเนี่ยนักเรียนจะศึกษาอย่างไรศึกษาอย่างไรได้บ้างคะจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือจากไหนอีกคะ
2: หน
0: ัง
2: ส
0: ือประวัติศาสตร์อย่างเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนักเรียนต้นทางคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเว็บไซต์ที่เราเอามาใช้เนี่ยน่าเชื่อถือมีแหล่งที่มาที่ชัดเจนใช่ไหมคะนอกจากแหล่งที่มาแล้วมีอะไรอีกข้อมูลถูกต้องมีชื่อผู้เขียนที่น่าเชื่อถือใช่ไหมแล้วก็อย่างเพื่อนนะคะเพื่อนตอบว่าหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือประวัติศาสตร์เราจะรู้ได้อย่างไรว่าหนังสือแบบไหนเนี่ยควรนำมาใช้ในการศึกษา
2: ได้รับการยืนยัน
0: ได้รับการยืนยันจากใครคะได้รับการยืนยันจากใครแล้วรับการยืนยันจากใครคะ
1: ผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าบอกอยากผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมคะนอกจากผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยก็ยังมีนักประวัติศาสตร์ใช่ไหมนอกจากนักประวัติศาสตร์แล้วก็ยังมีบุคคลที่ให้ความได้รับความยอมรับในด้านประวัติศาสตร์ใช่ไหมที่เป็นผู้เขียนหนังสือที่เราสามารถนำมาศึกษาได้นั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนก่อนที่เราจะไปนักเรียนต้นทางคะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูมีภาพให้กับนักเรียนได้ดูลองดูซิสองภาพนี้มีภาพอะไรบ้างคะ
1: ศิลาจารึกกำลังสื่อก่อของ
0: ศิลาจารึก

0: กับหนังสือเรียนใช่ไหมคะซึ่งทั้งสองรูปภาพนี้นะคะครูมีคำถามถามว่าจากทั้งสองรูปภาพนี้รูปภาพไหนที่เป็นภาพที่มีความใกล้เคียงกับเราในอดีตมากที่สุดภาพที่หนึ่งใช่ไหมคะภาพศิลาจารึกเองทำไมถึงตอบว่าเป็นศิลาจารึกคะ
1: เพราะว่ามีเป็นการค้นพบใหม่
0: เพื่อนบอกว่าเป็นหลักฐานที่คนในอดีตสร้างขึ้นเพราะว่าอะไรอีกนะคะเป็นหลักฐานที่ค้นพบในอดีตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากคำตอบที่นักเรียนได้ตอบมานักเรียนคิดว่าหลักฐานศิลาจารึกเนี่ยเป็นหลักฐานประเภทอะไรคะหลักฐานชั้นต้นถูกต้องเลยนะคะเป็นประเภทหลักฐานชั้นต้นนั่นเองนะคะและทีนี้ถ้าอย่างนั้นหลักฐานชั้นต้นตามความเข้าใจของนักเรียนคืออะไรคะเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนั่นเองนะคะต่อมาหนังสือเรียนเป็นหลักฐานประเภทอะไรคะหลักฐานประเภทหลักฐานชั้นรองซึ่งความเข้าใจจากหลักฐานชั้นรองของพวกเราคืออะไรหลักฐานที่ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่แล้วก็มีการเขียนขึ้นมาเหมือนตัวอย่างเช่นหนังสือเรียนใช่ไหมคะทีนี้ครูถามต่อไปว่าจากสิ่งที่เราได้พูดคุยกันมานะคะทีนี้ถ้าครูอยากจะศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นักเรียนต้นทางคะ
2: ค่ะ
0: ถ้าครูต้องการที่จะศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครูสามารถศึกษาแค่หลักฐานชั้นต้นอย่างเดียวได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ทำไมถึงไม่ได้คะเพราะว่าอะไรหลักฐานชั้นต้นนะถ้าครูใช้แค่หลักฐานชั้นต้นเพียงอย่างเดียวครูจะทำยังไงใช้ได้ไหมคะไม่ครูนักเรียนตอบว่าไม่ได้ถูกต้องไหมทำไมถึงไม่ได้ล่ะคะ
3: ยังไม่ได้ถูกเรียบเรียง
0: หลักฐานในอดีตเนี่ยหรือว่าหลักฐานชั้นต้นที่ถูกค้นพบในอดีตเนี่ยเป็นหลักฐานที่ยังไม่ถูกเรียบเรียงใช่ไหมแล้วก็ต้องใช้ความถนัดเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมในการตีความหลักฐานในประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วหลักถ้าครูจะใช้แค่หลักฐานชั้นรองในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
0: ทำไมถึงไม่ได้คะเพราะว่าอะไร
3: อาจจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมือนที่ไม่เ
0: หมือนหลักฐานอาจจะไม่เหมือนในอดีตหรือว่าความน่าเชื่อถือค่อนข้างที่จะน้อยกว่านั่นเองนะคะทีนี้เราจะเห็นได้ว่าจากที่เราคุยกันนะคะเวลาที่เราจะหาคำตอบหรือว่าศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราต้องใช้ทั้งหลักฐานชั้นต้นแล้วก็หลักฐานชั้นรองประกอบกันในการศึกษาเรื่องราวนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยนักเรียนนะคะจะได้ใช้ทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองในการศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียผ่านกิจกรรมที่มีชื่อว่าหลักฐานไขคำตอบเอเชียทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมที่มีชื่อว่าหลักฐานไขคำตอบเอเชียนะคะครูขออธิบายกิจกรรมดังนี้นะคะทีนี้ครูนะคะจะแบ่งนักเรียนออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางแบ่งออกเป็น4กลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถแบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่มได้เลยนะคะหลังจากนั้นให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมาจับฉลากหัวข้อที่จะศึกษานะคะหัวข้อที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะคะก็จะมี1ภูมิภาคเอเชียตะวันออก2ภูมิภาคเอเชียใต้3ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และ4คือ
3: เอเชียกลาง
0: ภูมิภาคเอเชียกลางนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มคะส่งตัวแทนออกมาจับหัวข้อได้เลยค่ะ
4: อันนี้ใต
0: ้หยิบได้เลยหยิบได
5: ้อุ้ยจุ้งแ
0: กเลือกด้วยนะคะนักเรียนแกะได้เลยค่ะแกะดูได้เลยได้หัวข้อแล้วไหมทีนี้นักเรียนรับใบความรู้นักเรียนรับใบความรู้ตามหัวข้อที่ได้ได้เลยค่ะที่ได้หัวข้ออะไรคะเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ค่ะอันนี้เอเชียอะไร
3: เอเช
0: ียกลางอีก2กลุ่มได้หัวข้ออะไรคะออกมาเอาเร็วออกมาเอาใบความรู้ค่ะทีนี้ครูขอทีนี้นักเรียนต้นทางคะทีนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะครูจะอธิบายการทำกิจกรรมต่อไปนักเรียนตั้งใจฟังนะคะจะได้สามารถทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้องนั่นเอง ทีนี้หลังจากที่นักเรียนนะคะได้รับใบความรู้ไปแล้วซึ่งคุณครูนะคะเตรียมมาให้นักเรียนต้นทางทุกกลุ่มเนี่ยกลุ่มละ3ใบเลยนะคะนักเรียนสามารถแกะออกมาแบ่งให้เพื่อนๆทั้งกลุ่มช่วยกันศึกษาได้นะคะโดยให้นักเรียนนะคะบนโต๊ะของนักเรียนนะคะจะมีปากกาไฮไลท์สีเขียวและปากกาไฮไลท์สีเหลืองนะคะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่กลุ่มของนักเรียนได้รับนะคะและแยกประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากใบความรู้โดยใช้ปากกาไฮไลท์สีเหลืองขีดตรงหลักฐานชั้นหลักฐานชั้นต้นนะคะและใช้ปากกาไฮไลท์สีเขียวขีดบริเวณหลักฐานชั้นชั้นรองนั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าใบความรู้เนี่ยครูเตรียมมาให้เพียงพอสำหรับนักเรียนทั้งกลุ่มแล้วนะคะช่วยกันดูนะว่าส่วนไหนของใบงานที่เป็นหลักฐานชั้นต้นและส่วนไหนของใบงานที่เป็นหลักฐานชั้นรองนะคะหากทั้งต้นทางและปลายทางเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมแล้วนักเรียนสามารถเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางทุกกลุ่มก็ได้ทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะได้แยกประเภทของหลักฐานจากใบความรู้ที่ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะได้นำเสนอว่ากลุ่มของตนเองนะคะได้หลักฐานของหลักฐานชั้นต้นเนี่ยกี่หลักฐานและหลักฐานชั้นรองกี่หลักฐานนะคะเริ่มที่กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่1คะนําเสนอให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะว่านักเรียนเนี่ยได้หลักฐานชั้นต้นเป็นอะไรบ้างและหลักฐานชั้นรองเป็นอะไรบ้างค่ะเชิญเลยค่ะ
1: หลักฐานชั้นต้นที่หนูเจอนะคะคือพงศาวดารอาหรับค่ะหลักฐานชั้นรองนะคะคือหนังสือประวัติศาสตร์โลกค่ะ
0: กลุ่มที่1ใช้วิธีการอะไรในการแยกประเภทของหลักฐานคะ
1: พงศาวดารอาหรับนะคะที่หนูให้เป็นหลักฐานชั้นต้นก็คือพงศาวดารมีตั้งแต่ในยุคสมัยอดีตค่ะส่วนหนังสือประวัติศาสตร์โลกที่หนูให้อยู่ในหลักฐานชั้นรองนะคะเพราะว่ามันเป็นหลักฐานที่โดนเรียบเรียงมาใหม่ค่ะ
0: อ๋อนี่คือหลักฐานที่กลุ่มที่หนึ่งเจอนั่นเองนะคะพร้อมให้เหตุผลประกอบด้วยว่าใช้วิธีการอะไรในการแยกประเภทของหลักฐานนะคะขอบคุณมากนะคะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองเชิญค่ะ
2: หลักฐานชั้นต้นนะคะพร้อมกลุ่มเราคือเอกสารจีนราชวงศ์หมิ่งครับส่วนหลักฐานชั้นรองคือนักวิชาการไทยชาญวิทย์เกษตรศิริครับ
0: ค่ะทำไมถึงให้เป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองล่ะคะ
2: สำหรับเหตุผลชั้นต้นนะครับคือเป็นเอกสารที่ดูน่าจะเป็นเหมือนมาจากสมัยก่อนครับพิจารณาจากความเป็นจริงครับส่วนหลักฐานชั้นรองคือผู้คนคนนี้น่าจะไม่ได้เป็นผู้คนจากสมัยก่อนครับ
0: ตัดสินจากชื่อที่ได้ดูแล้วก็ได้ศึกษานะคะคิดว่าน่าจะเป็นบุคคลที่ได้ทำตั้งแต่จดบันทึกตั้งแต่เรื่องราวในอดีตแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นคนที่ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่นั่นเองขอบคุณมากค่ะกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามเชิญค่ะ
3: หลักฐานชั้นต้นที่กลุ่มหนูเลือกนะคะคือศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1ค่ะเพราะคิดว่าศิลาจารึกนะคะจะบันทึกเรื่องราวในช่วงสุโขทัยที่เกิดขึ้นในขณะนั้นค่ะต่อมานะคะหลักฐานชั้นรองนะคะงานวิชาการของนิธิเอี่ยวศรีวงศ์และสุวิไลเปรมศรีรัตน์ค่ะเพราะคิดว่าเป็นการเรียบเรียงข้อมูลใหม่ค่ะ
0: นั่นก็มีทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองที่เพื่อนให้ผลไว้นะคะคือเป็นหลักฐานที่ถูกเรียบเรียงในยุคสมัยนั้นแล้วก็อีกอันนึงเป็นนักวิชาการชาวไทยด้วยใช่ไหมคะที่เรียบเรียงประวัติศาสตร์เอเชียขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่4เชิญค่ะ
4: หลักฐานชั้นต้นนะคะคือพงศาวดารราชวงศ์ฮั่นค่ะส่วนหลักฐานชั้นรองนะคะคือนักวิชาการไทยสุวิไลเปรมศรีรัตน์ค่ะ
0: เหตุผลในการแบ่งเป็นยังไงบ้างคะ
4: เพราะว่าพงศาวดารราชวงศ์ฮั่นนะคะไม่ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ค่ะแต่ว่านักวิชาการไทยสุวิไลเปรมศรีรัตน์นะคะเขาได้วิเคราะห์ขึ้นมาใหม่เกี่ยวกับอิทธิพลของขงจื้อค่ะ
0: ก็คือหลักฐานชั้นต้นคือหลักฐานที่อยู่ในสมัยในสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาใช่ไหมส่วนหลักฐานชั้นรองคือนักวิชาการไทยที่ถูกวิเคราะห์

ึ้นมาใหม่เช่นเดียวกันใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะทีนี้ในแต่ละกลุ่มนะคะในแต่ละใบความรู้เนี่ยก็จะมีหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองอีกหลายอันเลยใช่ไหมคะหลายประเภทเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้ในการหาคำตอบของภูมิภาคเอเชียกันในกิจกรรมต่อไปนะคะ

ครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางของพวกเรานะครับก็ถือได้ว่าทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกือบ 80% แล้วนะครับก็เหลืออีกบางคนยังเหลือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ในขั้นตอนต่อไปนะครับครูก็จะให้พวกเรานะครับมาร่วมแชร์กันอ่านแต่ก่อนที่จะไปทำขั้นตอนนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกณฑ์การประเมินเพื่อนร่วมชั้นเรียนของกิจกรรมนี้กันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนดาวแห่งความประทับใจโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับเราดูผลงานเพื่อนๆที่เราได้ลองอ่านแล้วก็แชร์ความรู้กันนะครับถ้าให้3ดาวแสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เราชอบมากที่สุดให้2ดาวก็เป็นเรื่องที่เราชอบปานกลางนะครับแล้วก็ให้1ดาวก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าจะชอบน้อยที่สุดจากผลงานของเพื่อนในกลุ่มกันเองนะครับอ่านแล้วก็แชร์ความรู้กันลงไปนะครับแล้วเราก็เขียนดาวให้กับเพื่อนในใบงานของเพื่อนแล้วคนที่จะเป็นผู้โชคดีนะครับที่จะได้ออกมานำเสนอก็คือคนที่มีดาวมากที่สุดในกลุ่มนะครับจากผลงานที่เพื่อนได้ลองอ่านและเราได้ลองแชร์ความรู้กันนะครับแล้วก็ผลใบโหวตก็คือครูโหวตแจกให้กับพวกเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใบโหวตนี้เอาไว้โหวตผลงานของเพื่อนแต่ละกลุ่มนะครับที่ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับว่าจากเพื่อนทั้ง6กลุ่มที่ได้รับการโหวตภายในกลุ่มมาแล้วนะครับได้จากการได้รับดาวมาแล้วนะครับออกมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียนอีกแล้วเราชื่นชอบผลงานของใครมากที่สุดก็ให้เราเขียนชื่อเพื่อนคนนั้นลงไปและก็บอกเหตุผลเราชอบผลงานของเพื่อนเพราะอะไรหลังจากนั้นก็เก็บรวบรวมใบโหวตเอามาส่งที่ครูนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวครูจะมาประกาศว่าผลงานของใครเป็นคนที่มีเพื่อนโหวตมากที่สุดในห้องเรียนของเรานะครับตอนนี้ครูให้เวลาพวกเราแชร์ความรู้กันนะครับประมาณ5นาทีแล้วก็ลองถามสักถามความรู้ของเพื่อนๆในกลุ่มนะครับหลังจากนั้นก็ให้คะแนนให้ดาวกับเพื่อนไปนะครับว่าเพื่อนคนไหนน่าจะเป็นตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนในตอนนี้นะครับตอนนี้เริ่มแลกเปลี่ยนความรู้กันได้เลยนะครับแล้วก็ให้คะแนนเพื่อนได้เลยนะ

0: ครับในตอนนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับก็พร้อมที่จะออกมานำเสนอผลงานของตนเองแล้วผ่านการโหวตของเพื่อนในกลุ่มครับกลุ่มโดยเราจะให้กลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มแรกที่จะต้องออกมานำเสนอผลงานของตนเองจากกลุ่มที่2แล้วก็จะไปกลุ่มที่3กลุ่มที่5กลุ่มที่6แล้วก็กลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่4เป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราให้ตัวแทนกลุ่มที่2คือใครเอ่ยออกมานำเสนอตีใช่ไหมตีเชิญมาได้เลยนะครับคนแรกของเราแล้วก็หยิบไมค์มาด้วยนะครับกลุ่มต่อไปก็เตรียมตัวได้เลยนะ
1: เรื่องที่ฉันอยากเล่านะครับแอฟริกาในอายตาของตีแอฟริกาในองค์ความรู้ที่ได้มีประเด็นที่สำคัญและน่าสนใจความประทับใจที่ได้ค้นพบแอฟริกาเป็นทวีปที่สอนในแง่มุมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการอาศัยใช้ชีวิตกลุ่มสังคมและชาติพันธุ์ที่มีความแตกต่างและสอนให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยได้ค้นพบรวมถึงสภาพภูมิอากาศที่ถึงแม้จะมีอากาศที่ต่างจากบ้านเราไม่มากแต่ก็ต่างสุดท้ายความประทับใจคือความหลากหลายในทวีปแอฟริกาที่ตีรู้สึกแปลกใหม่ถ้าตีมีเพื่อนได้ที่ไม่เคยทราบตีอยากจะบอกกับเขาในประเด็นที่ตีสนใจเหมือนกันเพื่ออรรถรสในการเล่าเรื่องและเพิ่มความเข้าใจให้กับเพื่อนโดยเฉพาะเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนเห็นก็อยากที่จะไปเพราะทวีปแอฟริกามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้ด้อยไปจากทวีปอื่นเลยยกตัวอย่างเช่นน้ำตกวิกตอเรียอุทยานแห่งชาติภูเขาโต๊ะและสิ่งที่ทุกคนน่าจะนึกถึงคือพีระมิดสิ่งที่มีในแอฟริกาที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยบ้านเราได้การขนส่งค้าขายสินค้าส่งออกหรือการทำเศรษฐกิจการทำการเกษตรหรือเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวและแต่งกายมีการประยุกต์การแต่งกายที่สอดคล้องกับภูมิอากาศไปดูในเรื่องของดนตรีของแอฟริกามีความหลากหลายเหมือนกับของประเทศไทยเลยตีเคยตั้งคำถามว่าศาสตร์พระราชาสามารถนำไปใช้กับในทวีปแอฟริกาได้หรือไม่สุดแล้วก็ได้ด้วยความที่ทวีปแอฟริกานั้นมีความแห้งแล้งด้วยภูมิอากาศและภูมิประเทศของเขาเราสามารถนำฝ่ายชะลอน้ำที่ของกลุ่มตีไปใช้เพื่อการประหยัดทรัพยากรได้ถ้าตีได้ไปอยู่ในแอฟริกาจริงๆอยากจะไปสถานที่ที่มีภูมิอากาศและภูมิประเทศที่ต่างจากบ้านเราไปเพื่อไปศึกษาในความหลากหลายของทวีปเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆเพื่อเป็นประสบการณ์ครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2

0: นะครับกลุ่มนี้ก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่เป็นเพื่อนตัวแทนของกลุ่มที่2นะครับถือว่าเพื่อนโหวตคนนี้มาถือว่าผลงานดีมากๆเลยนะครับทั้ง5ประเด็นนี้ก็คือสามารถที่จะอธิบายจากสิ่งที่เราเรียนออกมาได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของศาสตร์พระราชาก็ได้ยกเอากลุ่มของตนเองนะครับออกมาเปรียบเทียบสถานการณ์ว่าน่าจะเอาไปใช้กับแอฟริกาได้เนื่องจากมีเหตุผลก็คือมาจากสาเหตุภัยแล้งเหมือนกันนั่นเองนะครับต่อมาเชิญได้เลยนะครับของตัวแทนกลุ่มที่3ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเชิญได้เลย
1: เรื่องที่ฉันอยากเล่านะคะก็คือจังหวัดชีวิตแห่งแผ่นดินแอฟริกาค่ะตัวหนูประทับใจในเรื่องธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และหลากหลายอย่างเช่นทะเลทรายซาฮาราเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกป่าดิบชื้นแม่น้ำไนล์น้ำตกวิกตอเรียสัตว์ป่านานาชนิดเช่นสิงโตช้างยีราฟม้าลายชีต้าหรือทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าเองค่ะถ้าจะให้เล่าเรื่องให้กับเพื่อนที่ไม่เคยฟังหรือไม่เคยรู้จักแอฟริกามาก่อนนะคะก็คงเล่าว่าแอฟริกาเป็นทวีปที่ใหญ่มากมีธรรมชาติหลากหลายทั้งทะเลทรายและป่ามีสัตว์ป่ามากมายผู้คนมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันหลายแบบและเป็นทวีปที่มีอารยธรรมเก่าแก่ของโลกบางพื้นที่อาจจะเกิดปัญหาเรื่องความยากจนแต่ว่าคนในพื้นที่มีน้ำใจช่วยเหลือกันค่ะแอฟริกาไม่ได้เป็นทวีปที่น่ากลัวอย่างที่คิดแต่เป็นทวีปที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากค่ะปัญหาในแอฟริกาที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้นะคะก็คือปัญหาภัยธรรมชาติจากสภาพอากาศแปรปรวนเช่นภัยแล้งน้ำท่วมปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างป่าไม้ที่ลดลงความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างเช่นผู้คนที่ยากจนค่ะซึ่งศาสตร์พระราชาเรื่องหลักทฤษฎีใหม่นะคะช่วยให้ชุมชนในแอฟริกาจัดการน้ำทำเกษตรพอเพียงลดความเสี่ยงจากภัยแล้งและพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นค่ะเพื่อลดความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติตัวหนูเองนะคะอยากจะไปเมืองเคปทาวน์ในแอฟริกาใต้ค่ะเนื่องจากเป็นท่าเมืองที่สำคัญในแอฟริกาซึ่งได้รับอิทธิพลจากยุโรปค่ะปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์เป็นเมืองที่สวยผสมผสานวัฒนธรรมเหมาะกับการศึกษาเรื่องสังคมและการพัฒนาเมืองมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยนะครับและกลุ่มที่5นะครับตัวแทนของกลุ่มเชิญได้เลยนะครับแล้วก็กลุ่มที่6รอเตรียมตัวต่อไปเลย
2: เรื่องที่ฉันอยากเล่านะคะคือแอฟริกาค่ะสิ่งที่ประทับใจที่สุดนะคะคือเรื่องศาสตร์พระราชาเพราะเป็นแนวคิดที่เน้นการพอเพียงการแก้ปัญหาจากพื้นฐานทำให้เห็นว่าการพัฒนาประเทศไม่จำเป็นต้องเร่งรีบแต่มั่นคงและยั่งยืนศาสตร์พระราชาสอนให้คิดเป็นทำเป็นและสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะถ้าต้องเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังจะเล่าเรื่องความหลากหลายของทวีปแอฟริกาทั้งด้านภูมิประเทศวัฒนธรรมวิถีชีวิตหลายคนคิดว่าแอฟริกามีแอฟริกาแห้งแล้งค่ะและยากจนแต่จริงๆมีวัฒนธรรมที่งดงามช่วยเปิดมุมมองใหม่ต่อแอฟริกามีหลายเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นกับไทยนะคะเช่นปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมควรวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าค่ะ4นะคะเรื่องศาสตร์พระราชาคิดว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแอฟริกาได้หรือไม่ได้ค่ะก็คือเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นกับแอฟริกานะคะสามารถนำศาสตร์พระราชาไปใช้ได้เพราะแนวคิดการพึ่งพาตนเองการจัดการน้ำและการทำเกษตรแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่หากนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้จะช่วยให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาและมีคุณภาพชีวิตวิถีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะถ้าไปแอฟริกาได้อยากไปที่ไหนเพราะอะไรนะคะอยากไปที่ทุ่งหญ้าสวานาค่ะเพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเปรียบเทียบแนวคิดกับศาสตร์พระราชาและนำความรู้มาปรับใช้กับประเทศไทยค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยนะครับและกลุ่มที่6ครับเชิญได้เลยนะครับ
3: เรื่องที่ฉันอยากแล้วนะคะคือความรู้ในแอฟริกาค่ะสิ่งที่ประทับใจในแอฟริกานะคะคือเลือกชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆเหตุผลที่ประทับใจคือถึงแม้สภาพแวดล้อมจะไม่เอื้ออำนวยต่อความสะดวกต่างๆทั้งมีทะเลทรายป่าหรือทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แต่ผู้คนก็ยังปรับตัวและอยู่รวมกับธรรมชาติได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรคแต่คือคุณค่าทุกชนเผ่ามีภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ที่คนเคารพทำให้โลกของเราน่าเรียนรู้มาก

0: ขึ้นค่ะถ้าต้องเล่าเรื่องแอฟริกาอยากเล่าเรื่องผู้คนและวัฒนธรรมเพราะมีความหลากหลายมากในแอฟริกามีชนเผ่าหลายเผ่าแต่ละเผ่าก็มีการปรับตัวที่แตกต่างกันวัฒนธรรมของแอฟริกาทำให้เห็นว่าคุณสามารถอยู่รวมกับธรรมชาติและรักษาประเพณีของตนเองได้ค่ะแม้โลกจะเปลี่ยนไปซึ่งเราก็ควรเคารพและนับถือไม่แบ่งแยกชนชั้นกันค่ะมีเรื่องใดที่ทำให้คิดว่าอาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้คิดว่าการแห้งแล้งการขาดแคลนน้ำหลายพื้นที่ในแอฟริกาก็มีปัญหาฝนตกน้อยทำให้เกิดภัยแล้งและขาดแคลนน้ำเรื่องนี้ก็สามารถเกิดกับประเทศไทยได้เช่นกันค่ะเพราะบางช่วงในประเทศไทยมีช่วงฝนทิ้งช่วงน้ำในเขื่อนลดลงแอฟริกากับไทยจึงต้องเรียนรู้การใช้น้ำอย่างประหยัดและการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าค่ะจากเรื่องสัตว์พระราชานะคะคิดว่าโครงการแก้มลิงเขื่อนดินสามารถนำไปปรับใช้ได้ค่ะโดยทำพื้นที่กักเก็บน้ำตามธรรมชาติเช่นหนองบึงเพื่อเก็บน้ำฝนไว้ในช่วงฤดูแล้งและเขื่อนดินสามารถช่วยชะลอน้ำและเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้ค่ะถ้าไปแอฟริกาอย่าไปอียิปต์ค่ะเพื่อศึกษาวัฒนธรรมต่างๆอย่างเป็นประโยชน์เพราะอียิปต์มีอารยธรรมโบราณมากมายเช่นพีระมิดทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้และศึกษาความเชื่อต่างๆที่คนแอฟริกาเชื่อเกี่ยวกับพีระมิดค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่6หน่อยนะครับกลุ่มที่4มาก่อนเลยก็ได้ครับมาเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวครูก็จะยืนฟังไปพร้อมอยู่ตรงนี้นะครับส่วนกลุ่มที่1ก็เตรียมตัวขึ้นมาได้เลยนะครับเป็นกลุ่มสุดท้ายของวันนี้นะครับ
2: เรื่องที่ฉันอยากเล่าคือวัฒนธรรมและภูมิประเทศในแอฟริกาค่ะสิ่งที่ประทับใจคือมีวัฒนธรรมและภูมิประเทศที่น่าสนใจอย่างทะเลทรายซาฮาราที่เหมาะกับภูมิอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งจึงสามารถปรับให้เข้ากันได้ค่ะถ้าต้องการเล่าเรื่องแอฟริกาให้เพื่อนฟังจะเล่าเรื่องวัฒนธรรมในแอฟริกาค่ะวัฒนธรรมในแอฟริกามีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งการกินการใช้ชีวิตที่เหมาะกับสถานที่ที่ตนเองอยู่มีเรื่องใดในแอฟริกาที่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้เหมือนกันคือความแห้งแล้งค่ะจากศาสตร์พระราชาที่สามารถนำไปใช้ในแอฟริกาได้คือโครงการฝนหลวงที่ปล่อยฝนเทียมลงไปสู่พื้นที่แห้งแล้งทำให้พื้นที่ในบริเวณนั้นมีความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์มากขึ้นค่ะถ้าไปแอฟริกาได้จะไปที่ไหนและอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมอยากไปดูน้ำตกวิกตอเรียค่ะและอยากรู้เรื่องการใช้ชีวิตในแอฟริกาว่าเป็นยังไงและอยู่กันแบบไหนค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลากลุ่มสุดท้ายนะครับมาได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะทำการปิดหน่วยของวันนี้นะครับจากเราเรียนมาทั้งหมดเดี๋ยวเชิญได้เลยนะครับ
3: เรื่องที่ฉันอยากเล่าคือทวีปแอฟริกาครับสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือเรื่องสัตว์พระราชาเพราะเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่10และสานต่อจากในหลวงรัชกาลที่9โครงการในสัตว์พระราชามีหลายโครงการแต่สิ่งที่ผมเลือกคือโครงการป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างเพราะเป็นโครงการที่ช่วยให้ผู้คนมีการดำรงชีวิตที่ดีมีแหล่งอาหารจากป่ามีรายได้จากการขายของป่าหรือประดิษฐ์ขึ้นครับมีการอนุรักษ์ดินและน้ำช่วยปกป้องให้หน้าดินไม่พังทลายช่วยดูดซับน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในแก่ระบบนิเวศครับถ้าต้องการเล่าเรื่องแอฟริกาจะเล่าเรื่องผลกระทบของการตัดไม้ทำลายป่าในแอฟริกาเพราะต้องการให้ผู้ฟังได้รู้ผลกระทบของการตัดไม้ว่าร้ายแรงอย่างไรเช่นการตัดไม้ทำลายป่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นภัยแล้งหรือผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากรโดยเฉพาะชุมชนที่พึ่งพาป่าไม้ในการดำรงชีวิตครับมีเรื่องใดบ้างในแอฟริกาที่คิดว่าจะเกิดในไทยคือปัญหาภัยแล้งเพราะปัจจุบันในประเทศไทยยังมีผู้คนที่ตัดไม้ทำลายป่าส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อนทำให้ต้องพึ่งโครงการสัตว์ราชาเช่นโครงการฝนหลวงที่ช่วยทำให้มีฝนตกในที่ที่ขาดแคลนน้ำทำให้ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งครับจากเรื่องสัตว์ราชานั้นเองคิดว่าจะนำไปใช้ในแอฟริกาได้หรือไม่คิดไม่ได้ครับเพราะว่าในแอฟริกาที่มีความแห้งแล้งก็สามารถนำโครงการสัตว์ราชาไปใช้ได้เช่นโครงการป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างที่ช่วยให้ผู้คนไม่ขาดแคลนน้ำแม้อาหารไม่ขาดแคลนได้ครับถ้าไปแอฟริกาได้จริงจะไปที่ไหนผมจะไปที่อียิปต์ครับเพราะว่าต้องการสร้างวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ความเชื่อว่าคนแอฟริกาเชื่ออะไรยังไงบ้างมีสิ่งที่แตกต่างจากไทยยังไงและจะนำไปปรับใช้ยังไงครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนคนสุดท้ายของเราหน่อยนะครับจากที่เพื่อนๆทุกกลุ่มนะครับได้ออกมานำเสนอการสรุปความรู้และก็สะท้อนความคิดในเรื่อง ของแอฟริกานะครับก็อาจจะมีบางกลุ่มอาจจะ

0: แต่ยังไม่ได้สมบูรณ์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับจากเท่าจากที่ครูได้สังเกตที่พวกเราได้ออกมาสะท้อนคิดก็ถือว่ารอบนี้เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากเลยในการเล่าเรื่องสะท้อนคิดของทวีปแอฟริกาก็ถือได้ว่าเราได้เรียนรู้จากยุโรปในหน่วยที่แล้วนะครับแล้วเราก็เอามาปรับแก้ไขในหน่วยนี้ก็ถือว่าทุกกลุ่มนั้นนำเสนอออกมาได้อย่างดีโดยเฉพาะในกลุ่มของที่6เมื่อสักครู่เนี่ยครูฟังเพื่อนชื่นชอบในเรื่องของศาสตร์พระราชาซึ่งเป็นเรื่องที่เราเอามาประยุกต์ใช้นะครับซึ่งศาสตร์พระราชาบางเรื่องอาจจะยังไม่ได้เอาไปใช้ในแอฟริกาจริงๆแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าศาสตร์นี้เป็นศาสตร์แห่งความรู้นะครับเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้กับประชาชนชาวไทยของเรานอกจากนี้แล้วเพื่อนมนุษย์ชาวโลกก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้โดยเฉพาะโครงการหลักๆคือโครงการฝนหลวงนะครับแล้วก็โครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่เอาไปใช้แล้วในเกือบจะทั่วทุกมุมของโลกใบนี้เลยนะครับครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวครูขอ3คําเกี่ยวกับทวีปแอฟริกาให้เราพูดดังๆพร้อมๆกันนะครับว่าเอ๊ะแอฟริกาเนี่ยก็เราอยากจะพูดคําไหนเกี่ยวกับทวีปแอฟริกาอ่ะพูดดังๆพร้อมๆกันได้เลยนะครับ1 2 3
1: แอฟริกา
0: ขอบคุณครับนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะเป็นการปิดหน่วยของภูมิศาสตร์ซึ่งเราเรียนมาทั้งหมดกี่ทวีป
1: 2
0: ทวีปก่อนที่เราจะไปขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็จะไปเรียนเกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือและใต้นะครับและวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการจบหน่วยภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์ของพวกเราแล้วนะครับและในชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยที่3เรื่องเศรษฐศาสตร์โดยเรื่องแรกที่เราจะเรียนคือเรื่องอะไร
1: การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น
0: นะครับและก็สิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่1เรื่องวิเคราะห์สินค้าในการ์ดนะครับและใบงานที่2นะครับ ขออภัยนะครับเดี๋ยวเทคใหม่สิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือ1ใบงานเรื่องวิเคราะห์สินค้าในการ์ดนะครับและ2นะครับใบงานมินิการ์ดวิเคราะห์ผลกระทบ3ด้านและ3นะครับบัตรคํานะครับคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครูศิรสิทธิ์บุริศรีกับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นเรศมนทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับซึ่งวันนี้นะครับเรื่องราวของการเรียนภาษาไทยเรายังคงอยู่ที่เรื่องของการสร้างคำใช่ไหมครับเด็กๆวันนี้หัวข้อเราคืออะไรเอ่ย
3: คำ
2: สมาธิชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วชั่วโมงที่3นะครับซึ่งวันนี้คำสมาธิจะมีอีก1ลักษณะหรือว่าอีก1รูปแบบที่นักเรียนควรจะรู้จักเนาะเพราะว่าก็เป็นวิธีการสร้างคำของหลักไวยากรณ์ของภาษาบาลีและก็สันสกฤตนะครับแล้วก็เป็นภาษาที่ไทยเรายืมมาใช้กันเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเรียนรู้ถึงหลักการเราจะได้รู้ที่มาของคำเนาะว่าคำแต่ละคำในภาษาไทยเนี่ยเป็นบาลีหรือสันสกฤตแล้วก็มันเกิดจากคำไหนบวกกับคำไหนบ้างเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันดีไหมพร้อมแล้วใช่ไหมครับอ่ะปลายทางพร้อมแล้วไปดูกันว่าคำสมาธิวันนี้จะมีหน้าตา

0: เป็นอย่างไรเนาะซึ่งไม่เหมือนกับชั่วโมงที่แล้วแน่นอนนะครับอ่ะมาทบทวนกันก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนทบทวนสักนิดหนึ่งต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบนะว่าคำสมาทคืออะไรครับคำสมาทคำที่มีภาษาบาลีหรือสันสกฤตใช่ไหมครับมารวมกันบาลีกับบาลีได้ไหม
1: ได
0: ้บาลีสันสกฤตได้ไหม
1: ได
0: ้สันสกฤตบวกบาลีได้ไหม
1: ได
0: ้ได้หรือสันสกฤตกับสันสกฤตได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เนาะคือเราจะจับคู่กันอย่างไรก็ได้เป็นหลักการสร้างคำเนาะอันนี้คือคำสมาททีนี้นอกเหนือจากนั้นคำสมาทเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆเนาะกี่แบบลูกเท่าที่เราควรจะรู้เท่านี้เลยมีกี่ประเภทนะกี่ประเภทตอบดังๆ2ประเภทบอกได้ไหมว่าประเภทแรกคืออะไร
2: ไม่กลมกล
0: ื
2: นเส
0: ีย
2: ง
0: สมาทมาแล้วจะไม่มีการกลมกลืนเสียงหรือเราเรียกว่าคำสมาทที่ไม่มีการสนธิอันนี้เรียนไปหรือยัง
2: เรียนแล้ว
0: ไม่มีการกลมกลืนเสียงแปลว่าเสียงเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน
2: เสียง
0: ไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับอ่ะอันที่สองคืออะไรลูก
2: แบบ
0: กลมกลืนเสียงหรือที่มีการสนธิเนาะซึ่งวันนี้เราจะเรียนแบบนี้แหละอ่ะเด็กๆน่าจะพอรู้แล้วทีนี้ไปดูต่อถ้าเราจะแปลความหมายคำสมาทแปลยังไงแปลยังไงนะจากหลังไปหน้าแล้วแปลตรงๆเลยได้ไหมมันอาจจะได้บางคำใช่ไหมครับหรือบางคำอาจจะต้องมีการตีความหรือว่ามีการนิยามขึ้นมาให้มันใกล้เคียงกับความหมายเดิมสักนิดนึงเนาะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะยึดเอาคำหลังไปเป็นคำหลักนะคำหลังคือคำหลักเพราะฉะนั้นเวลาการแปลก็ต้องแปลความหมายหลักไปอยู่ที่คำหลังนั่นเองอ่ะทีนี้ไปดูต่อว่าถ้าสมมุติว่าครูนำคำว่าคำนี้อ่านว่าอะไรลูกอ่านว่าราชหรือถ้าอ่านแบบบาลีเราก็จะอ่านว่าราชะใช่ไหมเพราะว่าต้องอ่านแบบเรียงพยางบาลีสันสกฤตเนี่ยเขาจะอ่านแบบเรียงพยางเนาะก็คือคำว่าเรียงพยางแปลว่าจะแยกพยางออกมาเป็นพยางพยางพยางอ่ะถ้าเอาคำนี้มาบวกกับคำนี้คำหลังอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรลูก
1: อ
0: นุภาพนักเรียนคิดว่าบวกกันออกมาแล้วจะเป็นคำว่าอะไรเป็นคำว่าอะไรอ้าวทำไมรู้ว่าเป็นราชานุภาพเพราะอะไรลูกรู้ไหมว่ามันรวมกันมาแบบนี้ได้ยังไงอะรู้ที่มาไหมหรือเดาเอาหรือสุ่มหรือว่าคาดเดาอนุมานว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นแบบประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคาดเดาใช่ไหมลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบไหนการสมาธิแบบนี้แบบไม่มีการสนธิหรือมีการสนธิมีการสนธิแปลว่าอะไรแปลว่ามีการกลมกลืนเสียงแปลว่ามีการเปลี่ยนเสียงใช่ไหมมันเปลี่ยนตรงไหนสังเกตซิว่ามันเปลี่ยนตรงไหนลูกออ่างหายไปใช่ไหมส่วนชอช้างด้านหลังตรงนี้มีอะไรเพิ่มเข้ามาสระอาแสดงว่ามันมีการเอาเสียงของคำหน้าและคำหลังมาทำอะไรกันมากลมกลืนกันหรือว่ามาหลอมรวมกันให้มันเป็นเสียงใหม่เนาะทำไมถึงต้องมีการหลอมรวมแบบนั้นแล้วทำไมเราไม่อ่านไปเลยว่าราชอนุภาพราชอนุภาพอะไรอย่างเงี้ยสมมุติเนาะทำไมเราไม่ทำแบบนั้นไปเลยในเมื่อคำมันก็มีความหมายเหมือนเดิมทำไมอ่ะใครตอบได้บ้างใครตอบเดาก็ได้เดาก็ได้ทำไมทำไมต้องมีการกลมกลืนนักเรียนคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะอะไรไม่ตรงตามไวยากรณ์มีเพื่อนบอกว่ามันไม่ตรงตามไวยากรณ์ไงมันมีเหตุผลอีกนะทำไมลูกอะไรนะนักเรียนคิดว่าถ้าอ่านว่าราชอนุภาพกับราชานุภาพอันไหนออกเสียงได้คล่องปากมากกว่ากันอันไหนออกเสียงคล่องปากมากกว่ากัน สะดวกกว่ากันใช่ไหมราชานุภาพนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมต้องมีการกลมกลืนเสียงก็เพราะว่าเหตุผลหลักก็คือเป็นเรื่องของการออกเสียงเนาะไปดูต่อไปดูต่อคำนี้ลองเดาดูสิว่าบวกกันแล้วจะเป็นอะไรมหาบวกอัศจรรย์เป็นคำว่าอะไรลูกมหัศจรรย์ทำไมจึงเป็นแบบนั้นเหมือนเหตุผลเดิมไหมเหมือนกับคำเมื่อกี้ไหมเหตุผลเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าวิธีการเปลี่ยนเสียงก็จะเปลี่ยนไปตามสระของคำที่อยู่ในคำที่เรานำมาใช่ไหมไปดูต่อคำต่อมาวิทยะบวกอะไรเป็นคำว่าอะไรเป็นคำว่าวิทยาลัยเห็นไหมลักษณะเช่นนี้3คำที่ยกตัวอย่างมาเราจะสังเกตเห็นลักษณะร่วมก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเสียงของคำถูกไหมเมื่อมีการเอามารวมกันแล้วคำหนึ่งกับคำสองมารวมกันออกเสียงใหม่ไปเลยเนาะแบบนี้เป็น1วิธีของการสร้างคำสมาร์ทซึ่งเราเรียกคำสมาร์ทนั้นว่าสมาร์ทอะไรสมาร์ทแบบกลมกลืนเสียงอันนี้ครูเรียกพานักเรียนเรียกง่ายๆเนาะแต่ถ้าเราจะเรียกตามชื่อจริงๆเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าคำสมาร์ทที่มีการสนธิบางคนอาจจะบอกว่าคำสมาร์ทแบบมีการสนธิก็เรียกได้เนาะแต่เราเรียกว่าคำสนธิได้ไหมลูกได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไม่มีคำสนธินะมีแต่คำสมาร์ทแต่ว่าสมาร์ทแบบไหนล่ะแบบกลมกลืนเสียงเราก็จะเรียกแบบว่าแบบที่มีการสนธิแค่นั้นเองประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันว่าคำสมาร์ทที่มีการกลมกลืนเสียงหรือที่เด็กๆ เรียกว่าที่มีการสนธินั้นน่ะเราจะต้องรู้อะไรบ้างหนึ่งเลยรู้ความหมายของคำเนี้ยว่ามันแปลว่าอะไรแล้วก็ลักษณะของคำสมาร์ทที่มีการสนธิหรือแบบมีการสนธินี่แหละต้องรู้ให้ได้แล้วก็อธิบายได้นอกเหนือจากนั้นทำอะไรอีกต้องวิเคราะห์และแยกประเภทได้ว่าแบบไหนมีสนธิแบบไหนไม่มีสนธิเนาะหรืออาจจะข้ามขั้นไปก็คือแยกให้ได้ว่าอันไหนสมาร์ทอันไหนไม่สมาร์ทประมาณนั้นแล้วก็ต่อไปคือเห็นคุณค่าของการใช้คำสมาร์ทแล้วก็มีความเข้าใจเพราะว่าเป็นเรื่องของหลักภาษาเนาะเป็นกฎเกณฑ์ทางภาษาเป็นแบบแผนเพราะฉะนั้นมันจะมีกฎที่ตายตัวอาจจะมีข้อยกเว้นในบางคำเท่านั้นเองประมาณนี้ทีนี้ไปดูกันว่าคำสมาร์ทแบบมีการสนธิหรือที่มีการสนธินี่แหละหรือกลมกลืนเสียงมันคืออะไรทุกคนอ่านออกเสียงพร้อมกันอ่านให้เพื่อนปลายทางฟังด้วยเชิญครับ1 2 3เชิญ

เห็นไหมวัตถุประสงค์ทำแบบนี้เพื่ออะไรถูกต้องก็คือเพื่อให้สะดวกต่อการอ่านและการออกเสียงบางทีคำมันยาวใช่ไหมก็ง่ายเลยเวลาเราเอามาใช้พูดใช้สื่อสารเนี่ยยาวกับยาวเพราะว่าภาษาบาลีสันสกฤตจะเป็นคำหลายพยางค์เนาะโดยส่วนใหญ่ก็แบบคำยากๆหน่อยออกเสียงยากบ้างอะไรบ้างพอมารวมกันแล้วยิ่งยากกับยากมาเจอกันเป็นไงลูกยาวเข้าไปใหญ่แล้วทำไงล่ะทีนี้วิธีการรวมมันสิตัดมันสิให้มันเป็นคำเดียวกันให้ได้กลมกลืนหลอมรวมให้เป็นคำเดียวกันนี่คือเหตุผลเลยทีนี้ที่มาก็คือเหมือนเดิมก็คือมาจากภาษาอะไรภาษาบาลีบวกกับสันสกฤตเอามารวมกันใช่ไหมครับการเปลี่ยนแปลงของเสียงวิธีการเปลี่ยนแปลงของเสียงก็คืออาจจะเปลี่ยนจากคำหน้าหรือคำหลังเนาะให้กลมกลืนเป็นเสียงเดียวกันประมาณนี้ไปดูต่อลักษณะเด่นของคำสมาธแบบนี้เป็นอย่างไรเสียงของคำหน้าฟังให้ดีนะเสียงของคำหน้าถูกเปลี่ยนแปลงหรือผสมกับคำหลังให้กลมกลืนก็ง่ายๆเลยคือหน้ากับหลังรวมกันเสียงเปลี่ยนเนาะอันที่สองอาจมีการตัดสระท้ายคำหน้าเปลี่ยนสระหรือเปลี่ยนพยัญชนะก็ได้คือการเปลี่ยนเนี้ย1เปลี่ยนสระ2เปลี่ยนพยัญชนะออกไปหรืออันที่3คือเปลี่ยนนฤคหิตเพราะว่านฤคหิตรู้จักมั้ยลูกสัญลักษณ์กลมๆที่อยู่ข้างบนเช่นอยู่บนมอม้าอันเนี้ยเคยเห็นใช่มั้ยนั่นแหละเป็นหลักไวยากรณ์บาลีอันนี้ก็เปลี่ยนได้เนาะอันนี้ยกตัวอย่างนะต่อไปข้อที่3คือการแปลความหมายนี้เหมือนเดิมเนาะก็เหมือนกับคำสมาธิทั่วไปเลยต้องแปลจากหลังไปหน้าแล้วก็เวลาทำออกมาแล้วสร้างคำออกมาแล้วเราเอาไปใช้ที่ไหนไปใช้ในทางราชการศาสนาวิทยาศาสตร์หรือว่าคำที่เป็นทางการหรือแม้แต่สร้างขึ้นมาเพื่อกำหนดหรือบัญญัติคำใหม่ๆขึ้นมานะอันนี้คือหลักการประมาณนี้นะครับไปกันต่ออย่างรวดเร็วเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งทีนี้นักเรียนเงยหน้าขึ้นมาดูที่หน้าจอวางดินสอปากกาก่อนนะลูกนะดูก่อนว่าการสมาธิเนี่ยที่มีการสนธิเนี่ยเราจะแบ่งการสนธิออกเป็นกี่ลักษณะ3ลักษณะอันแรกคืออะไรสนธิสระสนธิแสดงว่าเราจะมุ่งไปที่สระนะอันที่2คือพยัญชนะสนธิแสดงว่าเรามุ่งไปดูที่ไหนพยัญชนะอันที่3คือนฤคหิตสนธิเราก็จะไปดูตัวสัญลักษณ์กลมๆที่อยู่บนพยัญชนะนะ3อย่างนี้จําให้ดีแต่ละประเภทสมาธิไม่เหมือนกันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงพร้อมที่จะไปดูอันแรกหรือยังพร้อมแล้วนะอย่าเพิ่งทําใบงานนะดูก่อนจะได้เข้าใจไปดูอันแรกสระสนธิมันคืออะไรสระสนธิคือการนำคำที่ลงท้ายด้วยสระฟังให้ดีนะลูกสระสนธิคือคำใดก็แล้วแต่ที่ลงท้ายด้วยสระเราจะจัดกลุ่มให้อยู่ในสระสนธินะแล้วไปสนธิกับคำที่ขึ้นต้นด้วยสระงงไหมงงแปลว่าเอาสระกับสระไปชนกันโอเคนะเมื่อสนธิแล้วจะมีการเปลี่ยนรูปสระตามกฎเกณฑ์ซึ่งกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนรูปมีดังนี้ไปดูนะอันแรกคือดูให้ดีนะเมื่อเอาสระมาชนกันเนาะก็หมายความว่าคำสองคำที่เป็นสระมารวมกันตัดสระท้ายคำหน้านักเรียนว่าตามครูตัดสระท้ายคำหน้าแล้วใช้สระหน้าคำหลังเวลาครูท่องครูจะท่องแบบนี้ตัดสระท้ายคำหน้าใช้สระหน้าคำหลังงงไหมมันแปลว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นราชะเติมสระเข้าไปนิดนึงคือออกเสียงว่าราชาก็จริงแต่ว่าไม่มีรูปสระอะถูกไหมคำนี้ออกว่าราชาเนาะตัดสระท้ายคำหน้าเราจะตัดคำหน้าคือคำนี้นะตัดอะไรออกไปลูกสระอะออกไปตัดทิ้งไป
แล้วใช้สระหน้าคำหลังคำหลังสระคำหน้าเลยคืออะไรคำว่าอะไรลูกใช่ไหมใช้สระหน้าคำหลังแสดงว่าเราใช้สระอาทีนี้สระอามันอยู่คนเดียวได้ไหมอ่ะไม่ได้ต้องตัดตัวอะไรออกไปอ่างออกไปดังนั้นมันก็จะกลายเป็นอะไรลูกราแล้วก็เอาสระอาย้ายเข้ามาเนี่ยคือย้ายมารวมกันมันก็เลยกลายเป็นคำนี้ไงงงไหมเป็นราชานุภาพเข้าใจหรือยังอันนี้ผ่านได้ไหมสรุปแล้ววิธีที่หนึ่งคือตัดสระท้ายคำหน้าใช้สระหน้าคำหลังโอเคนะใครไม่เข้าใจวิธีนี้ยกมือไม่มีปลายทางเข้าใจหรือเปล่าลองดูนะเอาใหม่นะตัดสระท้ายคำหน้าสระท้ายคำหน้าคือสระอะแล้วใช้สระหน้าคำหลังสระหน้าคำหลังคือสระดังนั้นพยัญชนะที่อยู่ตรงนี้เราต้องตัดทิ้งนะเราจะมาซ้อนกันเลยได้ไหมไม่ได้โอเคเนาะอ่ะอันนี้ผ่านไปง่ายสุดแล้วมันจะยากขึ้นเรื่อยๆอ่ะไปดูอันที่สองเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมานะอันที่สองคือตัด

ระท้ายคำหน้าเหมือนกันเลยแล้วใช้สระหน้าคำหลังเหมือนกันเลยแต่เพิ่มเงื่อนไขขึ้นมาว่าต้องเปลี่ยนสระดังนี้ถ้าคำนั้นถ้าสระท้ายของคำหน้าเป็นสระอะเราจะเปลี่ยนเป็นสระอะไรลูกสระอาถ้าลงท้ายด้วยสระอิเราจะเปลี่ยนเป็นสระเอเห็นไหมเงื่อนไขเพิ่มไหมอ่ะมีอีกถ้าเป็นสระอุเราจะเปลี่ยนเป็นสระอะไรอูหรือคำบางคำเป็นสระอุหรือสระอูต้องเปลี่ยนเป็นสระโออ่ะสี่เงื่อนไขนี้เพิ่มจากเดิมยากขึ้นยังต้องจำขึ้นมาอ่ะต่อไปอ่ะย้อนกลับไปนิดหนึ่งอะเป็นอาอีเป็นเออะอาอีเออุเป็นอูและอูอูเป็นโอเห็นไหมทำไมต้องเปลี่ยนให้ยากซับซ้อนขึ้นเพราะอะไรเงื่อนไขเดิมเลยเพื่อทำให้มันง่ายต่อการออกเสียงนั่นแหละคือเหตุผลอ่ะไปดูตัวอย่างอ่ะตัดสระท้ายคำหน้าใช้สระหน้าคำหลังเหมือนเดิมนะแล้วเปลี่ยนสระยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นพงศะสมมุติว่านี่คือสระอะนะพงศะมีสระอะลงไปอ่ะพงศะตัดสระท้ายคำหน้าดังนั้นตัดสระอะไรออกไปลูกสระอะถูกไหมแล้วใช้สระหน้าคำหลังสระหน้าคำหลังคืออวตารใช่ไหมลูกอวตารทีนี้มันเป็นสระอะสมมุติว่าครูเขียนเป็นคำอ่านง่ายๆนะเด็กๆจะได้เห็นภาพอวตารแล้วใช้สระหน้าคำหลังทีนี้เงื่อนไขคือว่าถ้าเป็นสระอะเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรอะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรจำได้ไหมอะเปลี่ยนเป็นอาดังนั้นอะตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นอามันก็เลยกลายเป็นพงศาวตารเข้าใจหรือยังเนี่ยเป็นพงศาวตารแต่ว่าไทยยืมมาก็เพื่อให้ออกเสียงง่ายก็เลยเป็นพงศาวดารโอเคนะรู้จักพงศาวดารไหมรู้จักอ่ะแบบนี้อันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองคือปรมะปรมะโอเคนะบวกกับค่าอินตัดสระอะออกไปตัดสระออกไปมันจะเป็นคำว่าอะไรลูกถ้าเกิดสนธิแบบปกติคือเป็นปรมินใช่ไหมเพราะว่าเราใช้สระท้ายของคำหลังถูกไหมใช่ไหมไม่ใช่สระท้ายใช้สระหน้าของคำหลังก็จะเป็นปรมินแต่เงื่อนไขคือถ้าเป็นสระอิเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรสระอิเปลี่ยนอิเป็นเอจากปรมินต้องเป็นปรเมนโอเคไหมเข้าใจหรือยังเนี่ยเห็นไหมเงื่อนไขมันเพิ่มขึ้นเห็นที่มาหรือยังเข้าใจแล้วใช่ไหมลูกโอเคนะอันนี้ครูผ่านได้ไหมสองคำนี้ใครไม่เข้าใจไม่มีเนาะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือมหาบวกอิสีตัดสระอาออกไปเหลือสระอิถูกไหมลูกหลักการเดียวกันคือถ้าสระอิต้องเปลี่ยนเป็นเอดังนั้นคำที่ได้ก็เลยกลายเป็นคำว่ามะเหสีเนาะประมาณนี้เหนื่อยยังแค่2เงื่อนไขเหนื่อยยังเหนื่อยแล้วไปดูต่ออย่าเพิ่งท้อไปดูไปดูวิธีที่3สระสนธิเหมือนเดิมนะเรายังอยู่ที่อันแรกก็คือสระสนธิอันที่3คือฟังให้ดีนะเปลี่ยนสระพยางค์ท้ายของคำหน้าเป็นพยัญชนะคือนอกจากจะเปลี่ยนสระเป็นสระแล้วอ่ะมันยังมีการเปลี่ยนสระเป็นพยัญชนะอีกเพิ่มความงงเพิ่มความยากเข้าไปอีกอ่ะลองดูถ้าพยางค์ถ้าคำแรกเนาะคำหน้าเนี่ยมันลงท้ายด้วยสระอิหรือสระอีเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรลูกเปลี่ยนสระนั้นเป็นยอยักษ์ถ้าพยางค์ท้ายของคำหน้าลงด้วยสระอุหรือ

ระอูเราต้องเปลี่ยนเป็นวอแหวนยากไหมอันนี้ไม่ยากอ่ะลองมาดูตัวอย่างจำใหม่นะเดี๋ยวย้อนกลับไปถ้าอีเปลี่ยนเป็นยอถ้าอูเปลี่ยน

ป็นอะไรยอถ้าอูอูเปลี่ยนเป็นอะไรลูกเป็นวออ่ะจดไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะต่อมาใช้หลักการเดียวกันเลยก็คือสระพยางต้นของคำหลังซึ่งอาจเปลี่ยนรูปหรือไม่เปลี่ยนรูปก็ได้คือหมายความว่าสระพยางต้นของคำหลังคือตรงเนี้ยคำหลังคือตรงนี้นะทั้งหมดนี้นะอาจจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้อ่ะลองมาดูคำแรกคำว่ากิตติสระอะไรกิตติลงท้ายด้วยสระอะไรสระอิอิต้องเปลี่ยนเป็นยอเพราะฉะนั้นมันก็จะได้แบบนี้ก็คือกิตเห็นไหมโอเคไหมตัดอันนี้ออกตัดต่อเต่าออกหนึ่งตัวแล้วก็เปลี่ยนอิเป็นยอใช่ไหมพอเปลี่ยนเสร็จแล้วมาดูสามัคคีสามัคคีนะมันลงท้ายด้วยอะไรสามัคคีสระอีใช่ไหมลูกสระอีต้องเปลี่ยนเป็นตัวอะไรยอยักษ์เพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะได้เป็นอันนี้ครูตัดออกไปนะก็จะเป็นอันนี้ไปเลยโอเคไหมงงไหมเนี่ยไม่งงเนาะอ่ะธนูธนูต้องเปลี่ยนเป็นอะไรลูกต้องเปลี่ยนเป็นอะไรจ๊ะวอแหวนโอเคเปลี่ยนเป็นวอแหวนอ่ะทีนี้เมื่อเปลี่ยนแล้วเอามาใช้วิธีการสมาธิเหมือนเดิมก็คือตัดสระท้ายคำหน้าใช้สระหน้าคำหลังจริงๆมันไม่มีสระท้ายแล้วอ่ะก็คือสมาธิได้เลยอ่ะกิตแล้วก็ตามด้วยยอยักษ์บวกกับอากรเห็นไหมเราใช้สระหน้าคำหลังก็คือตัดอ่ออ่างออกไปเอาไปรวมกันก็จะได้เป็นกิตตยากรใช่ไหมลูกงงไหมงงไหมไม่งงใช่ไหมอ่ะสามัคแล้วก็ตามด้วยยอพอมาบวกกับคำว่าอาจารย์ก็จะเป็นสามัคคยาจารย์งงไหมเนี่ยลองแปลงดูซิมันเหมือนเราถอดสูตรคณิตศาสตร์อะนึกภาพออกไหมลูกใช่ไหมมันคล้ายๆกันใช่ไหมคือเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวนี้แล้วก็ถอดลงมาเรื่อยๆเหมือนเราทำแก้สมการคณิตศาสตร์เลยเนาะมันก็จะออกมาเป็นคำอ่ะทีนี้คำสุดท้ายทอกับวอบวกอาคมแล้วทำไมถึงเป็นธันวาคมเพราะอะไรเพราะอะไรลูกอะไรนะทำไมถึงเป็นธันวาคมได้ฮะทำไมไม่ออกว่าทะวาคมไม่ใช่อันนี้ครูเอาใหม่ครูถอดผิดเอาใหม่นะสมมติว่าธนูอ่ะนักเรียนดูคำนี้ธนูอ่ะเปลี่ยนสระอูเป็นอะไรวอแหวนเราก็จะได้เป็นทอนอแล้วก็วอถูกไหมทอนอวอบวกกับอาคมบวกกับอาคมดังนั้นเราจะตัดออ่างออกไปก็จะได้เป็นคำว่าทอนอวออาวาคมใช่ไหมเห็นไหมแล้วทำไมมันเป็นคำว่าธันวาคมได้ก็เพราะว่าตามภาษาบาลีมันมีอันนี้อยู่จุดข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมลูกดังนั้นเราต้องออกเสียงเป็นทันโอเคนะก็เลยกลายเป็นคำว่าธันวาคมก็คือพอมาเป็นรูปของภาษาไทยออกเสียงว่าธันวาคมแต่ภาษาไทยไม่ได้มีตัวนี้ตัวจุดตรงนี้ใช่ไหมเราก็เลยต้องแปลงเป็นอะไรแปลงเป็นไม้หันอากาศก็เลยเป็นคำว่าธันวาคมเดือนธันวาคมจึงมาจากคำสองคำก็คือคำว่าธนูบวกอาคมโอเคนะเข้าใจยังพอได้ไหมงงไหมเนี่ยครูเชื่อว่าต้องมีคนงงแน่เลยเห็นไหมเวลาเราแปลงมันต้องถอดออกมาที่ครูพาทำก็คือต้องถอดออกมาทีละคำละคำละคำมันจะได้เห็นวิธีการมาของคำของตัวอักษรแต่ละตัวโอเคนะอันนี้คืออันแรกเนาะมาดูข้อสังเกตกันข้อสังเกตก็คือคำสมาธิแบบมีสนธิบางคำที่บางคำเนาะก็ไม่มีการเปลี่ยนสระอิสระอีเป็นยอนะแต่เราใช้วิธีการตัดทิ้งได้เลยคือบางทีมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะว่าออกเสียงแล้วมันยังใช้ได้อยู่เขาก็ไม่เปลี่ยนโอเคไหมอย่างเช่นคำว่าสักดิกับอานุภาพเห็นไหมสระอีไม่ได้เปลี่ยนเป็นยอเลยอะใช่ไหมลูกไม่ได้เปลี่ยนเป็นสระอีเป็นยอยักษ์เลยแต่ว่าเปลี่ยนอะไรเอามาสมาธิเลยก็คือสักดิ

0: บวกอนุภาพก็คือหลักการคือตัดสระท้ายคำหน้าและใช้สระหน้าคำหลังตัดสระท้ายคำหน้าคือตัดอะไรออกไปสระอิแล้วมาใช้สระหน้าคำหลังก็คือใช้สระอาใช่ไหมจากสักดิก็เลยกลายเป็นสักอะไรสักดานุภาพเป็นคำนี้อ่ะเหมือนกันราชินีอ่ะดูคำว่าราชินีนะตัดสระคำหน้าก็คือตัดสระอะไรออกไปสระอีโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นยอใช้สระหน้าคำหลังใช้สระหน้าคำหลังคือตัดออ่างออกไปแต่อันนี้เผอิญว่าเป็นสระอุอย่าลืมว่าถ้าเจออุต้องเปลี่ยนเป็นอูดังนั้นก็เลยเอานอนหนูมาบวกสระอูกลายเป็นคำว่าราชินูปถัมงงไหมใครงงมันไม่งงหรอกลูกมันง่ายๆเองต่อไปหัสดีบวกอาพรตัดสระท้ายคำหน้าคือตัดสระอีออกไปใช่ไหมยังเหลือดอเด็กอยู่นะมาใช้สระหน้าคำหลังคือคำว่าอาพรตัดออ่างออกไปเหลือแค่สระอาจากหัสดีก็เป็นหัสดาพรงงไหมอันนี้คือข้อยกเว้นบางคำก็คือหมายความว่าคำบางคำถึงแม้ว่าจะลงท้ายด้วยสระอิหรือสระอีก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนเป็นยอยักษ์เสมอไปนะมีข้อยกเว้นในบางคำเพราะว่าทำไมจึงต้องยกเว้นก็เพราะว่ามันยังพอที่จะออกเสียงได้ง่ายอยู่เขาก็เลยไม่มีการเปลี่ยนโอเคนะอันนี้คือสระสนธิสระสนธิสรุปได้ว่ามีกี่หลักเกณฑ์มีกี่วิธีการมีกี่หลักการสระสนธิมีกี่หลักการลูกมีอยู่3หลักการหลักการแรกคือง่ายๆเบเลยง่ายสุดคือตัดสระท้ายคำหน้าแล้วใช้สระหน้าคำหลังหลักการที่2มีเงื่อนไขเพิ่มมาคือตัดสระท้ายคำหน้าและใช้สระหน้าคำหลังเหมือนกันแต่เปลี่ยนสระใช่ไหมเปลี่ยนสระอะไรบ้างอะเป็นอาอิเป็นเออุเป็นอูอูอูเป็นโออันนี้คืออันที่สองนะหลักการที่สามคือเหมือนกันเลยคือตัดสระท้ายคำหน้าแล้วถ้าคำหน้านั้นลงท้ายด้วยสระอิหรือสระอีต้องเปลี่ยนเป็นยอถ้าลงท้ายด้วยอุหรืออูต้องเปลี่ยนเป็นวอเข้าใจนะอ่ะผ่านไปทีนี้ไปดูอันที่สองคือพยัญชนะสนธิเมื่อกี้สังเกตที่สระอย่างเดียวแล้วทีนี้เราจะมาดูพยัญชนะสนธิกันพยัญชนะสนธิก็คือการเชื่อมคำด้วยพยัญชนะซึ่งเป็นการเชื่อมเสียงพยัญชนะในพยางค์ท้ายของคำแรกกับเสียงพยัญชนะหรือสระในพยางค์แรกของคำหลังเอาง่ายๆเลยก็คือคำแรกลงด้วยพยัญชนะแต่เราจะไปเชื่อมกับคำหลังที่มีสระหรือพยัญชนะก็ได้โอเคนะไปดูวิธีการเชื่อมกันอันแรกเลยคือสนธิด้วยวิธีโลโปภาษาบาลีมาอีกแล้วสนธิด้วยวิธีโลโปคือฟังให้ดีนะลูกการสนธิแบบโลโปเนี่ยคือลบพยางสุดท้ายของคำหน้าทิ้งและสนธิเลยง่ายๆอันนี้คือง่ายมากเลยดูอ่านว่าอะไรนี้นิรสหรือนิรสะนิรสะใช่ไหมนิรสะอ่ะคำที่สองอ่านว่าไม่คำล่างคำนี้ทุระสะและก็อายุระสะมันลงท้ายด้วยสอเสือใช่ไหมลูกมันคือลงท้ายด้วยสระหรือพยัญชนะอันนี้พยัญชนะสอเสือเนาะเขาบอกว่าลบพยางสุดท้ายของคำหน้าทิ้งเราต้องลบอะไรทิ้งสอเสือตัดทิ้งไปเลยลบทิ้งเสร็จแล้วก็เอามาสนธิเข้าด้วยกันเลยใช่ไหมจากนิรสะก็จะเป็นนิระไทยเอามาบวกกันยากไหมอันนี้เหมือนจะง่ายกว่าสระใช่ไหมลูกใช่ไหมทุรสะบวกพลเป็นทุระพลอายุรสะ บวกแพทย์เป็นอายุรแพทย์นั่นแปลว่าตัดอะไรทิ้งไปเลยสเสือซึ่งมันหมายถึงการลบพยางค์สุดท้ายของคำหน้าทิ้งอันนี้เรียกว่าสนธิด้วยวิธีโลโปโลโปจะง่ายหน่อยคือตัดแค่คำในพยางค์สุดท้ายของคำหน้าทิ้งไปอันที่สองสนธิด้วยวิธีอาเสโทมาดูอาเสโทบ้างการสนธิเข้าด้วยวิธีอาเสโทคือการแปลงพยัญชนะท้ายของคำหน้าเป็นสระโออันนี้ก็ง่ายอ่ะดูแล้วก็สนธิตามปกตินะลูกนักเรียนดูคำว่ามนัสเขาบอกว่าแปลงพยัญชนะท้ายเป็นสระโอโอเคนะดูมนัสเราจะเปลี่ยนสอเสือเป็นสระโอคำว่ารหัสเราจะเปลี่ยนสอเสือเป็นสระโอทีนี้ถามว่าสระอะกับสระโออ่ะมันใช้ด้วยกันได้ไหมล่ะไม่ได้มันต้องใช้แค่อันเดียวใช่ไหมดังนั้นคือถ้าดูตามรากศัพท์แล้วเนี่ยมันจะเขียนแบบนี้นะแต่พอไทยเอามาใช้มันก็มีรูปสระอะขึ้นมาไงใช่ไหมลูกมันจะออกเสียงเป็นมะนัดแบบเนี้ยเข้าใจไหมก็คือมันต้องออกเสียงเป็นสระอะเนาะอันนี้คือทำให้ดูว่าที่มามันเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลบทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนเป็นสระโอแล้วเราเปลี่ยนเป็นสระโอแล้วอันนี้ลบออกก็ได้นั่นเองจะได้ไม่งงอ่ะเราเปลี่ยนเป็นสระโอแล้วหลักการเลยสระมันอยู่ท้ายหลังได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมลูกดังนั้นจากมะนัดอันนี้มันต้องเป็นคำว่าอะไรเป็นมะโนอ่ะรหัสอันนี้ต้องเป็นอะไรลูกระโหใช่ไหมอ่ะมันก็เลยกลายเป็นมโนบวกภาพเป็นคำว่ามโนภาพระโหบวกฐานเป็นระโหฐานอันนี้เรียกว่าวิธีอาเสโทข้ามได้ไหมยากไหมไม่ยากพยัญชนะสนธิไม่ยากมีแค่สองแบบเท่านั้นที่ยากสุดสองอันที่เรียนมาอันไหนยากกว่ากันอันแรกก็คือสระใช่ไหมอ่ะไปดูนะฤกหิตสนธิกันบ้างอันนี้ก็ไม่ยากนิดเดียวนะฤกหิตสนธิคือการเชื่อมคำด้วยนะฤกหิตเป็นการเชื่อมเมื่อพยางค์หลังของคำแรกฟังให้ดีนะเมื่อพยางค์หลังของคำแรกเป็นนะฤกหิตมันถึงจะเข้าเกณฑ์ข้อนี้ถ้าเป็นคำปกติไม่ใช่นะเอาไปเชื่อมกับอะไรเอาไปเชื่อมกับเสียงสระในพยางค์แรกของคำหลังมี3วิธีนะการนฤกหิตสนธิมี3วิธีเอาง่ายเลยคือเมื่อคำใดก็แล้วแต่ที่ลงท้ายแล้วมันมีนฤกหิตอยู่ข้างบนเราจะจัดให้อยู่ในกลุ่มนฤกหิตสนธิแต่ว่ามันจะสนธิได้3วิธีนะไปดูวิธีแรกคือนฤกหิตสนธิกับสระแปลว่าอะไรอ่ะให้เปลี่ยนนฤกหิตเป็นมอม้าแล้วสนธิกันอย่างเช่นคำนี้นักเรียนดูสอเสือแล้วก็มีนฤกหิตด้านบนนักเรียนดูนะสอเสือแล้วก็นฤกหิตเห็นใช่ไหมมองเห็นใช่ไหมเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นมอม้าเราก็จะลบออกไปครูลบตรงนี้ไปเลยน้องง่ายๆอ่ะแล้วเปลี่ยนเป็นมอม้ายากไหมไม่ยากเลยอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันคำข้างล่างเปลี่ยนอันนี้เป็นอะไรมอม้าอ่ะทีนี้มันก็จะได้คำว่าสมะใช่ไหมพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยหลักการคือตัดสระท้ายคำหน้าก็คือสระอะตรงนี้นะสมมติมีสระอะแล้วก็ไปใช้สระหน้าคำหลังคือตัดสระอะไปใช้สระหน้าคำหลังคือตัดออ่างไปจากสมะกับอาคมก็จะเป็นอะไรลูกสมาคมอ๋อนี่ไงมันมีตัวอย่างให้ดูตรงนี้ดูตรงนี้ก็ได้สมะบวกอาคมก็จะสนธิเป็นสมาคมอันนี้ก็เหมือนกันสมะบวกอุทัยตัดสระท้ายคำหน้าคือเสียงสระอาออกไปแล้วใช้สระหน้าคำหลังก็เป็นสมุทัยโอเคนะอ่ะผ่านได้ไหมอันวิธีแรกไม่ยากเลยแค่เปลี่ยนวงกลมข้างบนที่เป็นนฤกหิตเนี่ยเปลี่ยนเป็นมอม้าแล้วก็สนธิตามปกติได้เลยไม่ยากไปดูตัวอย่างอันที่สอง วิธีที่สองคือนะฤคหิตสนธิกับพยัญชนะของวรรคจำตารางพยัญชนะวรรคได้ไหมเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วให้เปลี่ยนนะฤคหิตเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของพยัญชนะวรรคในแต่ละวรรคใครเข้าใจบ้างแปลว่าอะไรเอาใหม่นะเรายังไม่ต้องไปสนใจว่านฤคหิตนั้นเป็นตัวอะไรแต่เงื่อนไขคือถ้าเราจะสนธิกับพยัญชนะของวรรคแปลว่าถ้าสนธิพยัญชนะใดก็แล้วแต่ที่อยู่ในวรรคนี้ก็คือวรรคกะก็ตั้งแต่กไก่คไข่กะทะคะคะงะจะจะชะชนะอะไรที่เธอท่องกันมาใช่ไหมจะจะชะชยะอะไรเนี่ยที่ท่องกันไปเนี่ยถ้ามันอยู่ในตารางนี้เอาเฉพาะในตารางนี้ก่อนนะเรายังไม่ต้องนับสิทธิ์วรรคนะต้องเปลี่ยนอะไรแปลว่าถ้าสนธิกับพยัญชนะวรรคกะบวกกับกอไก่บวกคอไข่บวกคอควายบวกคอระฆังบวกงองูไม่ว่าจะบวกตัวไหนในวรรคกะที่ครูวงไว้เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นงองูเท่านั้นโอเคนะไม่งงเนาะต้องดูพยัญชนะวรรคด้วยหรือถ้าบวกกับพยัญชนะวรรคจะทั้งหมดเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเท่านั้นเปลี่ยนเป็นยอหญิงเท่านั้นถ้าบวกพยัญชนะวรรคตะต้องเปลี่ยนเป็นนอเนนใช่ไหมหรือถ้าเป็นวรรคตะอันนี้วรรคตะนี้ก็เปลี่ยนเป็นนอเนนหรือนอหนูถ้าวรรคปะต้องเปลี่ยนเป็นมอหมาสรุปได้ว่าถ้านะฤคหิตมาสนธิกับพยัญชนะวรรคในวรรคไหนก็แล้วแต่ต้องเปลี่ยนเป็นพยัญชนะแถวที่5เท่านั้นโอเคไหมอ่ะไปดูตัวอย่างไปดูตัวอย่างจะได้เห็นภาพยกตัวอย่างเช่นคำนี้ดูนะลูกสอเสือนะฤคหิตชนกับจอจานเราต้องมาเทียบตารางพยัญชนะวรรคแล้วว่าจอจานอยู่ตรงไหนช่วยครูเร็วอยู่ตรงวรรคอะไรลูกวรรคจะใช่ไหมดังนั้นเงื่อนไขคือเมื่อมาชนกับวรรคจะเราจะใช้จอจานเลยไหมไม่เราจะมาใช้ตัวสุดท้ายก็คือยอหญิงยากไหมไม่ยากแต่ว่าเราต้องเข้าใจเนาะว่าวรรคแต่ละวรรคมันอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วจากอันนี้ลบออกไปไม่เอาแล้วก็ไม่เอาจอจานด้วยนะแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องเป็นตัวสุดท้ายคือยอหญิงมันก็เลยจะกลายมาเป็นอันนี้เห็นไหมบวกกับจรกลายเป็นอะไรลูกสนธิเป็นคำว่าสัญจรก็คืออะไรสัญจอนโอ้ยลืมอันนี้โอเคคือไทยยืมมาก็เลยเปลี่ยนจากไอตัวข้างล่างอันนี้เป็นรูปสระอะแค่นั้นเองเหมือนกับคำว่าธนูเนาะนึกออกใช่ไหมงงไหมไม่งงโอเคถ้าไม่งงก็ข้ามไปไปดูตัวอย่างอีกอันนึงชนกับนอหนูหานอหนูให้เจอชนกับนอหนูนอหนูอยู่ไหนมันเป็นวรรคสุดแถวสุดท้ายอยู่แล้วก็เป็นตัวของมันเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยอันเนี้ยเปลี่ยนจากนฤคหิตตรงนี้มาเป็นสอนอใช่ไหมก็เป็นสันนิบาตโอเคไหมลูกยากไหมอันนี้งงไหมไม่งงเนาะไม่ยากเลยอันนี้น่าจะง่ายแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้องถอดรหัสแล้วก็ดูตารางพยัญชนะวรรคเท่านั้นเองไปดูต่ออันที่สามอันที่สามดูให้ดีนะอันที่สามนะใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วอันที่3คือวรรคกะพยัญชนะวรรคกะเนาะสนธิกับพยัญชนะเศษวรรคให้เปลี่ยนเป็นงองูแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรวรรคกะคืออะไรลูกให้เปลี่ยนเป็นงองูนักเรียนดูตรงนี้สอเสือดูหอหีบมันไม่ได้อยู่ในนี้ใช่ไหมลูกมันไม่ได้อยู่ในนี้ใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ในนี้ใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ในตารางใช่ไหมมันคือเศษวรรคใช่ไหมสอเสือกับหอหีบใช่ไหมใช่ไหมลูกเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นงองูก็แค่นี้เองสงสารแค่นั้นเลยใช่ป่ะเปลี่ยนเป็นอะไรสังหรณ์ แค่นี้เลยไม่มีอะไรยากงงไหมไม่งงคือนฤคหิตสนธิมันแค่เปลี่ยนจากนฤคหิตเป็นพยัญชนะในแต่ละวรรคตามเงื่อนไขที่เขากำหนดอันนี้ไม่ยากอ่ะต่อไปหมดแล้วมีแค่นี้3ประเภทพอเข้าใจหรือเปล่าใครไม่เข้าใจสรุปแล้วอันไหนง่ายกว่ากันทั้ง3แบบไม่ว่าจะเป็นสระสนธิพยัญชนะสนธิหรือว่านฤคหิตสนธิอันไหนง่ายกว่ากันลูกพยัญชนะเพราะว่าเปลี่ยนนิดเดียวเลยก็คือตัดตัวท้ายออกแล้วก็สนธิตามปกติได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าให้ครูชอบครูรู้สึกว่าอันไหนที่มันกลมกลืนเสียงได้เห็นได้ชัดมากกว่ากันสระใช่ไหมเพราะว่ามันมีการตัดสระเปลี่ยนสระอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลืนเสียงของคำเข้าไปเนาะก็ประมาณนี้อ่ะพร้อมที่จะรับของฝากหรือยังครูเหนื่อยมากตอนนี้คือครูแบบแรปแบบว่าเร็วมากเข้าใจจริงๆใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจนักเรียนยกมือบอกได้เลยไม่เข้าใจตรงไหนอ่ะถามอย่างนี้ดีกว่าปลายทางด้วยไม่เข้าใจตรงไหนลองเปิดลองเช็คความเข้าใจดูซิว่านักเรียนคิดว่าถ้าให้คำไปแล้วคิดว่าจะแจกแจงจะสามารถสนธิได้ไหมอ่ะมาลองดูตัวอย่างในใบงานกันเด็กๆหยิบใบงานที่7ขึ้นมาการสร้างคำสมาธแบบมีสนธิอ่ะหยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาเลยอ่ะนักเรียนดูข้อแรกอ่ะดูคำแรกคำว่ากรรมบวกอธิการนะคำสมาธิที่สร้างอ่ะลองดูสิว่านักเรียนคิดว่ามันจะได้ว่าอะไรอ่ะลองเขียนดูนะก็จะเป็นอะไรลูกกรรมมาธิการอ่ะมันคือการสนธิแบบไหนอันนี้คือสระพยัญชนะหรือนฤคหิตมันคืออะไรลูกมันคือสระสนธิได้ไหมทำได้ไหมแบบนี้โอเคนะนระบวกอินจะได้คำว่าอะไรนรินหรือนเรนคำบางคำมันคือยังไงอะลูกคือคำบางคำถึงแม้ว่าจะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขที่เขากำหนดว่าต้องเปลี่ยนอิเป็นเอแต่บางทีก็ไม่เปลี่ยนเข้าใจใช่ไหมเออมันก็มีข้อยกเว้นในบางคำอ่ะเออลองดูว่าถ้าคำไหนไม่มั่นใจลองทำมาแล้วลองสอบถามครูดูซิหรือลองสืบค้นดูว่าเออเราสนธิเราสร้างมาแล้วเนี่ยมันใช่ไหมมันมีคำนั้นใช่จริงไหมคำว่านเรนมีไหมเซิร์ชหรือยังแน่ใจลองหาซิลองสืบค้นดูซิว่านเรนมีไหมใครหาได้เอาเร็วทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาช่วยกันเร็วถ้าไม่มีแสดงว่ามันต้องสนธิมาแล้วต้องเป็นคำว่าอะไรนรินใช่ไหมถ้ามันมีนะแต่บางทีอ่ะมันมีคำที่มันมีหลากหลายนะอย่างคำว่าปรมินก็มีนะใช่ไหมก็มีหรือปรเมนก็มีเห็นไหมสนธิมาแล้วมีทั้งสองคำเลยก็ได้คือมันเงื่อนไขมันค่อนข้างที่จะนเรนไม่มีมีหรือไม่มีพจนานุกรมราชบัณฑิตหรือเปล่ามีหรือไม่มีไม่มีแสดงว่าเป็นคำว่านรินเห็นไหมหรือคำว่าปรมินอย่างเงี้ยมันหลักการเดียวกันเลยแต่สนธิออกมาแล้วใช้ทั้งสองคำก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่แปลกเนาะภาษามันมีการมันมีเงื่อนไขเยอะแล้วก็มีข้อสังเกตอีกหลากหลายเลยก็ต้องเรียนรู้เอาไว้มาดูข้อที่3ปรมะบวกอนูเป็นปรมานูเห็นไหมเปลี่ยนอะเป็นอาแล้วก็แค่ผสมเข้าไปแค่นั้นเองพอได้ใช่ไหมอันนี้พอได้เนาะเข้าใจใช่เปล่าเข้าใจถ้าเข้าใจฝากให้ไปทำการบ้านมาทั้งหมดเลยมีทั้งหมดกี่ข้อเนี่ย
1: 15
0: ข้อเด็กๆลองดูนะว่าจะเป็นจะทำได้หรือเปล่าจริงๆแล้วตัวอย่างก็ง่ายๆเลยเนาะคิดว่าน่าจะพอทำได้นะครับก็เอาเป็นว่าอันนี้ก็ฝากให้นักเรียนไปทำการบ้านมานะครับ15ข้อทุกคนวางอุปกรณ์ก่อนเลยวางอุปกรณ์แล้วหันหน้ามาที่หน้ากระดานสรุปแล้ววันนี้เรียนเป็นไงบ้างสนุกไหมภาษาไทยมีอะไรที่แบบว่าแปลกเนาะ หมายความว่ามีเงื่อนไขอะไรที่นักเรียนอาจจะไม่เคยรู้ว่าคำนี้มันเกิดจากการเอาคำ

0: หนึ่งคำหรือสองคำมารวมกันมาหลอมกันเป็นคำใหม่ใช่ไหมมันก็เหมือนศิลปะอย่างหนึ่งอะที่แบบว่ามันเราเขานักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมลูกว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นชาติที่ร่ำรวยคำพอเห็นแบบนี้แล้วเชื่อหรือยังเชื่อแล้วว่าร่ำรวยจริงไหมคือเราสร้างคำออกมาเยอะแยะมากมายเพื่อใช้เนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นภาษาที่มันยังไม่ตายมันต้องมีการเกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆแต่ก็ยังต้องอาศัยหลักการอยู่ก็คือการถ้าจะสนธิแบบนี้ก็ต้องใช้หลักการที่มีการกำหนดมีการวางแบบแผนเอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วก็เรียนรู้ไว้เนาะไม่เสียหายเราจะได้รู้ที่มาว่าคำแต่ละคำเกิดจากรากศัพท์อะไรบ้างอย่างน้อยๆเลยครูเชื่อว่านักเรียนในอนาคตเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งเนาะว่าจะเกิดประโยชน์กับนักเรียนเราไม่รู้ว่าเราจะไปสร้างคำไหนมาใช้เราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเป็นผู้กำหนดคำในสังคมหรือว่าภาษาอะไรหรือเปล่าอย่างน้อยๆนักเรียนคิดว่ามันเกิดประโยชน์กับอะไรเราได้ง่ายเลยใครคิดว่าตัวเองจะเปลี่ยนชื่อหรือใครคิดว่าตัวเองจะไปตั้งชื่อลูกในอนาคตเอาหลักเอาการเรียนวันนี้ไปใช้ได้ไหมได้หนูก็ไปตั้งชื่อตามที่หนูอยากจะได้เลยเราอยากจะได้ความหมายแบบนี้เราลองเอามารวมกันดูซิเอามาสมาร์ทกันดูซิหรือแบบอุ๊ยชื่อเราไม่เป็นมงคลไม่ใช่สิเป็นมงคลอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าเราอยากได้ชื่อที่มันเราตั้งเองอะไรอย่างเงี้ยลองไปสร้างคำสร้างชื่อตัวเองดูสินี่แหละเขาก็ใช้หลักการสมาร์ทนี่แหละลูกเนาะประมาณนี้นะครับสรุปว่าคำสมาร์ทวันนี้เราเรียนคำสมาร์ทแบบมีการสนธิซึ่งก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นคำสมาร์ทที่มีการกลมกลืนเสียงเนาะเป็นการเอาคำบาลีสันสกฤตเนี่ยมารวมกันแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเสียงของคำหน้าและก็คำหลังเข้าไปนะครับให้มีการกลมกลืนเป็นคำเดียวกันเพื่อให้อ่านออกเสียงได้สะดวกนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมีลักษณะเด่นก็คือการตัดหรือการเปลี่ยนแปลงบางส่วนเปลี่ยนสระเป็นพยัญชนะบ้างหรือตัดสระท้ายบ้างใช้สระหน้าสระหลังอะไรตามที่ครูสอนไปก็ประมาณนั้นเนาะทำให้เราได้เข้าใจทั้งรูปคำแล้วก็ความหมายรวมทั้งรากศัพท์ด้วยเมื่อทำมาแล้วหรือสร้างมาแล้วเนี่ยก็จะนำไปใช้ในการใช้ในทางราชการหรือทางศาสนาทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งภาษาเขียนที่เป็นทางการด้วยอันนี้ก็เป็นหลักการเราจะได้รู้ว่าอ๋อการสร้างคำแบบนี้ก็มีคุณค่าเหมือนกันนะต่อวงการศึกษาต่อวงการวิทยาศาสตร์หรือวิทยาการใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเขาก็จะใช้อันนี้แหละเอาไปสร้างคำเพื่อมาเรียกสิ่งนั้นประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของคำสมาร์ทเนาะก็เอาเป็นว่าฝากเด็กๆไว้กลับไปทบทวนแล้วก็ไปทำใบงานให้เรียบร้อยและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปเนาะเรื่องของคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยชั่วโมงแรกก็ฝากให้โรงเรียนปลายทางได้เตรียมใบความรู้ที่4เรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเตรียมพวกกระดาษชาร์ตแผ่นใหญ่แล้วก็อุปกรณ์เครื่องเขียนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปองค์ความรู้ลงในกระดาษกันก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปก็คือคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยชั่วโมงแรกนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะเข้าใจแล้วก็กลับไปทบทวนบทเรียนเนาะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ
1: บ๊ายบาย

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆชื่นชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดจิตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือโรงเรียนสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: ุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่าKing of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปรา

0: ทางไอ้เมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
1: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
0: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกแนวดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
2: ว่าโตเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่างๆ
0: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
2: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
1: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำมาถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองเลยล่ะ

0: the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV 8. And welcome back into English Start Again with me, Teacher Ning. And all right, class, today, let's see. What did I get? What did I get? นักเรียนลองดูนะคะวันนี้คุณครูได้อะไรมาเป็นพิเศษอะไรนะคะโอเค let's see what can you see on my slide what can you see in the slide จดหมาย right how do you say จดหมาย in English group 3 I want to know the word กฎหมายจดหมาย sorry จดหมาย in English do you know จดหมาย okay listen to group 3 sorry group 3
3: mail
2: อะไรนะคะ
3: mail
2: mail all right mail for electronic right electronic letter and for a paper like this a paper like this นักเรียนต้นทางและปลายทางใครทราบถ้าเป็นกระดาษแบบนี้ค่ะเราเรียกว่าอะไรเอ่ยจดหมาย in Thai but in Englishpaper mail ใช่ไหมคะเอ๊ะมีใครทราบบ้างเอ่ยนักเรียนอาจจะชินคำว่า mail email ใช่ไหมคะอีเมลคืออะไรคะอิเล็กทรอนิกเมลถูกไหมคะดังนั้นถ้าสมมติว่าภาษาไทยเราหรือว่าเป็นจดหมายแบบซองแบบนี้เราเรียกว่า letter โอเค one two three letter
1: letter
2: what does letter mean in Thai จดหมายนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางมาช่วยครูอ่านจดหมายนะคะว่าในจดหมายเนี้ยมีข้อความอะไรอยู่บ้างCould you help me to read my letter? Yeah. Could you help me to read my letter? Yeah. Yes, right? นักเรียนปลายทางแล้วช่วยครูอ่านจดหมายข้างในได้ไหมเอ่ย
4: ได้ค่ะ
2: ได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อความค่ะลองดูสิคะเขาบอกว่าอะไรบ้างโอเค Look at my slide and then please help the teacher to read. One, two, go. My name is JJ. I am sorry for not going to see you last time. I have met you. Please tell me what should what I should do to get better. JJ วัลภาTeacher JJ วัลภา Okay, could you remember him?Could you remember him? Who is JJ?
5: ไปลำปางไม่มา
2: อะไรคะ Teacher Rai อ่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางมีใครจำ Teacher JJ ได้บ้างคุณครู JJ เขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าอะไรบ้างในจดหมายนี
5: ้เนี่ยมึงก็ด่า
2: อีกมีใครบอกได้บ้างว่าเนื้อความในจดหมายนี้นะคะเขาต้องการจะบอกอะไรกับเรา Could you tell me and then could you tell your friend in Thai? มีไม่เอ่ยTeacher JJ เป็นไงคะ What happened with him? What's wrong with him? What's wrong with him? อะไรนะคะ Group 5 Group 5 Listen to Group 5 Group 5 What's wrong with Teacher JJ? จริงๆครูมีนัดกันค่ะแต่ครู JJ เนี่ยเขาไม่มาสักทีค่ะครูก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรจนเมื่อวานนี้นะ Teacher ได้รับจดหมายมานะคะโอเคกลุ่ม5ค่ะโอเค What's wrong with him? What's wrong with him? What's wrong with him? What's wrong with Teacher JJ?
6: Teacher JJ ปวดฟันค่ะ
2: ปวดฟันใช่ไหมคะไหนบอกว่าปวดฟันคะ
6: I had a bad
2: toothache right give it a good five แต่ยังไม่หมดค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคะว่าทีเชอร์เนี่ยหายหรือยังถูกไหมคะเพราะว่าครูเจเขาบอกว่าอะไรคะ Please tell me what I should do to get better ตอนนี้ครูเจเจอยากได้ความแนะนำจากเราค่ะว่าควรจะทำยังไงดีเขาบอกว่า what I should do to get better group two and then group five โอเค group two first เราจะตอบจดหมายครูเจเจยังไงดีคะ
6: go you should go to the dentist
2: you should go to the dentist good idea good advice give it a group two and group three group three do you have another advice มีไหมคะกลุ่มสองบอกว่า you should go to the doctor หรือ you should see the doctor โอเคมาลองฟังกลุ่ม3ค่ะว่าจะตอบจดหมายครูเจเจยังไงดี
0: Teacher JJ should go to the dentist
2: should go to the dentist right give hand to group 3หลักๆเลยนะคะครูเจเจต้องไปหาหมอฟันก่อนนะคะและจากนั้นค่อยมาดูอาการว่าควรจะทำยังไงต่อไปนะคะ All right can you guess what are we going to learn today Group 1 can you guess Dear reader right Wow แสดงว่านักเรียนขาขึ้นต้นประโยคเขามีคำว่าอะไรนะ Dear reader who is the reader you are youอะไรคะคนที่อ่านถูกไหมคะผู้อ่านเมื่อสักครู่นี้ใครเป็นคนอ่านคะ You or me

0: you help me to read, you are readers too. Okay. And today we are going to learn about Dear Reader. เอ๊ะมีคนอ่านกี่คนคะ How many reader? More than one, right? ทีเชอร์คนเดียวหรือเปล่าคะ No. And you help me to read. It means many, many readers. Okay. Reader คืออะไรคะคนที่อ่านจดหมายนั่นเองแสดงว่าบทเรียนของเราในวันนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนจดหมายหรือว่าอ่านจดหมายถูกไหมคะโอเคก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะมาดูเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะว่าต้องเรียนรู้หรือว่าต้องทราบอะไรบ้าง Today you have to know about the parts of email right or letter มีเพื่อนๆบอกว่าอีเมลสมัยนี้นะคะเรานิยมใช้อีเมลเพราะว่ารวดเร็วแต่ถ้าเป็นจดหมายเนี่ยครูเจเจเพิ่งส่งมาให้เมื่อวานนี้นะครูเพิ่งได้รับแล้วก็มานำเสนอให้กับนักเรียนนะคะแล้ววันนี้เราจะมาวิเคราะห์องค์ประกอบค่ะของจดหมายกันนะคะจากนั้นนะคะแล้วสุดสรุปองค์ประกอบแล้วก็โครงสร้างของจดหมายนักเรียนทราบไหมคะว่าจดหมายมีองค์ประกอบอะไรบ้าง Do you know มีอะไรคะคำแรกเลย Dear แต่ไม่รู้ว่ามีอะไรต่อถูกไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูค่ะ Alright before we start the parts of letterLet's see about new vocabulary. Okay. The first one. บางคนอาจจําได้ค่ะคํานี้นะคะเอ๊ะใครจําได้บ้างเอ่ย Pimple, right? Pimple. And we have another word. ซึ่งคํานี้เราน่าจะได้ยินบ่อยๆอยู่แล้วนะคะ We have I have two syllable. ถ้าจะคําว่า pimple แล้วมีคําว่าอะไรอีกคะถ้าเป็นสิวของเราสิวไม่ใช่ sills นะคะมีไหมคะโอเคที่จะบอกว่า it is a skin problem that has a small red spot นั่นเองค่ะ spot คืออะไรคะแบบนี้เลยนะคะ here is the red spot โอเคคำนี้คำว่า acne spot one two go acne spotSpot. Alright. แสดงว่า acne spot คือคำว่าอะไรคะสิวหรือว่าจุดที่เป็นจุดสีแดงๆบนใบหน้าของเรานั่นเองนะคะบนผิวของเรานั่นเองค่ะซึ่งอาจจะเกิดด้วยบริเวณของใบหน้าเราหรือว่า neck or back นะคะโอเค Do you get that?
1: Yeah.
0: Yes, right. Easy, right?
1: Yeah.
0: Next one isIf you have acne spot, what should you do? Okay, good fight. ถ้าเรามีสิวค่ะเราจะทำอย่างไรดีครูมีไกด์เวิร์ดให้ค่ะ The doctor gives it. Sorry, the doctor gives it to any six people to help them get better. คำนี้นะคะเป็นคำที่เราเนี่ยอาจจะได้ยินประจำแต่อาจจะยิ้มแบบผลิตภัณฑ์ของโลชั่นอะไรประมาณนี้นะคะ alright let's see คำว่าอะไรเอ่ย
2: skincare
0: หรือเปล่าเอ่ยนะคำนี้อาจจะอยู่บน product หรือว่าเป็นสลากของ skincare ค่ะthe word start with T good three and it has two syllables อะไรนะคะมาฟังกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3นะคะ
3: Treatment
0: I can't read
3: Treatment
0: Man very good Good man good 3 Treatment Okay everyone repeat after the teacher 1 3 Treatment I can't read Treatment 1 2 3 1 2 3
1: Treatment
0: 4 5 6
1: Treatment
0: Okay what doesTreatment mean อะไรคะการรักษานั่นเองค่ะการดูแลรักษาแสดงว่าถ้าใครเป็นสิวนะคะต้องดูแลรักษาใบหน้าของตัวเองดีๆนะคะหนึ่งเลยต้องรักษาความสะอาดนะคะแล้วก็กำจัดสิ่งที่สกปรกเนี่ยออกจากหน้าเราไปแสดงว่าในห้องนี้นะคะก็ค่อนข้างจะรักษาความสะอาดของตัวเองได้ดีเลยนะคะต่อไปโอเค next word is okay what doesWhat can you see? What the picture can you see? What can you see? What can you see in the picture? When you

0: study? When you study? Okay. ขออนุญาตนะคะใครเจอบ้างใครเจอบ้างขออนุญาตเติมจุดนะคะนะคะ When you study too hard and you get a terrible headache. Okay, group 3, group 3. ให้เพื่อนกลุ่ม5นะคะกลุ่ม5ตอบว่าอะไรคะ All right, please welcome group 5. Okay. What words is it?
1: Stress.
0: Again, please.
1: Stress.
0: Stress. What does stress mean? อะไรคะปวดหัวมันเกิดจากอะไรคะนั่นเนี่ยค่ะความเครียดนั่นเองค่ะ All right. Everyone repeat after me. Straight.
2: Straight.
0: Want to go straight.
2: Straight.
0: What does stress mean in Thai? ความเครียดนั่นเองค่ะตอนนี้เรามีความเครียดไหมคะ A little bit, right? Not much, right? Okay. What about your problems? เราเครียดอะไรคะ What is your problem?I worry about my homework, right? Your homework, right?
2: Yeah.
0: Wow. Okay. You have to do it at home, and then you have to ask your friends. If you don't have choice or if you don't know the answer, นักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเรามีปัญหาความเครียดนักเรียนสามารถปรึกษาเพื่อนๆในกลุ่มของตัวเองได้เลยนะคะ All right. Next one is let's see. คำนี้นักเรียนอาจจะทราบค่ะลองดูจากรูปภาพค่ะWhat can you see in the picture? What can you see in the picture?
2: Shopping.
0: Shop. At a shop, right? Let's see. People buy some medicine here. Okay, group 3. Group 3 faster. Sorry. กลุ่ม 1 ว่ากดไวแล้วแต่กลุ่ม 3 ไวกว่านะคะ People buy some medicine here.อะไรนะคะ There are three syllables. Alright, are you ready? มาลองฟังกลุ่ม3ค่ะ
3: Pharmacy.
0: Pharmacy, right? What does pharmacy mean?
3: ร้านขายยาครับ
0: ร้านขายยานั่นเองค่ะ Good job. Okay. หรือถ้าเราไม่ใช้คำว่า pharmacy.เราอาจจะได้ยินคำว่าอะไรคะ drug store very good drug store หรือจะเรียกว่า pharmacy นั่นเองที่เราจะชินกันใช่ไหมคะจากนั้นค่ะนักเรียนสามารถนะซื้อพวกยารักษาโรคนะแต่ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะซื้อนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ตัวเองนะคะนักเรียนของคุณครูเนี่ยค่ะไปซื้อยาโดยพลการนะคะโอเค last time for this word pharmacy
2: Pharmacy.
0: One, two, three. Pharmacy.
2: Pharmacy.
0: All right. Okay, let's see next. Let's see next. ก่อนที่เราจะเป็นสิวนะคะมันต้องมีการที่หน้าของเราเนี่ยต้องเจอสิ่งโสโครกบนใบหน้าของเราถูกไหมคะแต่ถ้าเราไม่อยากจะเป็นสิวเรา to remove something that you do not want any longer.เราต้องนำสิ่งสกปรกเหล่านี้ค่ะออกไปจากหน้าเราโอเค group 1 group 1 group 1 there are three words เป็น three words ค่ะit's like a face it's like a face do you know that ลองตอบค่ะกลุ่มหนึ่งลองตอบก่อนค่ะไม่แน่ใจใช่ไหมคะลองตอบมาก่อนค่ะไม่หนูจะตอบแต่ว่าอะไรเอ่ยลองตอบค่ะลองตอบกลุ่มหนึ่งค่ะลองตอบดูนะคะผิดไม่เป็นไรนะคะโอเค stand up please to remove ค่ะ remove something that you do not want any longer สิ่งที่เราไม่อยากให้มันอยู่ด้วยเนี่ยเราเรียกว่าอะไรเอ่ยลองค่ะโอเค listen to group one
1: remover
0: right
1: remover
0: คำนี้เราจะใช้ว่า remove ก็ได้นะคะแต่เรามีคำอื่นอีกค่ะโอเค give a hand to group 1 group 1โอเคกลุ่มไหนทราบบ้างคะกลุ่ม2กับกลุ่ม2นะคะเพื่อนบอกว่า remove ความหมายคล้ายๆกันค่ะแต่ดิฉันมีคำกลุ่มอื่นค่ะหรือว่าคำแบบใหม่ที่เราจะไม่ใช้คำว่า remove ก็ได้นะคะ please listen to group 2
1: get list of
0: get rid of right what does get rid of mean do you knowอะไรคะเอาออกไปถูกไหมคะเอาออกไป alright คำนี้คำว่า get rid of right คำนี้นะคะเป็นคำกริยาค่ะซึ่งคำว่า get rid off แปลว่าเอาออกไปหรือกำจัดออกไปนั่นเองนะคะโอเคอย่าลืมโน้ตคำศัพท์ใหม่ๆด้วยนะคะเพราะว่าบางคำนะคะเราสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้นะคะ alright next วันนี้ค่ะครูเนี่ยค่ะได้รับจดหมายมาอีกหนึ่งฉบับเขาบอกว่าให้นักเรียนต้นทางช่วยอ่านและก็ช่วยหา

0: นักเรียนลองสังเกตนะคะว่าในจดหมายของโจเนี่ยเขาบอกว่านะคะมีการแนะนำตัวเองก่อนค่ะว่า my name is Joe could you help me to read his letter one two go dear reader okay one two three is Tiana Joe I am in classFrom you, I got a big problem with my face.
1: I have red pimples
0: on my face when
1: I look at
0: myself
1: in the
0: mirror.
1: I do that
0: when I go to school.My classmates bully me
1: because of the sport.
0: I also stop going out or meeting people. I think
1: they look so
0: and embarrassing.
1: Please
0: tell me what
1: I should do.
0: This pimple
1: on my face. What should I do to look better?
0: Tiana Joe. เป็นไรคะเขารู้สึกยังไงบ้างคะเขารู้สึกว่ารู้สึกแบดมากๆค่ะถ้าเราต้องเจอกระจกใช่ไหมคะแล้วก็เห็นใบหน้าของเขามีอะไรคะมีสิวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปลองดูค่ะว่าจดหมายของเขาเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนั่นเองนักเรียนลองดูสิคะว่าในจดหมายฉบับอย่างเนี้ยควรจะมีอะไรบ้าง What is the components in the parts of letter มีอะไรบ้างคะ Dear ถูกไหมคะมีอะไรอีกคะบอกว่าใครเป็นคนเขียนค่ะ Who is writer Tell the readerAnd then, what else? I have got a big tell about your problem. And followed by another's problem, right? Or your feeling. จากนั้นค่ะก่อนจะจบพารากราฟสุดท้ายเขาบอกว่าเป็นการขอคำแนะนำถูกไหมคะ Please tell me what I should do. จากนั้นเมื่อจบจดหมายแล้วควรจะมีอะไรคะลงท้ายคนที่เขียนหรือคนที่อ่านเอ่ยคนที่เขียนนั่นเองค่ะมาลองดูค่ะในจดหมายฉบับหนึ่งเนี่ยค่ะ in a letter okay the first one dear Tina Joe dear Tina Joe right next one for me I want to show you about Vivian Duclos แล้วเรามาดูของ Vivian ค่ะ Vivian เป็นยังไงบ้าง
1: Vivian
0: บอกว่าMy name is Vivian Duclos. I just read your letter and I think I can help you. Vivian ตอบแล้วค่ะ Vivian ตอบยังไงบ้างคะ ฉันจะช่วยคุณใช่ไหม I would like to give you some advice from my experience. จากประสบการณ์ของฉันเนี่ยฉันก็จะให้คำแนะนำเหมือนกับที่เราให้กับโจไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจากนั้นเขาบอกว่าอะไรคะ Firstlyจำได้ไหมเคย If I were you ใครจำได้บ้าง If I were you ถ้าฉันเป็นคุณนะ I would not worry too much ฉันจะไม่กังวลอะไรเลยเพราะอะไรคะเพราะอะไรเอ่ย That's normal in our age สำหรับวัยของเราเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะเขาแนะนำว่ายังไงคะ I would advise you to change your มาดูอันแรกเลยค่ะ facial cleanser ตัวอะไรคะตัวทำความสะอาดใบหน้าของเราเหมือนที่กลุ่ม2บอกนะคะเรื่องของการใช้สกินแคร์นั่นเองค่ะ such as baby soap natural cleansing gel จากนั้นนะคะ furthermore นะคะนอกจากนี้ค่ะ furthermore ตัวนี้นะคะแปลว่านอกจากนี้ค่ะ I would advise you to stop eating fatty food

คืออะไรเอ่ยอาหารที่มีไขมันสูงสูง such as potato chip อะไรคะมันฝรั่งใช่ไหมคะ fried chicken cheese and crackers I hope things will get better soon แสดงว่าเราเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไงดี stop ยังไงคะ stop eating or you have to change new facial cleanser right และก็ลงท้ายด้วยคำชื่อของคนที่ตอบค่ะ Vivian Duclos โอเคในหน้านี้นะคะเป็นการอธิบายบอกปัญหาและก็วิธีการแก้ปัญหาของเขานะคะมาดูพาร์ทแรกพาร์ทที่สองเนี่ยสังเกตไหมคะครูจะใช้เป็นสีน้ำเงินนะคะลองดูแล้วก็เดี๋ยวจำไว้ว่ามันบอกอะไรกับเราบ้างจากนั้นพาร์ทที่สองอ่ะพาร์ทที่สามค่ะโอเคพาร์ทที่สามสี่และห้าเนี่ยสังเกตไหมคะว่าแต่ละอันเป็นยังไงบ้างพาร์ทแรกบอกอะไรเอ่ยพาร์ทแรกบอกอะไรคะบอกชื่อของเรานะคะ your name right and next one the first paragraphในพาร์ทนี้บอกอะไรบ้างคะก็บอกแล้วว่าเราได้อ่านจดหมายแล้วนะคะเราจะมีการแนะนำอย่างไรบ้างต่อไปเราก็จะเริ่ม give advice แล้วค่ะอันดับแรกถ้าฉันเป็นคุณจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่อันดับต่อไปนอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่นๆอีกก็ให้คำแนะนำไปตามลำดับจากนั้นลงชื่อคนที่ตอบจดหมายนะคะเดี๋ยวเราต้องมาฝึกเขียนจดหมายแล้วก็ตอบจดหมายด้วยนะคะมาดูพาร์ทแรกก่อนค่ะพาร์ทแรกเนี่ยสังเกตไหมคะ you put a name of a person that you are writing the letter to เขียนถึงใครก็ให้เราเนี่ยใส่ชื่อของคนนั้นไปอย่างเช่นถ้าเราจะเขียนถึงครูจะเขียนว่าอะไรคะ dear teacher Ning หรือถ้าใส่ชื่อเพื่อนก็เป็น dear your friend names โอเค do you get that เข้าใจไหมคะนี่พัดเข้าใจนะคะต่อไปพาร์ทที่สองอะพาร์ทนี้ค่ะพาร์ทนี้เขาบอกอะไรคะลองดูสิคะเขาบอกว่าอะไรคะ introduce yourself and offer advice offer แปลว่าอะไรคะเสนอคำแนะนำให้กับเขาไปนั่นเองนะคะอย่างเช่นคำว่าวิเวียนเนี่ยเขาบอกว่าได้อ่านจดหมายแล้ว I just read your letterAnd I think I can help you. I would like to give you some advice from my experience. ก็ให้จากประสบการณ์ของตัวเขาเองนะคะโอเคพาร์ทนี้เราทำไงเอ่ยแนะนำตัวเองแล้วก็เสนอคำแนะนำนั่นเองค่ะ Introduce yourself and offer advice. โอเค Do you get that? Group 6, do you understand? Right. Okay, next part. น่าจะเห็นไหมคะว่า firstlyอันดับแรกเลยค่ะ If I were you I would not worry too much That's normal in our age I would advise you to change your facial cleanser such as baby soap natural cleansing sorry cleansing gel right ในพาร์ทนี้เราก็เป็นการ mention your advice ค่ะใส่อะไรคะใส่สิ่งที่เราจะให้คำแนะนำไปว่าควรใช้อะไรบ้างเช่นThe solution of the problem ถ้าใช้แบบนี้ค่ะเหตุการณ์ที่เราเกิดเนี่ยมันก็จะน้อยลงโอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเราจะเขียนได้อย่างไรบ้างนะคะจากนั้น faster more ค่ะเป็นไงคะพาร์ทที่4เป็นอะไรเอ่ยเขาบอกว่า conclude your advice เรามาต้องมาสรุปคำแนะนำของเราว่าถ้าเพื่อนๆเอาคำแนะนำเราไปใช้สิ่งนี้มันจะ better ใช่ไหมมันจะดีขึ้น better or worse better worse better right and the last you have to put your name sign your name right sign your name when you finish your advice all right how many parts of these letter มีกี่พาร์ทคะใครจำได้บ้างเอ่ย 1, 2, 3, 4, 5 sureYeah, right. Okay. เดี๋ยวเรามาลองทวนนะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกทำอะไรคะ มาลองดูค่ะอันดับแรก
Dear เป็นไงเอ่ย Put a name ถูกไหมคะใส่ชื่อนั่นเองค่ะ Paragraph 1เหรอคะ Paragraph 1 Introduce yourself ค่ะ and offer advice อย่าลืม take note นะคะหน้านี้นะคะต้องใช้นะคะทุกคนอย่าลืมนำสมุดขึ้นมา take note ด้วยนะคะต่อไป main body คือใจความหลักค่ะซึ่งจะอยู่ที่ paragraph ที่2นั่นเองค่ะ main body ใครจำได้บ้างว่าใน main body นี้เราใส่คำว่าอะไรคะเนื้อหาถูกต้องเนื้อหาเกี่ยวกับคำแนะนำของเรานั่นเองถูกไหมคะซึ่งเราจะบอกว่าเป็นการ mention your advice เริ่มเชื่อมโยงคำแนะนำของเราหรือว่านำเสนอข้อสรุปค่ะเป็นการบอก the solutions of the problem โอเค and what is about paragraph 4ครูให้คำแนะนำว่ามันเป็น conclusion คือการสรุปนั่นเองค่ะสรุปนั่นเองอย่าลืมโน้ตด้วยนะคะ conclude your adviceสรุปนั่นเองค่ะสรุปสิ่งที่เราแนะนำมาทั้งหมดเลยค่ะว่าถ้าคุณใช้พวกนี้ค่ะหรือว่านำคำแนะนำที่เราแนะนำไปใช้มันจะดีขึ้นโอเค and the last part of this letter is your name you have to sign your name alright ถ้าเราเป็นคนเขียนเราก็ลงเลยค่ะว่านิ้งหรือว่าสวรรยาอุตรภพไลทีสและหรือถ้าเป็นนักเรียนเขียนอาจจะเป็นชื่อของนักเรียนเองนั่นเองนะคะโอเคอย่าลืมโน้ตด้วยนะคะทุกกลุ่มโน้ตลงไปด้วยนะคะ

0: All right. Have you finished on this light? Have you finished on this light? Yes, right?
1: Yes.
0: Do you understand?
1: Yes.
0: Okay, the first part start with your name, right? Put a name of a person that you are writing the letter to. Okay, part two, you have to introduce yourself and offer advice. Okay, next paragraph two, mention your advice หรือ the solutions of the problem. Solution, what does solution mean? ผลของปัญหานั่นเองค่ะจากนั้น conclude your advice เราต้องมาสรุปค่ะคำแนะนำของตัวเราเองและ the last part that is you have to sign your name okay sign your name okay อ่ะสำหรับคนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมนะคะOkay, next activity. All right. Before we start the next activity, you have to know about problem solving organizer. Okay, everyone look at the slide and then stop doing anything. Okay. ทุกคนดูสไลด์ก่อนนะคะ Okay, problem solving organizer คือปัญหาค่ะปัญหาต้องมีทางแก้ไขถูกไหมคะเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาต้องมีบ้างนะคะมาดูพาร์ทแรกค่ะปัญหาของเราในวันนี้เราจะเห็นว่าจดหมายของเขาเนี่ยมีการเขียนปัญหาถูกไหมคะต้องมี problem ค่ะมี causes of the problem ก็คือสาเหตุการเกิดและจากนั้นเราต้องนำไปสู่ในเรื่องของการสรุปผลหรือว่าผลที่มันจะได้คือ solution นั่นแหละลองดูตัวอย่างของโจค่ะ what happened with Joe Joe had pimplesand cause of the problem ปัญหาของเขาคือสาเหตุมาจากอะไรคะ cause เกิดมาจากอะไรเอ่ยอะไรคะมีสิวแล้วเป็นอีก1อาจจะมาจาก lack of sleep หรือ eat fasty food หรือ use skin care mistake คือใช้สกินแคร์แบบผิดๆนั่นเองค่ะซึ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็น causes of the problem เป็นสาเหตุจากนั้นเราต้องนำไปสู่การแก้ปัญหาค่ะแก้ปัญหาที่เราแนะนำไปว่า you should นักเรียนคิดว่าถ้าเรามีสิวควรจะทำยังไงบ้างคะ what should you do if you have pimple what should you do if you have pimple อันดับหนึ่งเลยค่ะเราต้องแก้ที่สาเหตุถูกไหมคะอันดับแรก lack of sleep นอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอเขาบอกว่าไงคะจะต้องอะไรเอ่ยSleep early นอนเยอะๆนอนเข้านอนไวๆหรือ fasty food ค่ะถ้าเรากินอาหารที่มีไขมันสูงเช่น potato chip อะไรคะ cheese fried chicken เราก็ stop eating and you have to eat healthy food right อีกอย่างค่ะ drink a lot of water โอเคใครในห้องนี้ที่แอบ eat fasty food นะคะทานได้แต่ในปริมาณที่มันน้อยลงนั่นเองจากนั้นค่ะสิ่งที่สำคัญช่วยรักษาหน้าเรานะคะคือการ use natural skin care ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติหรืออ่อนโยนต่อผิวหน้าเราดังนั้นถ้าใครที่เกิดสิวเนี่ยสาเหตุหลักของวัยรุ่นเราคือมาจากการใช้ skin care mistake มีไม่เอ่ยแพ้ครีมนะแพ้โลชั่นเราก็สามารถปรับพฤติกรรมแล้วก็คลีนหน้าแล้วค่อยมาเริ่มบำรุงผิวหน้าของเรานะคะAlright, here is the problems, right? Problems, and then you have the way to solve your problem. Okay. ดังนั้นนะคะในวันนี้เราทราบแล้วค่ะว่าสาเหตุมันมีวิธีการเกิดดังนั้นในการแก้ปัญหาต้องไปแก้ที่สาเหตุของการเกิดนั่นเองจากนั้นถ้าโจทำแบบนี้หมดเลยค่ะถ้าโจทำแบบนี้หมดค่ะ What's wrong with him? Maybe he's got a clean face, a bright face, right? And then legs don't have any pimple. ก็จะไม่มีสิวอีกนั่นเองนะคะต่อไปในวันนี้ค่ะเราจะมีกิจกรรมให้นักเรียนช่วยกันทำนะคะ Make it right นะคะโอเคทำมันถูกต้องนั่นเองค่ะถูกต้องยังไงเอ่ยวิธีการค่ะ Now you sit in a group, right? You have to get into group of 5. How many friends are there in your team? 5. Okay, 5, right. And next, you have to get pieces of a letter from the teacher. Do you get that? นักเรียนได้รับชิ้นส่วนของ letter ยังเอ่ยใครได้แล้วนะคะนักเรียนแกะออกมาจากที่ครูติดไว้ให้นะคะแล้วก็กระจายดูในส่วนของชิ้นส่วนของจดหมายนั่นเองค่ะโอเค a piece of letter เป็นชิ้นส่วนของอะไรเอ่ยจดหมายนั่นเองค่ะ pieces of letter and do you know what do you have ทำอะไรคะทำอะไรเอ่ย you have to rearrange the pieces to make a perfect letter make it into a perfect letter alright and then you have stick it on the paper do you have glue do you have glue นักเรียนมีกาวไหมคะ yeah show me okay which group don't have glue okay every group you got glue right alright now okayIt's time to rearrange the letter. นั่นแหละลองช่วยกันดูนะคะว่าประโยคของเราเรียงถูกต้องหรือเปล่านะคะ All right, are you ready, class?
1: Yes.
0: Yes. Now let's start. ช่วยกันเลยค่ะเรียงลำดับจดหมายให้ถูกต้องนะคะแล้วก็แปะลงบนกระดาษให้เรียบร้อยเลยค่ะเราจะมาสร้างจดหมายนะกลุ่มละ1ฉบับนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาสร้างจดหมายแต่ชั่วโมงหน้าเราจะฝึกเขียนจดหมายกันนะคะAlright. นักเรียนไปทานสามารถทำ

0: โอเคอ่ะใครเสร็จแล้วนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วแล้วเนี่ยลองดูสิคะว่าปัญหาของเขาคืออะไร What is their he or she right What is his or her problems ปัญหาคืออะไรเอ่ย
1: อันนี้คืออะไร
0: และก็หาวิธีการแก้ปัญหาให้เขาด้วยนะคะลองเขียนวิธีการแก้ปัญหาให้เขาด้วยนะคะทำอย่างไรดีเสร็จเรียกเอ่ยกลุ่ม4มีติดรูปด้วยนะคะกลุ่มนี้มีรูปไม่เอ่ย
2: ไม
0: ่มีนะคะไม่มีนะโอเค That's your letter right What's wrong with him What's wrong with him What's wrong with him ใครเสร็จแล้วบ้างกลุ่มไหนยังไม่เสร็จบ้างคะ Which group not finished yet If you finish show me your letter กลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะ show your letter เรามาโชว์เลยค่ะบางกลุ่มนะคะขึ้นถูกลงถูกโอเคละ now we waiting for group 3 group 3โอเคยากไหมคะจดหมายของเราในวันนี้นะคะเราฝึกเรื่องของการลำดับองค์ประกอบของจดหมายชั่วโมงหน้านักเรียนลองไปคิดมานะคะว่าเราจะเขียนจดหมายยังไงดีนะคะ All right here is your pieces here is your pieces of paper that is about letter right let's see let's check ถูกไหมลองเช็คดู Dear Paul Wolf my name is Vivian Duke Loss I just read your letter in school advice column and I think I can help you โอเคใครที่อ่านแล้วบอกช่วยได้ไหมคะว่า What's wrong with him? What's wrong with him? เขามีปัญหาอะไรบ้างคะมีไหมเอ่ยเขาบอกปัญหาว่าอะไรคะเกี่ยวกับแฮร์ถูกไหมคะแฮร์ใช่ไหมเอ่ยแฮร์เป็นยังไงบ้างคะอะไรคะผมเป็นยังไงบ้างเอ่ยอ่ะมาลองดูพร้อมๆกันเลยค่ะ Could you help me to read his letter again? One, two, go. My Vivian Duke Loss ถูกไหมคะ I just read your letter in school advice columnAdvice for my experience. Firstly, if I were you, I would use heavy conditioner every time you wash your hair.
3: I would advise you
0: to use some hair oils. These areAvailable at every pharmacy and at reasonable price ราคาที่สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะจากนั้นนอกจากนี้ค่ะ furthermore I would also advise you to consult a hair therapist he may give youa treatment suitable แปลว่าเหมาะสมนั่นเองค่ะ All right to your case such as hair serum natural shampoo I hope things will get better soon Vicky first ปัญหาคืออะไรเอ่ยปัญหาเรื่องของเส้นผมนั่นเองค่ะมีผมมันถูกมั้ยคะแสดงว่าจะต้องไปหาอะไรคะอันดับแรกเลยค่ะต้องไปหาแชมพูที่อ่อนโยนต่อผมของเรานะคะจากนั้นถ้ามันแก้ไม่หายต้องไปหาใครคะ hair therapist คนที่ดูแลหรือว่าเชี่ยวชาญด้านเส้นผมโดยตรงเลยนั่นเองนะคะจากนั้นเขาสรุปด้วยว่า furthermore I would also advise you to consult ถ้าสมมติว่าเหล่านี้ไม่ได้ต้องไปสรุปด้านล่างถูกไหมคะจากนั้นเขาก็ลงท้ายด้วยค่ะว่าคำแนะนำของฉันเนี่ยค่ะ I hope thingsWill get better soon ฉันหวังว่าคำแนะนำของฉันเนี่ยมันทำให้ผมของคุณเนี่ยมันดีขึ้นนะ All right ถูกไหมคะทุกกลุ่มถูกไหมเอ่ย All right, give it to yourself, please. แสดงว่าเราเริ่มรู้วิธีการนะคะลำดับองค์ประกอบของจดหมายแล้วนะคะจากนั้นเรามาลองดูค่ะ Let's review okay for your letter what you have to put in the letter the first one you have to put a name of a person and you have to introduce yourself ถ้าเราไม่ introduce yourself เราจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนถึงเราหรือว่าคนที่เราอ่านเนี่ยเขาต้องการจะบอกอะไรเราก็ไม่ได้แนะนำตัวเองนะคะจากนั้นบอกในเรื่องของ mention your as why mention as
3: understand
0: do you understand class okay do you have any question
3: no
0: right all right for next hour we are going to write a letter you have practice about how to write letter for next hour we are going to learn about that's life นั่นล่ะค่ะชีวิตนะคะAnd for students who are watching on the LTVA, you have to prepare, hand out one is about writing advice. And worksheet one is about my advice letter. And if you want to download all of this document, where can you download class? Let's see. www.dltd.ac.th. All right. For today, the time is up. See you next hour. Bye-bye.
3: Bye.

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมานี่ทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เชิญยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิตติเทพนิติสมบัติคุณครับในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดได้ครับทีนี้ครูก็มีข้อสงสัยอยากจะถามนักเรียนอีกเช่นเคยนะครับว่าหากคนที่เรารักติดสารเสพติดหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดเนี่ยนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับในคำถามเดียวกันถ้าคนที่เรารักนะครับ

0: ที่เราคุ้นเคยสนิทด้วยเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดนักเรียนที่อยู่ปลายทางจะรู้สึกกันอย่างไรลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับส่วนพวกเรารู้สึกอย่างไรถ้าคนใกล้ตัวยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดเชิญได้เลยครับ
1: อยากให้เขาเลิกค่ะเพราะว่ามันไม่ดีค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับแล้วนักเรียนคนอื่นมีใครคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับถ้าไม่มีนะครับมีคำถามต่อไปคือหากคนใกล้ตัวเนี่ยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือคนในชุมชนของเรานะครับเกี่ยวข้องกับสารเสพติดเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียนหรือครอบครัวของนักเรียนอย่างไรกันบ้างนักเรียนคิดว่ายังไงถ้าคนใกล้ตัวนะครับหรือคนในชุมชนของเราอ่ะหรือของเราเรียกว่าชุมชนได้ไหมห้องนี้ได้นะครับชุมชน 2/1 ของเราจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างถ้าคนในชุมชนของเราไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับนักเรียนลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่าในห้องเรียนของนักเรียนหรือในชุมชนที่นักเรียนอยู่เนี่ยมีคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดขอโทษครับไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดเนี่ยจะส่ง
2: คนที่ติดสารเสพติดคุ้มคลั่งอาจจะเกิดการทำร้ายร่างกายได้ครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับนอกจากจะเกิดอันตรายด้านร่างกายแล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยเอ่ยว่าคิดว่าอย่างไรถ้ามีเพื่อนของเราเนี่ยในห้องเนี้ยไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
2: หากคนที่ติดสารเสพติดเกิดอาการคุ้มคลั่งอาจจะเกิดการทำร้ายร่างกายได้ครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับอย่าลืมแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่าแนวความคิดของพวกเราเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับอีกหนึ่งคำถามนะครับเมื่อนักเรียนประสบกับเหตุการณ์ที่คนใกล้ตัวหรือคนในชุมชนเกี่ยวข้องกับสารเสพติดเนี่ยตัวนักเรียนเองจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีเชิญครับ
1: จะตักเตือนเขาคนนั้นค่ะหรือว่าถ้าเขายังไม่เลิกก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาค่ะเพราะว่าถ้าเขาสูบเราก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับนักเรียนอยู่ปลายทางครับคำถามเดียวกันเลยนะครับแล้วนักเรียนมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมนะครับแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับเราอาจจะได้มุมมองและแนวคิดที่แปลกใหม่ออกไปนะครับต่อไปเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้เพิ่มเติมในนาทีถัดไปของเรานะครับ
3: หากพูดถึงปัญหาสำคัญที่อยู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานคุณจะนึกถึงอะไรแน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องยาเสพติดลองมาดูสถานการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดในปัจจุบันกันยาเสพติดที่เป็นปัญหาในสังคมไทยมีหลายชนิดด้วยกันแต่ชนิดที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือยาบ้าคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากกว่า2ล้านคนต่อปีมีการลักลอบนำเข้าปีละ500ล้านเม็ดขณะที่เจ้าหน้าที่จับได้เพียง100ล้านเม็ดนอกจากนี้ความจุของผู้ต้องขังในเรือนจำกำหนดไว้ 100,000 คนแต่สถิติทั่วประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม2559มีจำนวนผู้ต้องขังถึง 290,000 คนและเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด 230,000 คนหรือเท่ากับ 72% โดยร้อยละ90ของผู้ต้องหาคดียาเสพติดเป็นคดียาบ้าทั้งที่จริงๆแล้วเรือนจำน่าจะมีไว้กักขังพวกอาชญากรหรือภัยสังคมมากกว่าหากทุกคนยังคิดว่าเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องไกลตัวและยังเพิกเฉยเพราะคิดว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของเยาวชนและลูกหลานเราจะต้องติดยาเพิ่มมากขึ้นทำให้เป็นปัญหารุนแรงต่อสังคมถึงเวลาเปลี่ยนเพื่อช่วยกันกำจัดยาเสพติดให้หมดไปแนวคิดใหม่ของรัฐบาลบำบัด 1. สะดวกสบายไปได้ทุกโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน 2. ไม่มีความผิดและไม่ถูกลงบันทึกประวัติอาชญากรรม 3. ไม่เสียประวัติในการสมัครงาน 4. บำบัดรักษายาเสพติดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 5. รัฐบาลมีการส่งเสริมอาชีพ 6. มีการตรวจติดตามให้ความช่วยเหลือหลังการบำบัดรักษา 7. กลับเป็นคนดีของสังคมทุกคนควรเข้าใจและให้โอกาสผู้พลาดพลั้งไปเสพยาเสพติดพร้อมช่วยเหลือให้เป็นคนดีสู่สังคมการแก้ปัญหายา

0: ติดไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม
1: ครับก็ขอขอบคุณสื่อวิดีโออันนี้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าพวกเรานะครับช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดได้เนี่ยนักเรียนคิดว่าจะส่งผลดีอย่างไรต่อสังคมและหรือต่อตัวผู้เสพเองเชิญครับ
2: ผู้ที่ติดสารเสพติดถ้าช่วยฟื้นฟูได้จะส่งผลดีคือกลับมาเป็นคนดีของสังคมและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดอีกค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับนักเรียนคิดว่าถ้าเราช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ติดสารเสพติดไปแล้วเนี่ยให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรหรือมีผลอย่างไรต่อสังคมนะครับลองแลกเปลี่ยนกันดูส่วนพวกเรามีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับเชิญได้เลยครับ
3: เป็นตัวอย่างที่ดีกับคนรอบข้างค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเชิญครับ
4: ทำให้ตัวผู้เสพเองไม่มีประวัติอาชญากรรมค่ะแล้วก็ทำให้ในสังคมเรื่องยาเสพติดลดลงไปในสังคมค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้ถือเป็นแนวคิดส่วนหนึ่งนะครับของนักเรียนในห้องนี้ส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับมีความเหมือนหรือแตกต่างในแนวคิดของพวกเรากันยังไงอย่าลืมแลกเปลี่ยนกันนะครับครูอยากให้พวกเราแลกเปลี่ยนกันดูนะครับเพื่อที่เราจะได้มุมมองที่แตกต่างและมีแนวคิดที่อาจจะดีขึ้นทีนี้ครูก็มีอีกหนึ่งคำถามนะครับคือนักเรียนคิดว่าการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องใช้วิธีใดหรืออะไรที่จะช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติดได้คือถ้าแปลเป็นภาษาเราง่ายๆเราจะใช้วิธีไหนดีที่จะพาเพื่อนให้ออกจากยาเสพติดหรือพาเพื่อนไปบำบัดเราจะทำยังไงดีเชิญได้เลยครับ
2: รักษาและบำบัดค่ะ
1: รักษาและบำบัดขอบมากครับทีนี้เพื่อนบอกคนแรกบอกแล้วว่ารักษาและบำบัดแต่ครูก็สงสัยเพิ่มเติมอีกว่าแล้วเราจะทำอย่างไรให้เข้าไปรักษาหรือบำบัดเชิญครับ
5: พูดโทษของยาเสพติดให้ผู้ที่สูบรู้ค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนบอกแล้วว่าบอกถึงความอันเนี้ยเป็นแถมให้นะครับสำหรับผู้ที่เสพสารเสพติดนะครับส่วนหนึ่งเขามีความอ่อนแอทางด้านจิตใจฉะนั้นวิธีที่เราจะช่วยเขาได้คือกำลังใจนะครับแต่ที่สำคัญกว่ากำลังใจคือตัวผู้เสพเองจะต้องมีความอยากเลิกจะต้องนึกถึงอนาคตตัวเองนะครับเพราะว่าถึงเมื่อสักครู่ที่เพื่อนกระซิบกันบอกจะเอาเชือกลากไปต่อให้เราพาเพื่อนหรือคนที่ติดสารเสพติดไปบำบัดหายแล้วแต่ถ้าใจเขาไม่อยากเลิกจะมีประโยชน์อะไรนะครับทีนี้บนโต๊ะที่ครูแจกให้ไปเป็นใบงานที่1นะครับครูอยากจะรู้ว่าแนวคิดของพวกเราจะทำกับใบงานเนี้ยคำตอบเนี้ยนักเรียนมีคำตอบอย่างไรกับใบงานนี้นะครับลงมือได้เลยครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นสไลด์คำถามไว้ให้นะครับเพื่อที่พวกเราจะได้นำไปใช้ในการตอบคำถามอาจจะคัดลอกลงสมุดหรือวิธีใดๆขึ้นอยู่กับนักเรียนปลายทางความพร้อมของนักเรียนนะครับทีนี้พวกเรา5นาทีพอไหมโอเคครับ

0: เป็นไงกันบ้างครับเรียบร้อยกันไหมสำหรับหน้ากระดานหน้าห้องครูพร้อมแล้วส่วนพวกเราพร้อมกันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะครับสำหรับนักเรียนอยู่ปลายทางครับของนักเรียนได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับลองมาดูเพื่อนห้องดูนะครับว่าคิดเห็นตรงหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับกลุ่มไหนออกก่อนกลุ่มที่กลุ่มหนึ่งเชิญ
2: พุทธของตัวเองให้อภัยในสิ่งที่เขาทำพลาดและไม่รังเกียจเขาค่ะข้อ2ถ้านักเรียนมีเพื่อนที่ใช้สารเสพติดนักเรียนจะมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลืออย่างไรเพื่อให้เขาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมคอยตักเตือนและให้กำลังใจเพื่อนค่ะและบอกให้เพื่อนปรับตัวปรับใจค่ะข้อ3ถ้านักเรียนพบว่ามีบุคคลในชุมชนที่ติดสารเสพติดและต้องการเลิกนักเรียนจะมีแนวทางในการให้กำลังใจและช่วยเหลืออย่างถาวรได้อย่างไรข้อ1ให้กำลังใจค่ะข้อ2โน้มน้าวให้ไปปรึกษาแพทย์ข้อ3พาไปทำกิจกรรมนันทนาการค่ะและข้อ4ไม่อคติกับผู้ติดสารเสพติดค่ะขอบคุณค่ะ
0: เมื่อสักครู่นะครับเป็นแนวคิดของเพื่อนกลุ่มที่1นะครับกลุ่มไหนพร้อมจะต่ออ่ะเชิญกลุ่มที่3ครับ
3: ข้อ1นะครับนักเรียนมีแนวทางในการช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้เลิกใช้สารเสพติดเพื่อให้เขาสามารถเลิกใช้สารเสพติดอย่างถาวรได้อย่างไรพูดถึงข้อเสียของสารเสพติดให้เพื่อนฟังครับและให้กำลังใจโดยว่าถ้าเพื่อนเลิก

0: อะไรจะมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลืออย่างไรเพื่อให้เขาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมครับพาไปนั่งสมาธิครับเพื่อฝึกจิตใจให้สงบพาไปเดินเล่นครับแล้วก็วิ่งเล่นออกกําลังกายเพื่อไม่ให้นึกถึงยาเสพติดครับข้อ3ครับถ้านักเรียนพบว่าบุคคลในชุมชนที่มีติดสารเสพติดและต้องการเลิกนักเรียนจะมีแนวทางในการให้กําลังใจและช่วยเหลืออย่างถาวรได้อย่างไรให้กําลังใจโดยการบอกว่าการบำบัดสารเสพติดไม่ได้มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเลิกได้ก็เลิกเลยครับเพราะว่ามันจะมีส่งผลดีต่อตนเองครับผมครับ
1: ครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นแนวความคิดนะครับแนวทางของเพื่อนกลุ่มที่3นะครับต่อไปกลุ่มที่2เชิญได้เลยครับ
2: ข้อ1นะคะนักเรียนมีแนวทางแก้ไขช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้เลิกใช้สารเสพติดเพื่อให้เขาสามารถเลิกใช้สารเสพติดอย่างถาวรได้อย่างไรให้อภัยในสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไม่แสดงความรังเกียจให้กำลังใจช่วยเพื่อนทำกิจกรรมต่างๆค่ะข้อ2นะคะถ้านักเรียนมีเพื่อนที่ใช้สารเสพติดนักเรียนจะมีทางในการช่วยเหลืออย่างไรเพื่อให้เขาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมชักชวนให้เพื่อนไปปรึกษาแพทย์ปรึกษาครอบครัวผู้ครองสารเสพติดและแนะนำแนวทางแก้ไขค่ะข้อ3ถ้านักเรียนพบว่ามีบุคคลในชุมชนที่ติดสารเสพติดและต้องการเลิกนักเรียนจะมีแนวทางแก้ไขให้กำลังใจและช่วยเหลืออย่างถาวรได้อย่างไรไม่แสดงความรังเกียจแนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์จัดตั้งศูนย์และเปิดโอกาสให้กับคนที่ปรับตัวค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับเมื่อสักครู่เป็นแนวทางของเพื่อนกลุ่มที่2นะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับแนวทางทั้ง3แนวทางที่ผ่านมาตรงหรือแตกต่างกันอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับทีนี้กลุ่ม
3: ถาวรได้อย่างไรครับเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นครับการที่เขาเสพแปลว่าเขามีความเครียดความเศร้าดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจความรู้สึกของเขาครับ2ครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทางงานอดิเรกครับ3ครับให้อภัยในสิ่งที่เขาทำพลาดไม่แสดงความรังเกียจต่อเขาครับ4ครับพาผู้เสพไปเจอสภาพแวดล้อมที่ดีเช่นการเลือกคบเพื่อนถ้านักเรียนมีเพื่อนที่ใช้สารเสพติดนักเรียนจะมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลืออย่างไรเพื่อให้เขาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมครับ1ครับให้กำลังใจเขาครับ2ครับหาเพื่อนที่เขาพูดคุยได้ปรึกษาได้ครับ3ครับพาไปพบแพทย์เพื่อได้รับการบำบัดครับ3ครับถ้านักเรียนมีพบว่าบุคคลในชุมชนที่ติดสารเสพติดและต้องการเลิกนักเรียนจะมีแนวทางในการให้กำลังใจหรือช่วยเหลืออย่างถาวรได้อย่างไร1ครับให้กำลังใจเขาครับ2ครับแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อบำบัดการรักษาครับ3ครับจัดศูนย์บำบัดผู้คนในชุมชนครับ
1: เมื่อสักครู่นะครับเป็นแนวทางของเพื่อนกลุ่มที่4นะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับนักเรียนครับทั้ง4กลุ่มนะครับ4แนวคิดนักเรียนคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอย่าลืมนะครับครูย้ำเสมอว่าอยากให้พวกเราแลกเปลี่ยนกันเยอะๆนะครับทีนี้มาดูการช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับผู้ติดสารเสพติดเนี่ยหรือเราเรียกอย่างว่าการบำบัดนะครับบำบัดรักษานะครับนอกจากวิธีการที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เป็นวิธีการนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของสถานที่บ้างนะครับว่าที่ไหนบ้าง อันดับแรกนะครับสถานพยาบาลของรัฐนะครับทุกแห่ง

0: แจ้งเราสามารถเดินเข้าไปที่สถานพยาบาลได้เลยนะครับแจ้งว่าต้องการที่ตัวเราเองหรือคนที่เราพามานะครับต้องการที่จะบำบัดรักษาเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดนะครับแจ้งไปได้เลยแล้วทางโรงพยาบาลจะดำเนินการในลำดับต่อๆไปให้นะครับต่อไปถ้าไม่สะดวกด้านการเดินทางใช้โทรศัพท์นะครับในการปรึกษาก็คือสายด่วนให้คำปรึกษาที่1165หรือ LINE นะครับสามารถเก็บนักเรียนจดเก็บไว้ได้นะครับอนาคตข้างหน้าไม่ก่อนอาจจะมีคนใกล้ตัวของเรานะครับหรือคนที่เรารู้จักที่เราอยากจะช่วยเหลือนะครับและอีกหนึ่งสถานที่นะครับอันนี้เป็นสถานที่เฉพาะทางนะครับก็คือเป็นสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดแห่งบรมราชชนนีนะครับทั้ง3สถานที่สามารถไปได้เลยนะครับแต่ถ้า3ที่ไม่สะดวกพวกเราคิดว่ามีที่ไหนอีกบ้างนอกจากที่ครูยกตัวอย่างให้3ที่นักเรียนคิดว่าจะไปที่ไหนได้อีกดีโรงพยาบาลทั่วไปอันนี้ไงครูบอกแล้วข้อแรกนักเรียนจริงๆแล้วโรงพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่งนะครับจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรงพยาบาลใหญ่เมื่อกี้มีเสียงแว่วๆว่าวัดวัดอะไรเคยได้ยินข่าวไหมมีวัดที่พาผู้ป่วยผู้ติดสารเสพติดไปบำบัดคือถ้าใครตอบได้ครูมีของแถมให้3เขาเรียกว่าอะไร3เท่าจากเพื่อนคำถามปกติ1 2ต้องมีคำใบ้ด้วยเหรอ
1: ใช่
0: แต่
1: ตัวเลขที่ไม่ได
0: ้โอ้โหเจ็ดได้ไหมจุดเด่นของวัดมีโบสถ์มีเมนมีกำแพงวัดนี้มีชื่อเสียงครับวัดที่ชื่อวัดน่าจะมาดื่มน้ำได้ด้วยมั้งโอ้ยวัดพระแก้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเราตัดทิ้งอันนั้นไม่เกี่ยวแล้
1: ว
0: อ้าว5 4 3 2วัดพระพุทธบาทน้ำพุไม่ใช่เอา1เดี๋ยวครูจะเฉลยให้ภายหลังฉะนั้นของรางวัลของครูยังอยู่ที่เดิมนะครับต่อไปนอกจากจะมีเรื่องของสถานที่ใช้ในการบำบัดรักษาแล้วส่วนต่อไปคือครอบครัวและสังคมนะครับอย่างเมื่อต้นชั่วโมงที่ครูบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยเขามีจิตใจอ่อนแอเลยพึ่งพาสารเสพติดถูกไหมทีนี้แล้วจะทำยังไงเขาเลิกเราลากเขามีเพื่อนกลุ่มที่4กระซิบมาว่าอะไรนะเอาเชือกผูกแล้วลากไปเราพาเขาไปได้จริงบำบัดรักษาอาจจะหายจริงแต่ถ้าใจเขาไม่อยากล่ะฉะนั้นครอบครัวนะครับหรือถ้าเขาอาจจะไม่มีครอบครัวหรือเหตุผลใดๆเกี่ยวครอบครัวเขาที่ไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้เราเป็นเพื่อนเราก็ควรจะต้องให้กำลังใจนะครับคือการให้กำลังใจที่ดีที่สุดคือการรับฟังปัญหาเราอาจจะช่วยแก้ไม่ได้แต่ให้เพื่อนระบายนะครับให้เราให้คนที่มีปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ย ระบายเราเป็นที่รับฟังที่ดีก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือที่ดีได้นะครับ2นะครับการปรับสภาพแวดล้อมหมายถึงเปลี่ยนที่อยู่เลยดีไหมเราย้ายบ้านไม่ได้ถูกต้องครับเราย้ายบ้านไม่ได้เราเปลี่ยนที่อยู่เลยไม่ได้แต่เราสามารถปรับได้อย่างเช่นในห้องปกติเราเสพสารเสพติดแอบเสพในห้องนอนเราเอาอุปกรณ์การเสพหรือเกี่ยวข้องพวกนั้นทั้งหมดออกไปซะออกไปทิ้งออกไปเมื่อกี้อะไรนะมีออกไปให้คนอื่นไม่ได้นะครับออกไปทิ้งเลยนะครับทำลายทิ้งไปเลยนะครับเมื่อไม่มีให้เห็นอยู่ในสายตาช่วยได้ให้ความอยากน้อยลงนะครับต่อไปข้อที่3การให้ความรู้เมื่อสักครู่ที่บอกว่าจะทำอย่างไรดีให้เพื่อนเลิกใช่ไหมมีเพื่อนเรากลุ่มที่2บอกว่าให้ความรู้การให้ความรู้นะครับเราอาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะมากนักที่จะบอกได้หมดเราแค่บอกเพื่อนว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพอย่างไรเท่านั้นนะครับเพราะเพื่อนเวลาเพื่อนพูดเราฟังเพื่อนไหมเวลาครูพูดไม่ค่อยฟังแต่เวลาเพื่อนพูดเราฟังถูกต้องไหมครับฉะนั้นการที่เพื่อนเตือนเพื่อนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ดีนะครับข้อสุดท้ายการสนับสนุนการทำงานเมื่อเรามีงานมีกิจกรรมหรือเวลาว่างเนี่ยปกติเวลาว่างผู้ที่เสพก็จะมีความคิดอยู่ในใจว่าอยากจะไปเสพใช่ไหมทีนี้เราก็สนับสนุนไปเลยหากิจกรรมทำชวนเพื่อนไปไหนดีเที่ยวดีที่จะบอกว่าดีไหมที่บอกว่าไม่มีห้องเนี้ยไม่เมื่อกี้ไม่มีใครเลยที่บอกว่าชวนเพื่อนไปอ่านหนังสือชวนเพื่อนไปเรียนเสียงเที่ยวนี่มาอันดับแรกเลยไม่เป็นไรครับกิจกรรมใดๆก็ได้ที่ดึงเพื่อนจากความรู้สึกอยากยาให้ออกไปนะครับทีนี้การช่วยเหลือฟื้นฟูสิ่งที่ควรจะต้องทราบเป็นอันดับแรกๆคือข้อมูลส่วนบุคคลก่อนนะครับคือสารเสพติดที่ใช้ชนิดไหนทำไมต้องถามด้วยว่าชนิดไหนเพราะสารเสพติดออกฤทธิ์ได้กี่แบบเอามาเราฮะ7เลยเหรอยังครูไม่ยกนิ้วดีกว่าเรานับเริ่มต้นเลยอันแรกคือกดประสาทหลอนประสาทกระตุ้นประสาทผสมแล้วเมื่อกี้มีเสียง7อีก3หายไปไหนมี4อ๋อครูหูแว่วโอเคมีทั้งหมด4ลักษณะของการออกฤทธิ์นะครับฉะนั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าสารเสพติดเนี่ยที่เพื่อนได้รับหรือผู้ที่มาทำการรักษาเนี่ยได้รับไปเป็นประเภทไหนจะได้รักษาถูกนะครับ2วิธีการเสพด้วยดมดื่มฉีดกินดูดด้วยเหรออะดูดนับวิธีการเสพฉะนั้นวิธีการเสพพวกนี้ให้สารเคมีเข้าไปเนี่ยมากน้อยหรือรุนแรงแตกต่างกันฉะนั้นต้นทางที่ทำการรักษาก็จะต้องรู้นะครับข้อที่3ความถี่และปริมาณว่ามากน้อยเพียงใดจะได้ทำการหาวิธีหรือตัวยาที่จะใช้เนี่ยคุณหมอหรือเจ้าหน้าที่เขาจะได้คำนวณถูกนะครับข้อที่4สาเหตุที่เริ่มใช้เหตุเพราะเราพาเขาไปบำบัดนั่นคือปลายเหตุเราต้องมาดูว่าต้นเหตุของการเสพคืออะไรเราได้ช่วยแก้ไขจุดนั้นได้มีอะไรนะสาเหตุความเครียดมีอะไรอีกซึมเศร้าอยากรู้อยากลองตามเพื่อน คึกขนองด้วยที่เราตอบมาทั้งหมดถ้าเป็นที่ยอมรับเพื่อนด้วยเหรอความเท่อีกทุกเหตุผลที่เรากล่าวมาครูใช้คำว่าไงดีก็ถูกนะถูกนะครับจากที่ได้คุยกับผู้เสพสารเสพติดมาเหตุผลทั้งหมดถูกต้องแต่ละคนมีเหตุผลไม่เหมือนกันฉะนั้นลองมาดูเหตุผลอ้อขอโทษลองมาดูสาเหตุเราถึงได้ช่วยเขาแก้ได้นะครับและอันสุดท้ายประวัติสุขภาพข้อสุดท้ายประวัติสุขภาพเราจะต้องรู้ว่าสุขภาพเริ่มต้นเขาเป็นยังไงเพื่อที่จะได้รู้ว่าสุขภาพปัจจุบันนี้ของเขาแย่แล้วขนาดไหนนะครับต่อไปนอกจากประวัติผู้เสพประวัติของครอบครัวและสังคมสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ก็คือ 1. ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นอย่างไรที่เมื่อกี้มีเพื่อนเราบอกว่าอาจจะมีปัญหาครอบครัวใช่ไหมทะเลาะกับคนในครอบครัวเลยไปใช้สารเสพติดอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเพราะเจ้าหน้าที่ที่บำบัดเนี่ยนอกจากแก้ปัญหาเรื่องการบำบัดเขาจะช่วยแก้เรื่องปัญหาจะมีในโรงพยาบาลจะมีแผนกเขาเรียกวางแผนครอบครัวนะครับช่วยได้ข้อที่สองกลุ่มเพื่อนที่เราบอกตามเพื่อนอยากรู้อยากลองไว้คึกขนองกันเห็นเพื่อนเสพแล้วเราเป็นไงอยากเสพบ้างฉะนั้นอันนี้แล้วเพื่อนแบบนี้เอาไงดีเลิกคบเลยดีไหมถ้ายังคบกันอยู่ลากกันไปรักษาทั้งกลุ่มเลยครับแต่จะถามว่าเราทิ้งเพื่อนเลยดีไหมไม่ดีนะครับฉะนั้นไปด้วยกันในเมื่อเธอลากฉันมาเสพฉันก็ลากเธอไปบำบัดด้วยเลยหมดเรื่องไปทีนี้จะได้ไม่มีใครชวนกันไปเสพอีกและอีกข้อนึงสถานการณ์ที่อาจเป็นตัวกระตุ้นสถานที่ทำงานเหรอความเครียดก็คือเหตุผลที่เราบอกอ่ะเจอเหตุการณ์ร้ายเห็นไหมครับเหตุผลทั้งเหตุผลทั้งตัวกระตุ้นเอาง่ายๆเลยที่เรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยคือรวมอยู่ในนี้อยู่แล้วถูกไหมที่เราพูดมาคือส่วนแยกย่อยนะครับฉะนั้นพวกเราลองมาดูและลองช่วยเหลือกันนะครับเข้าสู่ใบงานที่2สำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบงานได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกเดี๋ยวครูจะขึ้นแต่ละข้อไว้ให้นะครับให้นักเรียนได้ทำตามกันไปด้วยนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ต้นทางพร้อมที่จะลงมือทำกันหรือยังเชิญลงมือได้เลยครับ

0: สำหรับนักเรียนปลายทางครับกลุ่มของนักเรียนเรียบร้อยกันหรือเปล่าแลกเปลี่ยนกันเสร็จหรือยังครับลองมาดูเพื่อนห้องต้นทางนะครับว่ามีความคิดเห็นกับใบงานที่สองอย่างไรนะครับกลุ่มไหนพร้อมแล้วขอดูมือหน่อยครับกลุ่มที่สี่เชิญได้เลยครับ
1: สถานการณ์ที่ได้นะคะคือหลานหลอนยาจนคลั่งลงมือปิดชีพยายเพราะคิดว่ายายเป็นปอบขาดที่มาคืออินเทอร์เน็ตนะคะยาและฤทธิ์ของยานะคะคือขาดยาไม่ได้ค่ะตัวของผู้เสพนะคะมีปัจจัยทางด้านร่างกายค่ะด้านสิ่งแวดล้อมคือปัจจัยทางด้านครอบครัวค่ะการวางแผนบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดตามขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกนะคะคือตรวจร่างกายเช่นการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะค่ะขั้นถอนพิษยานะคะคือดูแลสุขภาพป้องกันโรคค่ะขั้นการฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะคือฝึกอาชีพแล้วก็ชุมชนบำบัดค่ะหรือว่าหากิจกรรมนันทนาการค่ะขั้นการติดตามดูแลนะคะคือนัดพบหรือว่าโทรคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ค่ะขอบคุณค่ะ
0: เมื่อสักครู่นะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มที่4ที่ออกมานำเสนอข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดที่ได้มานะครับต่อไปกลุ่มไหนพร้อมกลุ่มที่1เชิญเลยครับ
2: ข้อ1สรุปประสบการณ์เกี่ยวกับผู้ติดสารเสพติดนะครับมีเหตุชายคุ้มคลั่งใช้มีดพระฟันทำร้ายตาของตัวเองนะครับพบคนถูกทำร้ายนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านครับตามตัวถูกฟันเป็นแผลหลายจุดขณะถูกจับกุมยังอยู่ในอาการหลอนเสพยาเสพติดครับวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้บุคคลดังกล่าวติดยาเสพติดนะครับยาละลิตของยาทำให้ตัวสั่นตัวของผู้ติดสารเสพติดมีด้านร่างกายครับสิ่งแวดล้อมครอบครัวเศรษฐกิจสังคมเป็นด้านสังคมครับอีกอาการหนึ่งนะครับคืออารมณ์ร้อนมีตัวของผู้ติดสารเสพติดนะครับมีอารมณ์ร้อนเป็นด้านอของอารมณ์ครับส่งผลต่อด้านสังคมครับวางแผนบำบัดรักษายาเสพติดนะครับสอบถามประวัติให้กินยาตามชนิดที่หมอให้ให้ฟื้นฟูสมรรถภาพตามคำแนะนำครับขั้นการติดตามการดูแลนะครับเยี่ยมเยียนครับการตรวจสอบร่างกายหักดิบการอบรมและใช้โทรทัศน์ในการติดตามดูแลครับผมครับ
0: เมื่อสักครู่เป็นแนวทางของเพื่อนห้องต้นทางในกลุ่มที่หนึ่งนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับเหมือนหรือแตกต่างในแนวคิดกันอย่างไรลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับ

0: สำหรับผู้ป่วยนะครับเราพูดไปแล้วนี่นะเราคุยแล้วว่าผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยฉะนั้นผู้ป่วยนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับผู้เสพและการให้กำลังใจของคนใกล้ชิดคือพลังแห่งการกลับตัวนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของรูปแบบและแหล่งช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติดนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่ควบคุมดูแลนะครับก็คือ1ใบความรู้ที่1เรื่องรูปแบบและแหล่งช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด2ใบงานที่1เรื่องรูปแบบและแหล่งช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติดครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
1: ทำดีไม่ต้องเหนียว
2: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
3: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
2: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
4: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
2: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้ผ่านจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพ พร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิมานิมังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์

การเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอิมานิมะยังพันเตมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอ

ชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะภัตตานิสัปปริวารานิปฏิฆา

านังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตตกภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นกาลละนานเทอญ

ความสุขอะหังนิทุกโขมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอะเวโรโหมิ

มีขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอะหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสัพเพ

เลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถินอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขเถิดอิทังเม

ขิตาหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชฌายาจริยานังโหตุสุขิตาหนตุคุรุปัชฌายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาหนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาหนตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปถวายแก่บุคคลใดเช่นว่าเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับทางเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวแล้วก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่2ประเภท
ก็คือการทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะพัตตาหารหรือว่ามะตะกะพัดในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามะตะกะพัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ำที่เต็มก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกัปเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรก
สัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติจะทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดรจะมอบนางมัตสีให้กับ

ระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอพระเวสสันดรนั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้ว

ามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ําหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสิญจน์แล้วก็ถวายได้สายสิญจน์อันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ํานี้นอกจากจะเป็นการทําบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทําคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทําบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเผื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคําแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอนุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มาก

การทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะสอนเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาลาวค่ะนะคะคำศัพท์ภาษาลาวจะมีหลากหลายหมวดหมู่มากเลยนะคะแต่เราก็จะทยอยนำแต่ละหมวดหมู่มาเรียนรู้กันเป็นตอนๆไปค่ะนะคะเมื่อเราเรียนรู้คำศัพท์และแปลความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้การเขียนสะกดกันค่ะเพราะฉะนั้นคำศัพท์ที่นำมาเสนอในช่วงนี้นะคะก็จะมีการเรียนรู้ทั้งความหมายและการใช้รวมไปถึงการเขียนสะกดด้วยค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้หมวดหมู่คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนะคะคุณผู้ชมเครื่องแต่งกายค่ะไปที่คำแรกนะคะตุ้งหูตุ้งหูแปลว่าต่างหูนั่นเองค่ะไปต่อนะคะสายคอสายคอหมายถึงสร้อยคอค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำคำหมายถึงทองคำค่ะถ้าคุณผู้ชมไปซื้อเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำก็ต้องเรียกว่าคำหมายถึงทองคำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะผ้าเบียงผ้าเบียงเบียงหมายถึงเฉียงนั่นเองนะคะถ้าในภาษาลาวเรียกว่าผ้าเบียงก็หมายถึงสบายนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคำต่อไปนะคะเสื้อซ้อนเสื้อซ้อนคำนี้ในภาษาลาวแปลว่าเสื้อชั้นในของผู้หญิงค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะสีเล็บสีเล็บหมายถึงน้ำยาทาเล็บนั่นเองค่ะแต่น้ำยาทาเล็บของเรานะคะเมื่อไปพูดกับคนลาวก็อาจจะไม่รู้เรื่องเพราะคนลาวเข้าใจคำว่าน้ำยาคุณละความหมายกันค่ะเล็บที่ทาด้วยสีก็ต้องเรียกว่าสีเล็บในภาษาลาวนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะถุงตีนถุงตีนหมายถึงถุงเท้าคุณผู้ชมคะอาจจะเข้าใจผิดได้นะคะว่าทำไมคนลาวใช้คำไม่สุภาพคนลาวไม่มีคำว่าเท้าค่ะคนลาวไม่มีคำว่าเท้านะคะจะเรียกทั้งหมดว่าตีนตีนก็หมายถึงเท้าของเราเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าถุงเท้าก็ต้องเรียกว่าถุงตีนค่ะคุณผู้ชมนะคะขออนุญาตนะคะอาจจะไม่สุภาพแต่คุณผู้ชมต้องเรียนรู้นะคะเมื่อเรารู้คำศัพท์ต่างๆนะคะเราก็จะมาลองหัดเขียนกันนะคะคุณผู้ชมว่านะคะภาษาลาวมีรูปพยัญชนะสระและวรรณยุกต์รวมถึงมีการประสมคำอย่างไรบ้างเพื่อคุณผู้ชมเมื่อเดินทางไปเมืองลาวก็จะได้ฝึกอ่านภาษาลาวค่ะภาษาลาวไม่ได้ยากนะคะแค่เราจับประเด็นหรือจับข้อที่แตกต่างกันได้ระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวมันก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวได้ง่ายขึ้นค่ะเมื่อเข้าใจภาษาลาวได้ง่ายขึ้นคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจคนลาวผ่านการเรียนรู้ภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำแรกนะคะที่เราจะนำมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การเขียนสะกดภาษาลาวในวันนี้นะคะคือคำว่าตุ้มหูตุ้มหูคุณผู้ชมคะถ้าเห็นรูปนะคะพยัญชนะก็จะคิดออกค่ะว่าเป็นอักษรอะไรในภาษาไทยนะคะเราเริ่มกันดีกว่าค่ะนะคะตุ้มหูค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยต่อตาค่ะต่อตานะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะคุณผู้ชมต้องม้วนหัวจากด้านล่างในระดับบรรทัดค่ะแล้วก็ขึ้นไปค่ะต่อตาหรือต่อเต่าในภาษาไทยนั่นเองค่ะสะกดตรงตัวนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายนิดเดียวค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยม่อแมวม่อแมวเขียนแบบนี้นะคะห ัวอยู่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านล่างขึ้นไปค่ะนะคะหม้อแมวนะคะใส่รูปสระอุค่ะสระอุเหมือนไทยเลยค่ะสระอุนะคะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกโทค่ะวรรณยุกโทนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าตุ้มส่วนคำว่าหูง่ายนิดเดียวค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าหอฮานหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากนะคะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะกลับขึ้นไปด้านบนอีกมีหัวนิดหน่อยนะคะนี่คือหอฮานค่ะคุณผู้ชมใส่รูปสระอูค่ะสระอูนะคะนี่ค่ะสระอูอ่านได้แล้วใช่ไหมคะตุ้มหูค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะสายคอสายคอเขียนเหมือนกันเลยนะคะในคำว่าสายค่ะคุณผู้ชมภาษาไทยและภาษาลาวคำนี้เขียนเหมือนกันค่ะเริ่มต้นที่พยัญชนะตัวแรกนะคะสอเสือค่ะคุณผู้ชมสอเสือค่ะนะคะม้วนหัวขึ้นไปนะคะสังเกตดูสอเสือภาษาลาวมีหัวอยู่ด้านบนนิดนึงนะคะม้วนค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวค่ะสระอาในภาษาลาวมีหัวค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจึงเริ่มต้นจากการม้วนหัวสระอาค่ะม้วนหัวสระอานะคะลากลงมาจากข้างล่างค่ะนะคะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งคำนี้นะคะเขียนแบบยอยักษ์ในภาษาไทยนะคะเริ่มเลยค่ะย่อยุ่งเริ่มจากหัวนะคะกลมๆนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะการเขียนคำต่อไปนี้คงต้องจำนิดนึงนะคะคำว่าข้อข้อคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวไม่มีออ่างค่ะสระอในภาษาลาวไม่มีออ่างนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดต้องไม่มีออ่างค่ะถ้าไม่มีตัวสะกดต้องไม่มีออ่างค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงใช้นะคะพยัญชนะต้นได้เลยค่ะพยัญชนะต้นตัวนี้นะคะคุณผู้ชมต้องจำแล้วค่ะข้อควายข้อควายคุณผู้ชมคะควายค่ะมี2หัวนะคะควายที่ไหนคะควายที่ข้อควายเริ่มเลยนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปยังม้วนหัวอีกนะคะหัวเข้าข้างในทั้ง2หัวเลยนะคะแล้วก็จบลากลงมาข้างล่างค่ะคุณผู้ชมใส่สระอค่ะสระอไม่มีออ่างถ้าไม่มีตัวสะกดค่ะสระอนะคะม้วนเลยค่ะกลมๆนะคะมีช่องว่างอยู่ตรงกลางด้วยค่ะคำนี้ก็จะอ่านว่าสายคอสายคอไปต่อค่ะค่ำค่ำคุณผู้ชมคะสระอําในภาษาลาวมีรูปเดียวค่ะง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสระอําในภาษาลาวมีรูปเดียวค่ะคือรูปนี้ค่ะนะคะคุณผู้ชมใช้สระอนะคะแล้วก็ใช้สระอาค่ะเพราะฉะนั้นรูปสระอําก็จะเหมือนกับภาษาไทยค่ะเหมือนกับภาษาไทยนะคะต้องการพูดคำว่าค่ำหมายถึงทองคุณผู้ชมก็ใส่คอควายคุณผู้ชมจำคอควายได้แล้วใช่ไหมคะมี2หัวนะคะใส่คอควายค่ะม้วนหัวจากด้านล่างไปตรงกลางค่ะแล้วก็ใส่สระอําค่ะนะคะไปต่อค่ะคำต่อไปคือคำว่าผ้าเบียงผ้าเบียงคำว่าผ้าคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากพยัญชนะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องสังเกตนิดนึงนะคะพยัญชนะตัวนี้ไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะไม่เหมือนตรงไหนคะตรงนี้ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะผอพึ่งผอพึ่งตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะไปต่อเลยนะคะม้วนหัวเข้าไปข้างในค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะก่อนจะจบมีหัวอีกนิดนึงค่ะผอพึ่งหรือผอพึ่งในภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมจำสระอาได้แล้วใช่ไหมคะม้วนหัวค่ะม้วนหัวนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะเขียนคำว่าผ้าได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะสระเอียค่ะยอเฟื้องค่ะตัวนี้ต้องจำนะคะเพราะสระเอียถ้ามีตัวสะกดเมื่อไหร่นะคะก็จะเปลี่ยนรูปเป็นยอเฟื้องตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมจะขออนุญาตสอนสระเอียก่อนนะคะว่าเขียนแบบไหนสระเอียค่ะคุณผู้ชมยอเฟื้องนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากหัวค่ะ ล่างของเส้นนะคะขึ้นไปค่ะนี่คือสระเอียหรือยอเฟืองแบบมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเขียนคำว่าเบียงเราก็เริ่มต้นด้วยพยัญชนะต้นตัวนี้ค่ะบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมบ่อแบ้หรือนะคะบ่อใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะต่อด้วยค่ะยอเฟืองค่ะนะคะลากจากข้างล่างค่ะเลยเส้นบรรทัดลงไปนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะปิดท้ายด้วยง่องัวง่องัวหรืององูในภาษาไทยค่ะแต่งองูในภาษาไทยหางสั้นนะคะส่วนง่องัวในภาษาลาวหางยาวค่ะหางยาวเลยบรรทัดลงไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้คำว่าเบี่ยงโดยบวกรูปวรรณยุกต์เอกใส่ตรงพยัญชนะตัวแรกเสมอค่ะเราก็จะได้คำว่าผ้าเบียงไปต่อนะคะเสือซ้อนคุณผู้ชมคะสระเอือเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะสระเอือเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะนะคะสอเสือค่ะมีหัวม้วนข้างบนด้วยนะคะไปต่อค่ะออโอค่ะม้วนหัวจากด้านล่างและข้างบนมีหูใหญ่ๆนะคะสอเสืออโอค่ะคุณผู้ชมคะสระเอือเขียนเหมือนไทยค่ะใช้สระอีนะคะวางในตำแหน่งสอเสือแล้วจุดเข้าไปค่ะจะกลายเป็นสระเอือค่ะคุณผู้ชมจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะส่วนคำว่าซ่อนนะคะเริ่มต้นด้วยซอสร้างหรือนะคะซอโซ่ในบ้านเรานั่นเองค่ะนะคะหางยาวนะคะเริ่มจากหัวหางจะยาวเลยบรรทัดมาค่ะโอเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมคะนอนกหรือนอหนูในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านบนนะคะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่าเสื้อซ่อนไปต่อนะคะสีเล็บคำนี้นะคะคุณผู้ชมภาษาลาวค่ะนะคะสอเสือสระอีหมายถึงสีใช้ได้แทนทุกตัวเลยค่ะในภาษาไทยใช้สอคอสารารอเรือใช่ไหมคะและสระอีแต่ภาษาลาวมีรูปเดียวค่ะสอเสือสระอีค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะตัวเดิมค่ะเพยัญชนะตัวแรกสอเสือค่ะคุณผู้ชมคะสระอีค่ะลากข้างนะคะเขียนเหมือนสระอีแล้วก็ลากไปด้านข้างค่ะแต่คำนี้ต้องจำค่ะคุณผู้ชมคำว่าเล็บค่ะเล็บนะคะสระเอค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นยังไงคะเริ่มต้นจากสระเอค่ะไปต่อนะคะล่อลิงนะคะล่อลิงเขียนเหมือนไทยม้วนหัวจากด้านล่างนะคะพยัญชนะสะกดคุณผู้ชมทราบแล้วค่ะบ่อแบ้นะคะหรือบ่อใบไม้ในภาษาไทยแต่ถ้าเราต้องการให้ออกเสียงสั้นนะคะเราต้องใส่เครื่องหมายนี้ค่ะไม่กันค่ะคุณผู้ชมไม่กันเสียงสั้นค่ะไม่กันเสียงสั้นนะคะไม่กันคือไม่หันอากาศค่ะใส่ไว้ข้างบนเพื่อกำกับการออกเสียงให้ออกเป็นเสียงสั้นอ่านว่าเล็บนะคะคุณผู้ชมสี

0: อีเล็บไปต่อค่ะคำสุดท้ายนะคะถุงตีนถุงตีนคุณผู้ชมคะถอถุงในภาษาลาวหรือถอถุงในภาษาไทยนะคะเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านในนะคะสังเกตดูนะคะวิธีการจำคือถุงมีหัวอยู่ด้านในค่ะลากจากด้านล่างขึ้นไปเป็นหัวออกนะคะหัวออกค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะง่องั่วในภาษาลาวหางยาวนะคะง่องั่วเริ่มเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนลงไปด้านล่างยาวกว่าระดับบรรทัดนะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมค่ะอย่าลืมสระโอลดรูปค่ะสระโอลดรูปนะคะสระโอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นไม้กุ๋งหัวลงค่ะไม้กุ๋งนะคะเวลาการจำว่าไม่หันอากาศหัวลงค่ะหรือจำง่ายๆว่าไม้กุ๋งหัวลงค่ะเอาหัวคว่ำลงนะคะเราก็จะได้คำว่าถุงค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าตีนก็เหมือนภาษาไทยนะคะแต่ออกเสียงยาวค่ะเริ่มเลยนะคะต่อตาค่ะนะคะสะกดด้วยนอนกอย่าลืมนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะนะคะใส่สระอีค่ะนะคะถุงตีนนะคะก็หมายถึงถุงเท้านั่นเองคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาลาวไม่ได้ยากเลยค่ะอย่าปล่อยให้ความเข้าใจระหว่างภาษาต้องเป็นอุปสรรคระหว่างเราและลาวนะคะวันนี้เราเริ่มเรียนภาษาลาวไปด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจก็จะเข้าถึงภาษาลาวแล้วค่ะ
1: สบายดีอยากได้อย่างน้อ
2: เจ้ามีเครื่องแต่งกายอย่างขายแด
1: ห้านเฮามีทุกอย่างที่ท่านต้องการเลยเดแล้วท่านต้องการซื้อแนวใด
2: ข่อยอยากเบิ่งพวกตุ้มหูกับสายคอมีให้เบิ่งบ
1: ่มีเชิญทางนี้ได้เลยห้านเฮาแม่นมีตุ้มหูกับสายคอหลายแบบให้เลือก
2: มีสายคอที่เป็นค้ำบ
1: ่บ่มีทางห้านเฮามีแต่สายคอที่เป็นพวกแฟชั่นทั่วไปเท่านั้น
2: แต่ส่วนหลายทางห้านสินำเครื่องดีๆมาขายแม่นบ
1: ่แม่นแล้ว
2: ตุ้มหูนี่ราคาเท่าไ
1: หร่ราคา 2,000 กีบเจ้า
2: อันนี้แม่นของยี่ห้อแม่นบ
1: ่แม่นแล้วทางห้านเฮานำของมียี่ห้อทั้งหมดมาขายแต่อยู่ในช่วงที่เพิ่นลดราคา
2: สั้นบ่แล้วถ้าข่อยซื้อตุ้มหูนี่เจ้าสามารถบ้องหูให้ข่อยน้ำได้บ่
1: โดยทางห้านมีบริการเฮ็ดให้ฟรีเจ้า
2: ข่อยสิเอาสายคอกับตุ้มหูอันนี้มันใส่น้ำกันได้งามแท้ๆ
1: ได้เจ้าทางห้านเฮาสิแถมสีเล็บให้น้ำย้อนว่าสีเล็บนี่เป็นสินค้าตัวใหม่ห้านจึงมีแจกฟรีเจ้า
2: ขอบใจหลาย
1: ตอนนี้ในส่วนของผ้าเบียงและเสื้อซ่อนเมยิงเฮาก็ลดราคา 50% สนใจเบิ่งก่อนบ
2: ่มีแต่ผ้าเบียงบ่ที่ลดราคาม
1: ีถุงตีนน้ำลดราคาเป็นบางรายการเด้
2: แล้วผ้าเบียงราคาเท่าใดเจ้า
1: 50,000 กีบเอ้าถ้าเจ้าซื้อทั้ง2อย่างค่อยจะลดราคาให้ตื่มอีก
2: ตกลงค่อยเอาผ้าเบียงกับถุงตีนน้ำ
1: โดยทั้งหมด 65,000 กีบขอบใจหลายๆเด้อ
2: เจ้าเมื่อหน้าลุดหลายๆเด้อเ
0: ด้อคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาภาษาลาวเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมพอจะฟังแล้วรู้คำศัพท์เกี่ยวกับภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะถ้าหากยังรู้คำศัพท์ภาษาลาวเพิ่มยังไม่ครบหรือไม่ครอบคลุมเพราะวัฒนธรรมการใช้ภาษาระหว่างไทยกับลาวแตกต่างกันค่ะคุณผู้ชมจะพบนะคะว่ามีการใช้คำที่สั้นค่ะคุณผู้ชมประโยคสั้นๆแบบนี้แหละค่ะนะคะทำให้เราตีความอาจจะสับสนค่ะเพราะใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยนะคะดังนั้นในช่วงนี้เราจึงจะเอาประโยคสั้นๆเหล่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมมาขยายความว่าใช้อย่างไรและหมายความว่าอย่างไรนะคะจะทำให้เราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับภาษาลาวและอยู่ในรูปประโยคได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นค่ะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกของเรานะคะเป็นประโยคตอบรับค่ะ ประโยคตอบรับนะคะประโยคตอบรับหมายถึงอะไรหมายถึงประโยคที่เมื่อมีคนถามนะคะ

0: หรือมีคนพูดมาก่อนหน้านี้แล้วเราจะตอบเขาหรือรับเขาด้วยคำต่างๆต่อไปนี้นะคะประโยคตอบรับคำแรกนะคะแม่นแล้วแม่นแล้วหมายถึงใช่แล้วนั่นเองนะคะแม่นแปลว่าใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบรับด้วยคำว่าใช่แล้วก็ต้องพูดภาษาลาวด้วยคำว่าแม่นแล้วคุณผู้ชมคะแล้วลากเสียงยาวสักนิดนึงนะคะเพื่อจะแสดงความสุภาพค่ะถ้าเสียงห้วนไปคนลาวก็จะคิดว่าไม่สุภาพค่ะไปต่อนะคะสั้นบ่อสั้นบ่อคำนี้จะเสียงสั้นนิดนึงนะคะเป็นประโยคตอบรับได้เหมือนกันค่ะแปลว่าอย่างนั้นหรือถ้ามีใครสักคนพูดข้อความสักข้อความหนึ่งมาแล้วเราไม่แน่ใจเราอาจจะถามหรือตอบรับด้วยคำว่าสั้นบ่แปลว่าอย่างนั้นหรือค่ะไปต่อนะคะขอบใจหลายขอบใจหลายอันนี้ก็เป็นรูปประโยคอีกแบบหนึ่งในภาษาลาวนะคะแต่เป็นรูปประโยคตอบรับค่ะเพราะฉะนั้นข้อความจึงสั้นเพราะอะไรคะเพราะเราไม่ต้องอธิบายประโยคที่มาก่อนหน้านี้เพราะคนพูดได้พูดไปแล้วค่ะเพียงแต่เราตอบรับด้วยคำสั้นๆเท่านั้นนะคะขอบใจหลายแปลว่าขอบคุณนะคะหรือขอบใจคุณผู้ชมคะภาษาลาวหลายแปลว่ามากค่ะหลายแปลว่ามากนะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์คำนี้ที่ต้องเรียนรู้ค่ะขอบใจขอบใจภาษาลาวออกเสียงสั้นนะคะใจค่ะนะคะเราใช้นะคะแทนคำว่าขอบคุณในภาษาไทยได้เลยค่ะถ้าคุณที่คุณผู้ชมต้องการขอบคุณนะคะมีอาวุโสสูงกว่านะคะในภาษาไทยเราจะใช้ว่าขอบคุณแต่ในภาษาลาวเราใช้คำเดียวเลยค่ะคือคำว่าขอบใจใช้กับคนที่สูงกว่าหรือเท่ากันหรือต่ำกว่าเราก็ใช้คำว่าขอบใจจำไว้นะคะขอบใจหลายแปลว่าขอบคุณค่ะไปต่อนะคะโดยคำนี้เป็นคำตอบรับค่ะซึ่งคนไทยอาจจะเข้าใจผิดนะคะหรืออาจจะไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรคำนี้เป็นคำสั้นๆแต่เป็นรูปประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามีใครสักคนพูดประโยคนึงมานะคะแล้วคุณผู้ชมเห็นด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ตอบรับด้วยคำว่าโดยแปลว่าใช่ค่ะถูกแล้วค่ะหรืออาจจะหมายถึงค่ะหรือครับเฉยๆซึ่งเป็นประโยคตอบรับเลยนะคะฝึกไว้นะคะคุณผู้ชมถ้าไปได้ยินคำนี้ในภาษาลาวโดยแปลว่าใช่ค่ะถูกแล้วค่ะค่ะหรือครับแปลว่าเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณผู้ชมพูดนะคะไปต่อค่ะคำนี้ใช้เหมือนกันกับภาษาไทยนะคะและอาจจะได้รับอิทธิพลจากภาษาอังกฤษเหมือนกันคือคำว่าตกลงตกลงหมายถึงตกลงค่ะบริบทนี้นะคะใช้กับคนที่อยู่ในสังคมเมืองมากกว่าคนที่อยู่ในสังคมรอบนอกค่ะคุณผู้ชมหมายถึงเห็นด้วยยินดีและเป็นการตอบรับด้วยคำสั้นๆแต่เป็นรูปประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะภาษาลาวไม่ได้ยากนะคะลองมาทวนกันดีกว่าค่ะว่าเรามีรูปประโยคตอบรับด้วยคำว่าอะไรบ้างประโยคแรกเลยนะคะแม่นแล้วแม่นแล้วใช่แล้วสั้นบ่อสั้นบ่อแปลว่าอย่างนั้นหรือไปต่อค่ะขอบใจหลายขอบใจหลายแปลว่าขอบคุณหรือขอบใจมากค่ะโดยแปลว่าใช่ค่ะค่ะครับส่วนสุดท้ายค่ะตกลงค่ะตกลงแปลว่าตกลงค่ะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมล่ะคะตกลงจะเรียนภาษาลาวหรือยังคะ
1: รัฐบาลกำหนดให้ผู้หญิงลาวที่ทำงานสังกัดหน่วยงานรัฐและเอกชนสวมใส่ผ้าถุงหรือผ้าสิ้นลาวในการทำงานชุดทำงานราชการของผู้หญิงลาวที่ทำงานตามองค์การต่างๆหรือที่หมายถึงรัฐกรที่เป็นพนักงานของรัฐและพนักงานธุรกิจเอกชนก็นุ่งสิ้นโดยทั่วไปยกเว้นคนที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวเท่านั้นจึงสามารถแต่งกายตามความชอบได้แต่ก็ยังมีข้อกำหนดที่ทำให้ต้องนุ่งสิ้นในบางโอกาสอยู่คือเมื่อต้องเข้าร่วมงานในโอกาสสำคัญก็จะนิยมนุ่งสิ้นเช่นกันนอกจากนี้หากเป็นพิธีกรดาราผู้ที่ทำงานเบื้องหน้าทางโทรทัศน์หรือโทรภาพลาวก็ต้องนุ่งสิ้นเป็น

ส่วนใหญ่ไม่เพียงแต่พนักงานรัฐเท่านั้นที่ต้องสวมใส่สิ้นไปทำงานแต่ผู้ที่มาติดต่อราชการก็ควรแต่งกายให้สุภาพด้วยคือหากเป็นผู้หญิงก็ควรให้เกียรติสถานที่โดยการนุ่งสิ้นมาติดต่อราชการและสิ้นที่นิยมสวมใส่ในชุดพนักงานต่างๆนั้นก็เป็นผ้าไหมลาวหรือผ้าท้องถิ่นซึ่งคนลาวจะแยกระหว่างสิ้นที่สวมใส่อยู่บ้านกับสิ้นที่สวมใส่มาทำงานหรือติดต่อราชการจากลวดลายหรือตีนหรือเชิงของสิ้นนั่นเองส่วนพนักงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆทั้งภาคธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศลาวรัฐก็รณรงค์ให้ผู้หญิงแต่งกายด้วยผ้าสิ้นเหมือนกันเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อวัฒนธรรมลาวดังนั้นหากผู้ที่ต้องมีกิจหรือไปติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในลาวก็ควรหาซื้อผ้าถุงหรือสิ้นแบบลาวมาเตรียมไว้บ้างเพื่อให้เกียรติกับผู้ที่เราจะคบค้าสมาคมและเมื่อคนลาวเห็นเราแต่งกายด้วยสิ้นก็คงจะมีความประทับใจในการทำงานหรือทำธุรกิจร่วมกันมากกว่าการแต่งกายโดยไม่รู้วัฒนธรรมลาวส่วนการสวมใส่เสื้อนั้นผู้หญิงจะนิยมใส่เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อผ้าไหมที่ตัดเย็บและออกแบบให้มีความทันสมัยก็ได้โดยหาซื้อได้ในตลาดหรือเมืองสำคัญทั่วๆไปราคาไม่แพงเพราะมีการจำหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งเป็นการส่งเสริมการออกแบบผ้าพื้นเมืองของลาวเช่นกันส่วนประโยชน์ทางอ้อมของการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองและสิ้นของพนักงานรัฐและเอกชนเหล่านี้คือเป็นการให้ผู้หญิงสำรวมกิริยามารยาทเพราะการสวมใส่สิ้นจะบังคับไม่ให้สามารถวิ่งหรือนั่งในท่าทางที่ไม่เหมาะสมดังนั้นจึงเป็นการรักษาวัฒนธรรมของผู้หญิงลาวทำให้อ่อนหวานขึ้นด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวหมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลแล้วนะครับเราขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะคร
0: ับ
1: ตัวเลขออกมาก็คือ 13,466 เกาะนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได้นะครับซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆเกาะนั้นเกาะน
0: ี้เข้ามาทีละนิด
1: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
0: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
1: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าทั้งนั้นเราเป็นคนอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
0: เป็นหมู่เกาะเลย
1: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
0: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
1: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ 1,900,000 กว่าตารางกิโลเมตร
0: ครับ
1: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนแล
0: ้วเราใช้จนเกือบหมดแล้ว
1: ใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
0: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
1: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
0: ครับ
1: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
0: ใช
1: ่ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่ายทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะ คนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมะละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยจากการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ์300ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อะไรก็ตามวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ unity in diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได้
0: คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได
0: ้เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราชผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
1: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
0: ครับ
1: อาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดครองของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
0: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
1: ใช่2ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมะละกาเมื่อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าให้เหนือช่องแคบมะละกาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมะละกาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัตช
0: ์
1: นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมะละกาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมะละกานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
0: ั่นน่ะสิ
1: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
0: ม
1: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารเนี่ยต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลสุกาโนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลสูฮาโตนะครับนายพลสูกาโนถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลสูฮาโต ก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูกาโน่และนายพลซูฮาโต้อยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
0: ครับ
1: เพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียเนี่ยลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโต้นะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับ แต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
0: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
1: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
0: ที่มันสอดคล้องต้องกัน
1: ใช่ครับ
0: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
1: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
0: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
1: สวัสดีครับ
0: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นครับ
2: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนน
0: แล้วเสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
2: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคน
0: คนเยอะ
2: ดังนั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนเนี่ยจะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญและเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
0: ยังไงฮะ
2: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนาด
0: เป็นแพเลย
2: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
0: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
2: ้ครับ
0: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
2: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็นสองค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่ายหนึ่งก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเรื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราชนเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
0: คร
2: ั้งนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจละฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็น เอวกิ่วที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดในปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสเลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือในคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวเนี่ยช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษแล้วพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
0: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
2: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
0: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต์
2: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนน่ะกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามน่ะเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
0: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะฮะ
2: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
0: สู้ชีวิต
2: มากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
0: เพราะคนก็เยอะนะ
2: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่นะอย่างเช่นคนนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
0: ชงชางเลย
2: ไม่ไปหาที่
0: ร
2: ักประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มี
0: ไง
2: เนื่องจากว่ามีคนเยอะพื้นที่อาศัยเนี่ยแคบ2จะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
0: ไม่สนใจกัน
2: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที่เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันน่ะชีวิตไม่ถูกนะครับ
0: เฝอชามนึงก็ 7-80 แล้วนะฮะ
2: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามเนี่ยยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กัน

0: ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
0: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
1: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเราเลย
0: ไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
1: คือต้องมีสมมติบ้านหลังหนึ่งสองล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
0: ใช่เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
1: ้
0: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาอ้าวเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
1: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไปนะ
1: ครับ
0: ซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
0: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี่มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: เขาอยู่ติดทะเล
0: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นๆของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
1: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575 MHz นะคะและดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการของท่านในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณเคนเนตกวาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคนเนตคะเราขอเรียกสั้นๆว่าคุณเคนนะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณเคนคะคุณเคนพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนคุณเคนเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
1: ผมเรียนภาษาไทยในเมืองไทยจากโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนสอนภาษาแถวชิดลมนะครับเรียนทั้งหมดประมาณ5เดือนครับ
0: 5เดือนเท่านั้นเองเหรอคะสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนขนาดน
1: ี้ขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนมาเป็นประจำการในเมืองไทยนักการทูตสิงคโปร์ทุกคนต้องเรียนภาษาไทยก่อนแล้วก็ส่วนผมเรียนครู2คนที่ถือว่าเป็นครูที่ดีนะครับเพราะว่าพวกเขาสอนภาษาแบบสนุกสบายๆไม่ค่อยเครียดมากก็เลยทำให้ผมอยากจะเรียนสนใจเรียนแล้วก็อยากจะตั้งใจเรียนภาษาไทยนะครับ
0: ต้องถือว่าเป็นความเก่งของคุณเคนนะคะที่เรียนภายใน5เดือนสามารถพูดภาษาจะให้ได้ชัดเจนมากขนาดนี้ตอนนี้คุณเคนมาประจำการที่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะ
1: 2ปีกว่านะครับ
0: 2ปีกว่าย
1: ังไม่ถึง3ปีย
0: ังไม่ถึง3ปีนะคะคุณเคนมีตำแหน่งเป็นเลขานุการเอกของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตำแหน่งเลขานุการเอกเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างคะ
1: ครับผมเป็นเลขานุการเอกในฝ่ายการเมืองนะครับก็คือหน้าที่หลักของผมคือดูแลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์แล้วก็หาช่องทางสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ อย่างเช่นผมมีหน้าที่ประสานการมาเยือนของเจ้าหน้าที่สิงคโปร์เวลาพวกเขามาเมืองไทยแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไทยไปสิงคโปร์ผมก็มีหน้าที่ช่วยประสานตรงนั้นด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นผมก็มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการทูตไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็เป็นสิ่งที่นักการทูตทุกคนต้องเรียนรู้นะครับ
0: สถานทูตสิงคโปร์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่การทูตประจำสักกี่คนคะในประเทศไทย
1: ของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เรามี11คนนะครับ
0: 11คน
1: รวมไปถึงท่านทูต
0: รวมถึงท่านทูตด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสถานทูตขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็ก
1: เป็นสถานทูตขนาดกลาง
0: ขนาดกลาง11คนนะคะท่านผู้ชมทุกคนพูดภาษาไทยได้เหมือนกันหมดไหมคะ
1: พูดได้นะครับ
0: พูดได้
1: แต่ความสามารถอาจจะไม่เท่ากัน
0: แต่ว่าเรากำลังมาคุยถูกท่านแล้วนะคะเพราะว่าคุณเคนเนี่ยดูแลภาพรวมความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์อยากให้คุณเคนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์มันในปัจจุบันนี้ก็ดีมากนะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือว่าความขัดแย้งอะไรเลยนะครับเรามีความร่วมมือในหลายๆด้านทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับผมก็คิดว่าสิงคโปร์โชคดีมากที่มีประเทศไทยเป็นมิตรเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่ยอมรับสิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษประมาณ53ปีที่แล้วครับแต่ก็จริงๆแล้วไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ยาวกว่านั้นหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่รัชกาลที่5เสด็จมาประมาณ150ปีที่แล้วครับแล้วตอนนั้นพระองค์ท่านพระราชทานรูปปั้นช้างทองสำริดให้กับสิงคโปร์ตอนนี้รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่หน้าตึกเก่าของรัฐสภาสิงคโปร
0: ์
1: กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วครับ
0: มีความใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เมื่อ150ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนี้ปัจจุบันความสัมพันธ์ก็ยังขยายไปในทุกๆด้านอย่างที่คุณเคนว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการศึกษาคุณเคนคิดว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์คือด้านไหนคะ
1: คือผมคิดว่าความเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างคนไทยครับคนสิงคโปร์มันสูงมากครับ เนื่องจากว่ามีการแลกเปลี่ยนในหลายๆระดับในหลายๆด้านระหว่างคนไทยกับคนสิงคโปร์ผมก็เข้าใจว่านับจากสถิติมีคนสิงคโปร์ประมาณ1ล้านคนเข้ามาเมืองไทยทุกปีไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือว่ามาทำธุรกิจหรือว่าอะไรเงี้ยก็ตามนะครับแล้วส่วนคนไทยไปสิงคโปร์มีจำนวนมากกว่า 500,000 คน
0: ค่ะเรียกว่าการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนของ2ประเทศเนี่ยมีค่อนข้างมากมีความใกล้ชิดกันคือเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเราได้ทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการที่จะผลักดันนโยบายที่จะเป็นสมาร์ทเนชั่นนโยบายสมาร์ทเนชั่นเนี่ยคืออะไรคะคุณเคน
1: นโยบายสมาร์ทเนชั่นเป็นนโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับเพื่อที่จะผลักดันอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนชาวสิงคโปร์ที่แล้วโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรอย่างนี้
0: เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เป็นประชาชนสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันการพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากนวัตกรรมเช่นกันคุณเคนคิดว่านโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์กับนโยบาย Thailand 4.0 เนี่ยจะสามารถเติมเต็มให้กันและกันเราจะสามารถร่วมมือกันในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นยังไงคะ
1: จริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยกันกำลังพาร่วมกันในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นธนาคารกลางไทยกับสิงคโปร์ตกลงแล้วว่ามีแผนเชื่อมโยงการจ่ายเงินออนไลน์ของไทยกับสิงคโปร์ซึ่งในสิงคโปร์เรียกว่า PayNow แล้วก็ในไทยเรียกว่า PromptPay
0: ครับ
1: ก็ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยเพื่อที่จะให้แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง
0: ค่ะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสิงคโปร์เราจะสามารถใช้พร้อมเพย์จ่ายเงินให้กับสินค้าและบริการในสิงคโปร์ได้เลยอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: น่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางมาก็จะใช้เพย์นาวจ่ายให้กับการซื้อข้าวของในประเทศไทยได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้จ้าจะเป็นประโยชน์เราก็จะรอคอยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเมื่อกี้คุณเคนบอกว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสูงสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยประชาชนเดินทางมา1ล้านคนต่อปีในขณะที่ไทยก็เดินทางไปสิงคโปร์กว่า 500,000 คนต่อปีทางสถานทูตเนี่ยมีแผนในปี2561นี้ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนยังไงบ้างคะ
1: ทางสถานทูตสิงคโปร์เองนะครับเราจะมีแผนจะเทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์นะครับในกลางปีนี้นะครับงานนี้ก็เราปีแรกคือประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่4ปีที่5นะครับ
0: ปีที่5ค่ะ
1: ปีที่5นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศแล้วก็เป้าหมายก็คือเราอยากจะใช้หนังสิงคโปร์ให้กับผู้ชมชาวไทยให้ดูว่าหนังสิงคโปร์คืออะไรเพราะว่าหนังสิงคโปร์ไม่คนไทยไม่ค่อยนิย
0: ม
1: ไม่ค่อยนิยมดูแล้วก็จริงๆแล้วคนต่างชาติไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนของประเทศอื่นก็ไม่ค่อยสนใจหนังสิงคโปร์แต่ว่าเราอยากจะให้คนไทยมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ค่ะจะเทศกาลหนังสิงคโปร์ที่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
1: ช่วงกลางปีนี
0: ้กลางปี
1: แต่ยังไม่ได้กำหนดเดือนไหนนะครับ
0: ค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาติดตามเทศกาลหนังสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูตนะคะเชื่อว่าคนไทยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าแนวการสร้างหนังของสิงคโปร์จะแตกต่างจากของประเทศไทยมากน้อยอย่างไรคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยสิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนนะคะอาเซียนเองเนี่ย ไทยและสิงคโปร์ก็ถือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาตั้งแต่ต้นนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยอาเซียนอายุ51ปีแล้วเรียกว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเต็มที่สิงคโปร์ประธานอาเซียนในปีนี้เนี่ยจะผลักดันขับเคลื่อนอาเซียนไปในทิศทางไหนคะ
1: ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้นะครับสิงคโปร์จะมี2ทีมในภาษาอังกฤษเรียกว่า resilience กับ innovation หรือว่าในภาษาไทยก็คือการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็นวัตกรรมนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มีความคิดว่าโลกนี้กำลังจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็เลยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่อย่างเช่นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายแล้วก็ความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนต้องร่วมมือกันเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายเหล่านี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือโลกนี้เหมือนกับกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือว่ามีการปฏิวัติดิจิทัลกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คืออยากจะให้อาเซียนทั้ง10ประเทศร่วมมือกันเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับ
0: จากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือในเรื่องของความท้าทายในด้านต่างๆนะคะ คุณเคนได้เล่าให้เราฟังถึงแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนของสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนนะคะในมุมมองของคุณเคนเนี่ยคุณเคนคิดว่าสิงคโปร์กับไทยจะมีประเด็นความร่วมมืออะไรที่เราจะผลักดันในกรอบอาเซียนได้อีกบ้างคะ
1: ผมคิดว่าช่วง2ปีนี้เป็นที่ดีสำหรับไทยกับสิงคโปร์เพราะว่าปีนี้สิงคโปร์เป็นประธานแล้วก็ปีหน้าไทยจะรับช่วงต่อไปก็เลยเราทั้งสองประเทศมีโอกาสร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันอาเซียนในทิศทางเดียวกันอย่างที่ผมกล่าวแล้วครับก็คือ เรื่องนวัตกรรมดิจิทัลเพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์กับรัฐบาลไทยสนใจเรื่องนวัตกรรมสิงคโปร์มีนโยบาย Smart Nation แล้วก็ไทยมีนโยบาย Thailand 4.0 ก็เลยเราในฐานะประธานอาเซียนนะครับสิงคโปร์จะอยากจะสร้างอาเซียน Smart Cities Network อย่างที่ได้กล่าวแล้วก็ผมเข้าใจว่าไทยประเทศไทยสนใจเรื่องนี้ยังดีนะครับก็อยากจะสนับสนุนความคิดความริเริ่มของสิงคโปร์นะครับในเรื่องนี้นะครับ
0: ในเรื่องของเมืองอัจฉริยะเครือข่ายเมืองอัจฉริยะต่อไปในประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยนะคะส่งเสริมให้เครือข่ายการเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยมีความเข้มแข็งของอาเซียนต่อไปนะคะคุณเคนคะอาเซียนเองผลักดันสิ่งที่เรียกว่าการมีอาเซียนเป็นแกนกลางหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลิตี้มาตลอดนะคะขณะนี้เนี่ยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางก็คือความตกลงการค้าเสรีซึ่งอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์กับไทยเองเนี่ยก็ได้ร่วมผลักดันมาตั้งแต่ต้นในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสิ่งที่เราเรียกว่า RCEP นะคะหรือว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเรื่องอาเซียนเนี่ยประเทศอาเซียนจะได้ประโยชน์ยังไงคะ
1: ผมคิดว่า RCEP เนี่ยจะอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยนะครับเพราะว่า RCEP จะลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ทางการลงทุนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโตเร็วขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อตกลงอาเซียนอาเซียนเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของอาเซียนก็คือว่าอาเซียนทั้ง10ประเทศอยากจะสร้างภูมิภาคที่มีส่วนร่วมที่มีที่จะเดินก้าวหน้าได้เพื่อที่จะให้ประชาชนอาเซียนทุกของทุกประเทศนะครับได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
0: ค่ะค่ะ เรียนท่านผู้ชมทราบนะคะอาเซปเนี่ยเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเมื่อเจรจาเสร็จแล้วซึ่งคาดว่าจะเจรจากันเสร็จภายในปีนี้นะคะสมาชิกของอาเซปเนี่ยก็คือประเทศอาเซียนพื้นฐาน10ประเทศนะคะบวกกับประเทศคู่เจรจาอีก6ประเทศก็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียด้วยเหตุนี้อาเซปจึงเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยตามที่คุณเคนได้บอกเมื่อไหร่เจรจาเสร็จเนี่ยอันนี้จะเป็นกรอบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั้งนอกอาเซียนในอาเซียนผู้ค้าทั้งนอกและในอาเซียนสามารถค้าขายสามารถลงทุนกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้นโดยเร็วแล้วก็สามารถมีผลบังคับใช้โดยเร็วนะคะสืบเนื่องจากอาเซปเนี่ยจริงๆอาเซียนกับสิงคโปร์กับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากนะคะสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นนักลงทุนอันดับ2ของไทยมาอยู่แล้วนะคะโดยถือว่าเป็นนักลงทุนอันดับ1ของอาเซียนในประเทศไทยนะคะคุณเคนคิดว่าถ้าอาเซปเสร็จสิ้นเจรจาเสร็จสิ้นหรือว่าการที่อาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้นักลงทุนสิงคโปร์สนใจมาลงทุนในไทยเพิ่มไหมคะ
1: แน่นอนนะครับผมคิดว่านักลงทุนสิงคโปร์จะสนใจลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าข้อตกลงเหล่านี้ก็จะทำให้จะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ส่วนAEC หรือว่า RCEP มันจะลดอุปสรรคทางการค้าหรือว่าลด trade barriers ระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับSMEs เพราะว่า SMEs ส่วนมากก็ไม่ค่อยสามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกไปยังต่างประเทศก็เลยข้อตกลงแบบนี้ก็จะมีเป็นผลดีสำหรับ SMEs หรือว่า SMEs ของสิงคโปร
0: ์ค่ะเราพูดถึง SME ซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่า connectivity หรือว่าการสร้างความเชื่อมโยงซึ่งรวมไปถึงตั้งแต่การสร้างความเชื่อมโยงทางด้านกายภาพอย่างเช่นว่าสร้างถนนสร้างสะพานเพื่อที่จะให้เราสามารถไปมาหาสู่กันง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้างซอฟต์คอนเน็กติวิตี้คือในแง่ของกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะให้เราสามารถทำมาค้าขายกันมากยิ่งขึ้นคุณเคนคิดว่าตอนนี้ในเรื่องของคอนเน็กติวิตี้เนี่ยอาเซียนจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อที่จะให้มันเป็นการลดช่องว่างในการพัฒนาแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME
1: ครับผมคิดว่าประเด็นนี้ก็มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากสำหรับอาเซียนนะครับคำถามก็คือเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าคำถามแบบนี้คืออยู่ในจิตสำนึกของผู้นำระดับสูงของอาเซียนหรือว่าอยู่ในจิตสำนึกของอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่อาเซียนนะครับก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปอะไรที่อาเซียนกำลังจะทำอย่างเช่นนโยบายเครือข่ายเมืองอัจฉริยะหรือว่า ASEAN Smart Cities Network ก็จะมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ไม่อยากให้ใครอยู่ข้างหลังถูกทิ้งแล้วก็ผมก็มีความหวังว่าเราจะทั้งอาเซียนทั้ง10ประเทศสามารถลดช่องว่างการพัฒนาได้นะครับในอนาคต
0: ค่ะซึ่งเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนานะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อาเซียนเราผลักดันมาตลอดวันนี้สิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็จะส่งไม้ต่อให้ประเทศไทยเป็นประธานต่อซึ่งประเทศไทยก็จะยังผลักดันในเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนาต่อไปถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะ
1: คร
0: ับ เราถามคำถามหนักๆจากคุณเคนมาหลายคำถามแล้วนะคะเราจะถามคำถามสบายๆ บ้างคุณเคนอยู่ในประเทศไทยมา2ปีครึ่งแล้วนะคะคุณเคนคิดว่าการที่ได้มาทำงานเป็นนักการทูตในประเทศไทยเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างไหมคะ
1: มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับเพราะว่า กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักการทูตหรือว่าคนต่างชาติด้วยนะครับผมอยู่ในเมืองไทย2ปีกว่าแต่ไม่ค่อยอยากกลับสิงคโปร์เพราะว่า อยู่ในกรุงเทพก็สบายสบายมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำ
0: ครับ
1: อาหารก็อร่อยคนก็มีนิสัยดีนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับสำหรับผมครับ
0: ค่ะคุณเคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวบ้างไหมคะหรือว่าทำงานหนัก
1: ได้ไปเที่ยวนะครับผมมีโอกาสไปต่างจังหวัดบ่อยปีละประมาณ3ครั้ง4ครั้งอะไรแบบนี้ครับแต่ก็ชอบไปต่างจังหวัดเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบเดินป่าชอบปีนภูเขาก็เลยล่าสุดแล้วผมได้ไปเขาใหญ่นะครับเดินที่แล้วครับ
0: ได้ไปเขาใหญ่แล้วได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกไหมคะที่คุณเคนอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปอะครับ
1: ผมอยากไปกระบี
0: ่
1: ยังไม่มีเวลาไป
0: ต้องมีให้ได้หาเวลาไปให้ได้นะคะเพราะว่ากระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สวยงามมากๆนะคะอาจจะมีทั้งป่าอาจจะไม่ใช่ป่าอย่างเขาใหญ่จะเป็นป่ากงกลางซึ่งก็ครูค่ะให้เห็นกับตานะคะเมื่อกี้คุณเคนพูดแล้วว่าอาหารไทยอร่อย
1: ค
0: นสิงคโปร์นิยมทานอะไรคะของอาหารไทยประเภทไหน
1: คนสิงคโปร์นิยมทานอาหารไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาหารไทยมีรสชาติไม่ต่างกับอาหารสิงคโปร์มากนะครับแล้วรสชาติอาหารไทยเป็นรสชาติที่เหมือนกับน่าสนใจมากเพราะว่ามีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มผสมกันในจานเดียวกันครับความเผ็ดด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็ชอบกินต้มยำกุ้งผัดไทยหรือว่าส้มตำผมชอบกินส้มตำมากที่สุดครับ
0: คุณเคนชอบทานส้มตำชอบทานอาหารอีสานเหรอคะหรือว่าส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียว
1: ครับใช่ครับ
0: ชอบทานอาหารอีสานมากที่สุดนะคะ
1: คร
0: ับ คุณเคนคะประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารถ้าเราเรียกก็อาหารข้างทางเนี่ยแหละหลายๆนิตยสาร CNN ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นอันดับต้นของโลกเลยทีเดียวคุณเคนชอบทานสตรีทฟู้ดไหมคะ
1: ชอบทานสตรีทฟู้ดเลยครับ
0: มีแหล่งที่ไหนที่คุณเคนชอบไปคะ
1: ใกล้ๆบ้านหน่อยครับใกล้บ้านผมมีร้านอาหารอีสานครับที่มีส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพเลยนะครับ
0: ที่ไหนคะเนี่ยต้องสอบถาม
1: แถวสาราแดง
0: สาราแดงนะคะ
1: ชื่ออีสานแซ่บ
0: อีสานแซ่บส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมตามรอยคุณเคนไปได้เลยค่ะถามคุณเคนนิดนึงค่ะคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์ 500,000 กว่าคนต่อปีนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะและก็ยังจะมีจำนวนมากที่ยังสนใจจะไปเที่ยวสิงคโปร์สถานที่เที่ยวยอดนิยมของสิงคโปร์เนี่ยคือที่ไหนคะ
1: สถานที่ยอดนิยมก็คือ Gardens by the Bay หรือว่า Orchard Road คนไทยชอบไปสถานที่สองแห่งนี้นะคร
0: ับ ค่ะแล้วมีที่ไหนไหมคะที่เป็นที่ที่คนไทยจะยังไม่รู้จักเป็นคล้ายๆกับSecret Gem Best Kept Secret ของสิงคโปร
1: ์ผมคิดว่าในสิงคโปร์มีเกาะนี้เรียกว่าพูลาอูบินเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่นอกชายฝั่งสิงคโปร์นอกชายฝั่งเกาะใหญ่ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วธรรมชาติของสิงคโปร์สู้ประเทศไทยมาได้แต่ว่าผมคิดว่าไปเที่ยวเกาะนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจะให้มุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยจะสามารถเห็นว่าชีวิตของคนสิงคโปร์ประมาณ40ปีที่แล้วหรือว่า50ปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามไปที่พูลาอูเบนถ้าจะไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะเป็นข้อแนะนำจากคุณเคนค่ะคุณเคนครับคนไทยเนี่ยก็จะมองว่าคนสิงคโปร์เป็นคนที่เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะ

0: สงสัยว่าคนสิงคโปร์เนี่ยเขาสนใจทำอาชีพข้าราชการกันไหมคะแล้วเขามองนักการทูตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ข้าราชการสิงคโปร์ก็คนสิงคโปร์ก็ชอบเป็นข้าราชการเพราะว่าอาชีพข้าราชการมีรายได้มั่นคงแล้วก็ไม่ค่อยถูกไล่ออกไม่ถูกไล่ออกเลยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็รายได้ไม่ค่อยต่างจากภาคเอกชนมันเยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืองานของข้าราชการสิงคโปร์ในปัจจุบันนี้มันน่าสนใจหรือว่าน่าตื่นเต้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อน
0: เป็นงานที่น่าตื่นเต้นคือทุกวันนี้คนสิงคโปร์ก็ยังสนับสนุนถ้าหากว่าจะบอกว่าลูกจะไปเป็นข้าราชการเนี่ยก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่สามารถสนับสนุนได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะค่ะท่านผู้ชมคะอยากให้คุณเคนเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะทำงานเป็นนักการทูตมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรสนุกอยากจะเล่าที่ผ่านมาที่เคยประสบมาบางคนอาจจะมองไม่รู้ว่าที่สิงคโปร์เป็นไหมคือคนไทยเนี่ยมักจะมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนอยู่ในละครท่านจะได้ไปจิบวายตามงานปาร์ตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสิงคโปร์เขามองเป็นแบบนี้ไหมคะ
1: เขามองเหมือนกันครับที่สิงคโปร์แต่ว่าความจริงคือไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ใช่ในชีวิตจริงนักการทูตเป็นยังไงคะคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ในชีวิตจริง
1: คือต้องมีต้องทำอะไรที่ไม่ค่อยดูดีอย่างเช่นนักการทูตบางครั้งก็ต้องเป็นผู้ถือของผู้ยกของให้กับVIP หรือว่าต้องเป็นคนที่จดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ให้กับผู้นำประเทศ
0: ค่ะคือเรียกว่าทำทุกอย่างได้ต้องทำทุกอย่างได้หมด
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่ยกของจดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทำทุกอย่างนะคะรวมทั้งเขียนประเด็นให้กับผู้ที่ไปพบกันพูดคุยสนทนากันด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็อันนี้นะคะคือชีวิตจริงของนักการทูตค่ะไม่ว่าจะเป็นนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์เรายืนยันนะคะว่าชีวิตนักการทูตไม่ได้สบายเหมือนอยู่ในละครค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายนี้เนี่ยถามคุณเคนเผื่อว่าจะฝากทางวิทยุสรานรมรายการรอบบ้านเราของเราเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
1: ผมอยากจะพูดว่าผมมันโชคดีมากที่มีโอกาสทำงานในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีโอกาสเจอคนไทยหลายๆคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีนิสัยที่ดีเพราะว่าผมอย่าง3ปีมาที่อยู่เมืองไทยผมมีประสบการณ์ที่ดีมากนะครับแล้วเวลาถึงจะเวลาที่ผมกลับไปสิงคโปร์ผมจะรู้สึกเหมือนเศร้ามากนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรานำท่านมาพบกับคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณเคนเองก็ได้เล่าประสบการณ์ของคุณเคนให้เราฟังอย่างเต็มที่นะคะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ค่ะทางรายการรอบบ้านเรานะคะก็ยังคงออกอากาศให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางของวิทยุสรานรมนะคะ AM 1575หรือช่องทาง Facebook สรานรมเรดิโอนะคะ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สวยงามภายในสถานเอกอัครราชทูตมีการจัดแสดงของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประดับด้วยงานศิลปะผ้าไหมที่สวยงามและมีชื่อที่ลึกซึ้งว่า Tied Together หรือผูกพันไว้ด้วยกันโดยศิลปินชาวไทยเชื้อสายอเมริกันคุณพัชรินทร์พิบูลสงครามสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้จะมุ่งเน้น2ประเด็นหลักคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อาเซียนไทยจะรับไม้ต่อในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าโดยจะผลักดันความเชื่อมโยงของอาเซียนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

0: ริปบวกหนึ่งอาเซียนฮึบฮึบหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะไว้เฮ้ยนอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะตะวัน
1: เฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
0: อย่ามาแขวะเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
1: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
0: เฮ้ยไม่ช่วยแล้วยังจะมาย้ายอีกนะอรุณสวัสดิ์ครับเนซ่าอะไรนะอรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับงั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลยตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันเนี้ยเราจะไปประเทศไหนกันหรอเนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยแฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะงั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
2: แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
0: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดีได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
2: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
0: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอ่ะ
2: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี
0: ้อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอ่ะ
2: นี่คือตึกเปโตนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมาเลเซียก็ว่าได
0: ้แสดงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
2: ใช่แล้วล่ะตอนเนี้ยเราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
0: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
2: แป๊บนึงนะฮะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยขึ้นมางั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ300,000กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือ

0: ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
1: เฮ้เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
0: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
1: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
0: ส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
1: แล้วเราจะไปไหนกันต
0: ่อแป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่ละกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
1: เมืองอะไรเหรอครับ
0: เดี๋ยวก็รู
2: ้ท่องโลก10+1อาเซียน
1: ว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอะแล้วที่เนี้ยเมืองอะไรเหรอครับ
0: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
1: เมืองราชการเหรออู้ทำไมเรียกงั้นนะครับ
0: ก็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
1: ใหม่ขึ้นมาขนาดเนี้ยประเทศมาเลเซียเนี่ยมีที่มายังไงเหรอครับ
0: เดี๋ยวนะเรามาดูกำเนิดมาเลเซียจากบันทึกข้อมูลกันดีกว่าเดิมทีดินแดนต่างๆในแหลมมาลายูมีบทบาทมากในการติดต่อค้าขายทางทะเลซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรมะละกาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมะละกาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2500สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช2506ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซารวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่ายังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนครรัฐโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
1: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังเลยอ่ะ
0: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบนี้ก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อ่ะจ้ะ
1: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
0: ใช่ๆแล้วล่ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอ่ะธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูแกมิลังมีความหมายว่าธงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นริ้วสีขาวสลับแดง14แถบหมายถึงรัฐในสหพันธ์มาเลเซียทั้ง13รัฐกับรัฐบาลกลางมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีน้ำเงินข้างในมีรูปจันเซียวและดาว14แฉกสีเหลืองรูปจันเซียวหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึง

0: สีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
1: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
0: อู้นี่ก็เที่ยงแล้วเนซ่าว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็นะเนซ่าแลกเอาไว้ยังเหลืออยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
1: โอ้ขอบคุณครับเอ๊ถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
0: ตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
1: อ๋อเตอรีมากาเซ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบาฮาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอยากสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ
1: งั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
0: เอาล่ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
1: ได้เลยห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
1: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
0: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
1: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองนี้นะเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
0: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยชะละ
1: นี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
0: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
1: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่ใช่อ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอ่ะ
1: คือตะวันอยากไปแวะอีกที่หนึ่งก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าวะ
0: ที่ไหนหรอ
1: ปีนัง
0: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
1: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอ่ะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับโดยตอนนั้นมีชื่อว่าเกาะมากแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษสมัยก่อนโน้นน่ะคนไทยก็เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่เกาะปีนังเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
0: อ๋อได้ๆงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะที่นี่คือสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลปีนังในฐานะเมืองอาณานิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดินแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได
1: ้ในความโชคร้าย

0: ็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
1: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
0: ได้ครับแต่ว่าตะวันอยากกลับรถไฟอ่ะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
1: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิจู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวันอุ๊ย
0: ตะวันขอโทษตะวันลืมไปอ่ะเอาไว้ตะวันโตอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อ่ะ
1: อ
0: ่
1: ะงั้นพูดตามเนซ่านะสลามาติงกอล
0: สลามาติงกอลแปลว่าอะไรเหรอครับ
1: แปลว่าลาก่อนงี้ล่ะ
2: สลามาติงกอลมาเลเซีย

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: looks so อร่อยมากมากวิ่งพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: ออกมาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยาเนี่ยนะคะคือมาจากคนละทวีป
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม

0: so good.
1: Yeah?
2: Nice.
1: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
0: right,
1: be, eating,
0: right?
1: You'll be eating like 10 chilies.
3: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是适时于在家到和每个角落里都能找到的味道。
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
1: เลเชีย

0: กลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักสานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทำ2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงพิสานแล้วก็เฮ็ดตะก้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทำไรทำนาค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเปิ้นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเปิ้นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
4: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
5: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะ

0: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักสานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือดีมาตลอด
1: ที่ชุมชนร่วมสืบสาน
2: คือการถามอายุเด็กนะครับการถามอายุเด็กจะใช้คําว่าเหมยนะฮะซึ่งแปลว่ากี่ในการถามนะครับตามรูปแบบประโยคนี้นะฮะนําในแอมเลนเหมยต่วยนะครับเราสามารถเติมคําว่าเลนหรือละคําว่าเลนก็ได้นะฮะต่อมานําในกอนเหมยต่วยนําในเจ๋าเหมยต่วยนะครับซึ่งอาจจะแปลว่าปีนี้หลานกี่ขวบนั่นเองนะครับเหมยต่วยคือกี่ขวบนะฮะถ้าเวลาตอบแล้วก็ทวนประโยคกลับนะฮะก็จะสามารถตอบว่านําในแอมบวกอายุบวกต่วยแล้วก็อาจจะเติมคําว่าอะลงท้ายนะครับตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะฮะตัวอย่างแรกนะฮะนําในแอมเหมยต่วยนําในแอมเหมยต่วยแปลว่าปีนี้น้องอายุกี่ขวบนะครับถ้าเวลาตอบนะฮะดูตัวอย่างนําในแอมตามต่วยอะปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ8ขวบค่ะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแอมนําในเหมยต่วยสังเกตคําว่านําในกับแอมนะครับหรือประธานสลับกันได้นะฮะถ้าเวลาตอบเขาสลับข้างบนแล้วก็สลับข้างล่างก็จะกลายเป็นแอมนําในเหมยต่วยอะน้องปีนี้อายุ10ขวบนะฮะต่อมาเรามาดูส่วนของการถามอายุผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ใช่คำว่าเหมยแล้วจะเปลี่ยนจากคำว่าเหมยเป็นคำว่าบาวเนียวซึ่งแปลว่าเท่าไหร่นะครับจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้นะครับดูทีละประโยคนะครับนำในองบาวเนียวต่วยอะนำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้องหรือว่าคุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะนะครับนำในบ่าบาวเนียวต่วยนำในแองบาวเนียวต่วยนำในจิบาวเนียวต่วยนำในแอมบาวเนียวต่วยนะครับเวลาตอบนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับการถามอายุเด็กนะฮะตอบนำในขึ้นข้างหน้าเลยนะฮะนำในโตยบวกอายุและบวกคำว่าต่วยนะครับตามตัวอย่างเช่นนำในจิบาวเนียวต่วยปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ถามด้วยนำในก็ตอบด้วยนำในนะฮะนำในโตยหายเมยตามต่วยปีนี้ฉันอายุ28ปีนะครับดูตัวอย่างต่อมานำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้คุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับนะครับตอบได้ว่านำในโตยใบเมยต่วยปีนี้ฉันอายุ70ปีนะครับตามรูปแบบการถามอายุทั้ง2แบบนะฮะเราสามารถสลับตำแหน่งของนำในกับตำแหน่งประธานได้นะครับเช่นแองนำในบาวเนียวต่วยอะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะก็เอานำในวางไว้หลังประธานได้นะครับก็จะกลายเป็นโตยนำในบาเมตามต่วยปีนี้นะครับหรือว่าฉันปีนี้อายุ38ปีนะครับส่วนต่อมานะครับคือระบบเครือญาติในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาลองเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เครือญาติภาษาเวียดนามนะครับเริ่มกันที่เครือญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่พร้อมกันนะครับเริ่มติดคำว่ากุนะฮะทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช้คำเดียวกันนะฮะกุแปลว่าทวดนะครับต่อมามาดูฝั่งพ่อต่อนะครับองหน่อยบาหน่อยนะฮะองหน่อยแปลว่าปู่นะฮะบาหน่อยแปลว่าย่านะครับส่วนฝั่งแม่องหวายบาหวายนะครับองหวายคือตาบาหวายคือยายนะครับต่อมามาดูรุ่นลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบาร์กจายและบาร์กหายนะครับบาร์กจายคือคุณลุงนะฮะส่วนบาร์กหายคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายหายคือผู้หญิงนะฮะลงมามาดูคำว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแม่นะครับโบแปลว่าพ่อแม่แปลว่าแม่นะครับแต่ถ้าในภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะเรียกพ่อว่าบาหรือจาส่วนแม่นะครับจะเรียกว่าหมานะฮะต่อมานะครับมาดูคำต่อมาคำว่าจูโกนะครับจูโกแปลว่าอะไรจูโกแปลว่าอา

ผู้ชายและอาผู้หญิงนะฮะจูคืออาผู้ชายโกคืออาผู้หญิงตามมาด้วยเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าผู้ชายซีคือน้าผู้หญิงนะฮะต่อมาแองจีแอมแองจีแอมนะครับใช้ได้กับทั้งสองฝั่งแองแปลว่าพี่ชายจีแปลว่าพี่สาวส่วนแอมนะครับแปลว่าน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าน้องชายนะครับเราก็จะพูดว่าแอมจายส่วนน้องสาวจะพูดว่าแอมกายต่อมามาดูรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกนะฮะลูกชายนะครับออกเสียงว่ากอนจายนะฮะลูกสาวออกเสียงว่ากอนกายนะครับขนาดรุ่นหลานก็เช่นเดียวกันนะครับหลานชายใช้เจ๋าจายส่วนหลานสาวใช้เจ๋ากายนะฮะนอกจากนี้เรายังสามารถแยกหลานฝั่งพ่อและฝั่งแม่ได้นะครับถ้าหลานฝั่งพ่อจะใช้คำว่าเจ๋าหน่อยนะฮะเจ๋าหน่อยนะครับส่วนหลานฝั่งแม่จะใช้เจ๋าหวายเจ๋าหวายเพิ่มเติมคำศัพท์ที่ควรเรียนรู้นะฮะกอนเซ่กับกอนเซลนะฮะกอนเซ่คือลูกเขยส่วนกอนเซลคือลูกสะใภ้นะครับโดยคำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาตินี้นะครับสามารถใช้เป็นบุรุษที่1 2 3ได้นะครับซึ่งหากเราจะทำให้เป็นบุรุษที่3ก็เพียงเติมคำว่าเอ๋ยวางข้างท้ายก็จะกลายเป็นบุรุษที่3นะครับส่วนการเรียกใช้คำในครอบครัวนะครับจะมีการใช้ดังนี้นะฮะคำว่าเจ๋าที่แปลว่าหลานนะครับจะใช้พูดกับกุคือทวดองบ่าคือปู่ย่าตายายบาร์กนะครับคือลุงป้านะครับจูโกนะครับจูโกคืออาชายและอาผู้หญิงนะฮะและเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าชายนะฮะส่วนซีคือน้าสาวนะฮะส่วนคำสุดท้ายคำว่ากอนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแม่ในภาษาเวียดนามนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งชาวเวียดนามมักจะถามเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสนะฮะเพื่อแสดงความเป็นมิตรและผูกมิตรกับผู้พูดนะฮะดังนั้นนะครับท่านผู้ชมควรจะเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบสถานภาพสมรสเพื่อที่จะผูกมิตรกับชาวเวียดนามนะครับตามรูปประโยคที่1นะฮะรูปประโยคแรกเป็นการถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งไม่ระบุเพศนะครับดูตามนี้เลยครับเราจะใส่ประธานนะครับและตามด้วยคำว่าดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับซึ่งแปลว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับดูตามนี้นะฮะแองดาก๋อซาดิ่งเจือจิดาก๋อซาดิ่งเจือแอมดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับถ้าเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโจยถ้ายังไม่มีนะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทยเช่นคงนะฮะเพราะถ้าใช้คำว่าคงก็คือตั้งใจจะไม่มีตลอดชีวิตนะฮะเรามาดูก่อนถ้ามีแล้วนะครับถ้าแต่งงานแล้วใช้คำว่าโจยนะฮะพร้อมกันโจยโตยก๋อซาดิ่งโจยนะครับซึ่งจะแปลว่าแล้วฉันมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีนะครับใช้คำว่าเจือเจือแปลว่ายังนะฮะเจือโตยเจือก๋อซาดิ่งนะครับยังฉันยังไม่มีครอบครัวรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสระบุเพศนะครับเรามาเริ่มต้นที่เพศชายก่อนนะครับดูตัวอย่างนะฮะเพศชายนะครับดูตัวอย่างนะฮะแองเหลยเวอเจือแองเหลยเวอเจือนะครับถ้าแปลตามตัวแองแปลว่าพี่นะฮะเหลยแปลว่าเอาเวอแปลว่าภรรยานะครับเจือแปลว่าอย่างพี่เอาภรรยาหรืออย่างก็คือพี่แต่งงานหรืออย่างนั่นเองนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ตอบว่าโจยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นโจยโตยเหลยเวอโจยนะครับก็คือแล้วฉันมีภรรยาแล้วนะฮะถ้ายังนะครับก็ใช้คำว่าเจือนะฮะเช่นเจือโตยเจือเหลยเวอนะฮะยังฉันยังไม่มีภรรยานะครับต่อมาเรามาดูการถามเพศหญิงบ้างนะฮะก็คือเอาประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็บวกคำว่าเหลยจงเจือเช่นจิเหลยจงเจือนะครับจิแปลว่าพี่ผู้หญิงพี่สาวนะฮะเหลยคือเอาจงคือสามีเจือคือยังพี่เอาสามียังก็คือพี่แต่งงานแล้วหรือยังนะฮะถ้าแต่งงานแล้วก็ใช้คำว่าโจยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นโจยโตยเหลยจงโจยนะฮะถ้ายังนะฮะเจือโตยเจือเหลยจงแล้วถ้าจะบอกว่ายังโสดจะพูดยังไงภาษาเวียดนามนะครับพร้อมกันโตยก่อนดกเทิน
โตยก่อนดกเทินดกเทินแปลว่าโสดนะครับก่อนแปลว่ายังก็จะแปลว่าฉันยังโสด

0: นะฮะหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยแปลว่าฉันเจือแปลว่าอย่างก๋อมีซาดิ่งครอบครัวฉันยังไม่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องการใช้คำว่ากุ๋งกับคำว่าเดวนะฮะกุ๋งเป็นคำพิเศษนะครับจะวางอยู่หน้ากริยานะครับมีความหมายว่าก็นะครับเช่นแอมกุ๋งหอกเตียงเวียดเออได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับน้องก็เรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะหรืออีกตัวอย่างโบกัวแอมกุ๋งทิกดีญาจางนะครับพ่อของน้องก็ชอบไปญาจางคำนี้ต้องอ่านให้ถูกนะฮะอ่านว่าญาจางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นทะเลที่สวยสุดในประเทศเวียดนามนะครับคนไทยชอบไปอ่านว่านาตรังนะฮะไม่ใช่นะฮะต้องญาจางต่อมานะครับองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยนะฮะปู่ย่าหรือตายายกุ๋งก็สงอาศัยอยู่เอ่อที่ฮานอยก็คือฮานอยปู่ย่าก็อาศัยอยู่ที่ฮานอยนะครับต่อมามาดูคำว่าเดวนะฮะเดวก็เป็นคำวิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะวางอยู่หน้าคำกริยาและหลังประธานพหูพจน์นะครับซึ่งจะมีความหมายว่าต่างก็ตัวอย่างเช่นจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานนะครับจุ๋งตาคือพวกเราพวกเราต่างก็เป็นคนไทยนะครับเหงื่อถ่ายหรือเหงื่อถ่ายลานก็ได้นะครับต่อมาจีจางว่าโกเทืองเดวลาเหงื่อหวยนะครับพี่จางและอาเทืองต่างก็เป็นคนหวยหวยคือเวนั่นเองนะครับต่อมานะฮะแองเซิร์นว่าแองจุงเดวทิกอันแนมเหนืองนะครับแปลว่าอะไรพี่เซิร์นและนะครับว่าแปลว่าและพี่จุงต่างก็ชอบกินแหนมเนืองนะครับเรียนภาษาเวียดนามห้ามพูดว่าแหนมเนืองต้องออกเสียงว่าแหนมเหนืองนะครับ
1: แอมเจ้าจีอ่ะนำนายจีเบาเยอะตัวอ่ะ
2: นำนายจีหายเมื่อเสาตัวโซย
1: จีก่อซาดิ่งเจืออ่ะ
2: เจอแอมอ่ะก่อนแอมแอมเบาเยียวตวย
1: แอมนำนายไฮเมย์บ้าตวยว่าก่อนดกเทินอ่ะ
2: แอมก่อแองจิแอมคง
1: ก่ออ่ะแอมก่อหมดแอมจายแอมเอ๋ยเมื่อยไฮตวยอ่ะ
2: เบิ้ง
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้หงสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมประเทศเวียดนามถึงใช้รถจักรยานยนต์มากมายขนาดนี้ถ้าใครเคยไปเวียดนามคงจะได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะวันนี้หงจึงต้องมาขอคำตอบจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเยอะในเวียดนามอยากรู้ภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
4: ที่ประเทศเวียดนามนะฮะระบบขนส่งมวลชนก็จะล้อไปกับภูมิประเทศของเวียดนา
3: ม
4: คือยิงจากเหนือลงใต้เลยนะฮะนอกจากนั้นก็จะถ้าเป็นแม่น้ำของประเทศเวียดนามจะไหลจากซ้ายไปขวาคือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้นะฮะก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นดังนี้นะครับก็คือเรื่องทางหลวงก่อนนี่คือระบบขนส่งมวลชนแรกนะฮะของเวียดนามทางหลวงของประเทศเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด 222,000 กิโลเมตรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะลาดคอนกรีตแล้วแต่จะมีตามท้องถิ่นเช่นถนนอำเภอที่อยู่ห่างไกลเมืองก็จะเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับนอกจากนั้นรถไฟของเวียดนามปัจจุบันเนี้ยถ้าเราไปดูรถไฟเวียดนามเนี่ยเผลอๆดีกว่าบ้านเราอีกนะฮะ
3: จริงเหรอคะ
4: ใช่ครับก็คือรถไฟถ้าเทียบเกรดด้วยกันอย่างสมมติบ้านเราจะเป็นปรับอากาศชั้น2แต่ของเวียดนามดีกว่าราคาเกินเราไปประมาณ 100-200 บาท
3: แต่ดีกว่าน ั่งบ่อยค่ะของไทย
4: นั่งบ่อยนะครับโอเคนะรถไฟของเวียดนามเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณ 2,600 กิโลเมตรนะฮะแต่เส้นที่ใหญ่ที่สุดหรือเส้นที่ยาวที่สุดก็คือจากกรุงฮานอยถึงนครโฮจิมินห์คือจากเหนือลงใต้เลยระยะทาง 1,726 กิโลเมตร
3: กี่วันคะอาจารย์
4: นะครับโอใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมง
3: ค่ะ
4: นะฮะเกินวันนิดๆนะฮะใช
3: ่
4: ก็เทียบกับเหนือลงใต้บ้านเรานะครับนอกจากนั้นจะมีทางน้ำเวียดนามก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะประเทศเวียดนามก็มีแม่น้ำแต่ลักษณะแม่น้ำของประเทศเวียดนามเนี่ยจะเป็นลักษณะแม่น้ำ

0: ยาวเท่าไหร่
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาลงมายาวเวียดนามจะเป็นแม่น้ำระยะสั้นนะฮะซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือเหมือนที่ผมบอกก็คือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงทะเลจีนใต
1: ้
0: นะฮะซึ่งแม่น้ำที่ยาวที่สุดแม่น้ำคือแม่น้ำแดงนะ541กิโลเมตรก็คือถ้าเทียบกับบ้านเราคือจากกรุงเทพไปอุดรธานีนะครับก็จะมีการโดยสารทางเรือเป็นหลักนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีท่าเรือที่สำคัญอย่างสมมติทางภาคเหนือก็จะมีท่าเรือที่เมืองไห่ฝงนะฮะหรือว่าท่าเรือก่ายเลินนะครับทางภาคใต้ก็จะมีท่าเรือไซง่อนนะฮะส่วนทางอากาศปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีสนามบินทั้งหมด27แห่งแต่เป็นนานาชาติ8แห่งนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินที่เป็นของประเทศก็คือเวียดนามแอร์ไลน
1: ์
0: ถ้าเราเห็นจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวใช่ไหมฮะนะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินของเวียดนามเช่นเจสตาร์แปซิฟิกนะฮะวาสโกเวียดเจ็ตแอร
1: ์
0: มีมากมายเลย
1: ค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าเวียดนามมีการทำรถไฟความสูงแต่อาจารย์ได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาได้ชะลอไว้แล้วอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขามีแผนการยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามนี่มีแผนมาก่อนประเทศไทยเราอีกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในปี2010นะฮะโดนรัฐสภาเวียดนามตีตกไปงบประมาณปี2010ของเวียดนามถ้าเราดูเนี่ยใกล้เคียงกับบ้านเราเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยเขาจะสร้างนโยบายงบประมาณทั้งหมดเนี่ย1.8 ล้านล้านบาทน
1: ะ
0: ใกล้กับบ้านเราบ้านเรา2ล้านล้านนะฮะแต่ว่ารัฐสภาเวียดนามพิจารณาแล้วมองว่าไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรก็เลยยกเลิกไปก่อนไม่ใช่ยกเลิกชะลอไปก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลเวียดนามก็ให้ใจกล้าไปทำวิจัยและผลปรากฏออกมานะครับบอกว่าตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยจนถึงปี2030เวียดนามยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแต่ใจกล้าเสนอแผนหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกว่ารัฐบาลเวียดนามควรทำก็คือควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงรถไฟเนี่ยให้วิ่งได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดก็คือวิ่งได้เร็วขึ้นนะฮะซึ่งจะลดระยะเวลามากถ้าเราดูเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจากฮานอยไปถึงโฮจิมินห์นะฮะใช้เวลาเดินทางรถไฟธรรมดาเนี่ยประมาณ30
1: ชั่วโมง
0: วันกว่านะครับแต่จะลดระยะทางนะฮะล้นระยะเวลาให้เหลือ25ชั่วโมงก
1: ็
0: คือจะวิ่งได้เร็วขึ้น
1: คือให้เร็วขึ้นว่าอย่างนั้น
0: ใช่แล้วก็งบประมาณก็จะใช้น้อยลงด้วยนะครับจะไม่ถึงขั้นต้องใช้รถความเร็วสูงแต่หลังจากปี2030ประเทศเวียดนามนะก็ต้องการรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันอันนั้นเขาก็ต้องคิดต่ออีกทีว่าเขาจะทำยังไง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แต่อันนี้คือแผนที่เอามารองรับก่อนใช่ไหมคะเหมือนช่วยเหลือประชาชนก่อนในการเดินทาง
0: ครับ
1: ค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงพอยที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไปเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือในละครต่างๆก็จะเห็นเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์ครับ อย่างที่ประเทศเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานเป็นหลักนะฮะแต่พอกระแส เริ่มเปิดประเทศเข้ามานะครับพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บก็จะเริ่มมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูมอไซค์ตอนเข้ามาเวียดนามตอนแรกก็คือมอไซค์ฮอนด้าที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับถ้าเทียบตอนนั้นขายอยู่บ้านเราประมาณสัก 3-4 หมื่นแต่ที่เวียดนามขายเกือบแสนบาทนะฮะซึ่งถือว่า
1: เป็นแสนเลย
0: เป็นแสนเลยนะฮะเป็นที่นิยมเพราะว่าถ้าเราดูเมืองของประเทศเวียดนามเนี่ยเมืองต่างๆเมืองสำคัญในเมืองเก่าๆจะเป็นถนนเล็กๆดังนั้นขับรถยนต์จะไม่สะดวกนะฮะจึงๆขับมอไซค์จะสะดวกกว่าป
1: ั
0: จจุบันนี้ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีมอไซค์ทั้งหมด37ล้านคัน
1: โอ้โหเยอะมากเลยค
0: ่ะอาจจะเยอะกว่าจำนวนคนบางประเทศอีกนะฮะนะครับซึ่งคนเวียดนามทั้งหมดมีประมาณ90ล้านดังนั้นเฉลี่ย2คนจะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับตอนนี้เวียดนามก็พยายามที่จะลดปริมาณมอเตอร์ไซค์ลงอยู่นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถเมย์ในเมืองอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ารถทัวร์ประจำจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะให้ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมประเทศเวียดนามนี่ถือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยนะคะถ้าเราต้องเดินทางไปประเทศเวียดนามก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้เรียนรู้เรื่องของการถามอายุสถานะทางครอบครัวกันไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทำไมต้องถามด้วยไม่ได้อยากตอบซะหน่อยแต่ในเมื่อเป็นธรรมเนียมของประเทศเขาเราก็ต้องปรับตัวตามถ้าต้องติดต่อสื่อสารกันเอาเป็นว่าอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อันยองฮาเซโยฉันชินาโซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกูโกอันยองครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆด้วยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเดือนวันที่แล้วก็วันอะไรด้วยค่ะ
0: มี3อย่างนะครับมีเดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไร
1: ใช่ค่ะ คือประโยคคือ오늘며칠이에요10월13일이에요무슨요일이에요ไพโอเดียสิประโยคค่ะ
0: วันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันกับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือว่า오늘며칠이에요ค่ะนะคะก็วันที่เท่าไหร่ค่ะ오늘오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: นะคะ며칠이에요며칠ก็ว่าวันที่เท่าไหร่แล้วก็이에요คือว่าคือหรือว่าเป็นนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่คือ오늘며칠이에요
0: 오늘며칠이에요
1: ใช่ค่ะ
0: เสียงสูงเพราะว่าเป็นคำถาม
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากอยากจะเปลี่ยนเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไหร
0: ่
1: คือ어제며칠이에요오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: แล้วก็어제เป็นเมื่อวานแล้วอีกอย่างพรุ่งนี้เป็น내일ค่ะ오늘어제내일วันนี้เมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปได้ก็อยากรู้วันที่เท่าไหร่오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่어제며칠이에요เมื่อวานวันที่เท่าไหร่내일며칠이에요พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คะคำตอบคือว่า10월13일이에요ก็ภาษาเกาหลีต้องเดือนก่อนวันที่ที่หลังเดือนนะคะภาษาเกาหลีไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเหมือนไทยนะคะไทยมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะคือ
0: เราจะมีเดือนหนึ่งก็เป็นมกราคมเดือนสองเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนครับ
1: มีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีไม่มีใช้เลขจีนด้วยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหนึ่งก็ไทยว่าม
0: กราคม
1: แต่ประเทศเกาหลีอีรวล
0: อีรวล
1: ใช่ค่ะแล้วเดือนที่สองคืออีวอลสามวอลสาวอลโอวอลยูวอลชีวอลพาร์ลกูวอลชิวอลสี่บีวอลถึงสี่บีวอลตั้งแต่เดือนหนึ่งถึงตั้งแต่เดือนสิบสองเราใช้หมายเลขจีนด้วยค่ะแล้วบอกเดือนก่อนแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่หนึ่งก็อีดิลเดือนคือวอลอิลวอลวันที่หนึ่งคืออิลอิล
0: อิลอิน
1: ค่ะเดือนวันวันที่อิล
0: ครับใช่ด้วยกันว่าเป็นวันที่1เดือน1ก็จะเป็นเอลวอนอินอิน
1: ใช่ถูกต้องค่ะเดือน10วันที่10ก็10วัน10อิลเดือน2วันที่2คือ2วัน2อิล
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่า오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่คะตอบได้ว่าวันนี้ถ้าเช่นเดือน12วันที่15
0: ครับ
1: 12วัน15อิลเย
0: อออาจารย์ครับสังเกตอย่างหนึ่งเรามีวันเรามีเดือนกันไปแล้วแล้วปีของเกาหลีล่ะครับมีไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะก็ปีคือว่าเยอนนะคะ
0: เยอน
1: เยอน
0: เยอน
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2015ก็ภาษาเกาหลีว่า2015เยอน
0: 2015โอ้ย้อน
1: ค่ะถ้า2016คือ2016เราใช้หมายเลขจีนด้วยนะคะ
0: ผสมกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แล
0: ้วลำดับนะครับ
1: ลำดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
0: เราเป็นวันเดือนปี
1: อ๋อเกาหลีปีเดือนวันค่ะ
0: สลับตำแหน่ง
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็2015ปี2015เดือน1วันที่1
0: ค
1: ือว่า2015 1월1일 ค่ะ
0: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยนเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะตัวเร็ววอลกับอีออกเสียงยากเหมือนกันนะคะก
0: ็
1: ปีคือว่าเ
0: น
1: ย
0: อน
1: เนย
0: อน
1: เ
0: น
1: ยอนเดือนคือวอล
0: วอล
1: แล้ววันที่คืออิลค่ะเนยอนวอลอิล
0: แล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม่ม
1: ีมีค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไรโอ้นี่มุสินโยอิลเอเยโอวันอะไรคือว่ามุสินโยอิล
0: มุสินโยอิล
1: มุสินแปลว่าอะไร
0: ครับ
1: มุสินโยอิลก็วันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะแล้วตอบได้ว่าวันมีกี่วันคะทั้งหมด7วันใช่ไหมคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็วันจันทร์คือวโรอิล
0: วโรวิด
1: วันอังคารคือฮวาโยอิล
0: ฮวาโยอิล
1: วันพุธสุโยอิล
0: สุโยอิล
1: วันพฤหัสโมโยอิล
0: โมโยอิล
1: วันศุกร์คึมโยอิล
0: คึมโยอิล
1: วันเสาร์โทโยอิล
0: โทโยอิล
1: วันอาทิตย์อีโยอิล
0: อีโรอินอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะมันมีคำควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับ
1: ต้องฝึกด้วยนะคะวันนี้วันอะไรคะ오늘무슨요일이에요คือคำตอบได้ว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะฮวาโยอิลเอเยโ
0: อฮวาโยอิลเอเยโอ
1: ถ้าวันอาทิตย์อีโรอิลเอเยโออ
0: ีโรอินเอเยโ
1: อได้ทำได้ทั้งหมดค่ะ
0: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปีเดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะแบบของเกาหลีนะครับ
1: แล้วตุ้นซีเซ็งอีเดียนเจ๋อ
0: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย
1: ์คุณตุ้นวันเกิดเมื่อไรคะ
0: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนครับเป็นวันเสาร์
1: 28มิถุนายนก็เดือนก่อนนะคะ6 28日
0: 6 28日
1: ก็เดือน66วันที่28 28
0: 28 28
1: วันเสาร์토요일이에요
0: 토요일이에요โอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์วอนครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
1: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: 생일축하합니다생일คือว่าวันเกิดแล้ว축하합니다 congratulations นะคะ
0: ครับยินดีด้วยที่เกิดมา
1: ใช่ค่ะ생일축하합니다มีเพลงด้วยค่ะ
0: ร้องให้หน่อยได้ไหมคร
1: ับเอาไหมคะ
0: สักท่อน
1: 생일축하합니다

0: ขอบคุณมากๆครับอาจารย์อุษาร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้นะฮะแม่วันนี้เราได้รู้เรื่องของวันที่เรื่องของวันแล้วก็เรื่องของเดือนครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองมากๆครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนกันแล้วก็ได้เวลาไปฝึกฝนทดลองใช้ภาษากันแล้วครับกับช่วง Try Out
2: โอ้นี่며칠이에요?
3: 10월 13일이에요.
2: 무슨 요일이에요?
3: 목요일이에요.
2: 내일 무슨 요일이에요?
3: 금요일이에요.
2: 오늘 며칠이에요?
3: 10월 13일이에요.
2: 무슨 요일이에요?
3: 목요일이에요.
2: 내일 무슨 요일이에요?
3: 금요일이에요.
2: 생일이 언제예요?
3: 9월 10일이에요.
2: 오늘 며칠이에요?
3: 9월 10일이에요.
2: 아, 생일 축하해요.
3: 감사합니다.
2: 생일이 언제예요?
3: 9월 10일이에요.
2: 오늘 며칠이에요?
3: 9월 10일이에요.
2: 아, 생일 축하해요.
3: 감사합니다.
4: 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 일요일, 일요일, 월요일, 월요일, 화요일, 화요일, 수요일, 수요일, 목요일, 목요일, 금요일, 금요일, 토요일, 토요일, 1월, 1월, 2월, 2월, 3월, 3월, 4월, 4월, 5월, 5월, 6월, 6월, 7월, 7월, 8월, 8월, 9월, 9월, 10월, 10월, 11월, 11월, 12월, 12월
0: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจำเลยก็คือการจำตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจำไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราซะแล้วครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทาอุเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: อัญโยงาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการเรียนภาษาเนี่ยพูดถึงภาษาที่2ที่3ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโลกของเรากว้างขึ้นการสื่อสารก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นและถ้าคุณผู้ชมคนไหนตัดสินใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ถือว่าดูรายการได้ถูกต้องครับเพราะว่ารายการฮันกุกออัญยองถือว่าเป็นการสอนภาษาเกาหลีทั้งคำศัพท์ทั้งประโยคสนทนาพื้นฐานโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับนั่นก็คืออาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเรื่องเวลาค่ะ
0: ครับ
1: เรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะแต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
0: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
1: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
0: ครับ
1: 몇 시에요 두 시에요 몇 시에 만날까요 다섯 시 삼십 분에 만나요 몇 시에 가요 오전 아홉 시에 가요 6 ประโยคค่ะ
0: 6 ประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่1คือ몇 시에 요คือว่ากี่โมงแล้วคะ몇เพราะว่ากี่ 시คือว่าโมง시คือนับเวลานะคะ몇 시에 요กี่โมงแล้วคะ
0: ครับ
1: แล้วตอบได้ว่า2ชิเอโยสองโมงค่ะก็ไป2โมงก็ได้ตี2ก็ได้2ชิเอโยอันนี้สำคัญคือว่านับแรกเกาหลีมี2แบบนะคะ
0: ครับ
1: เลขเกาหลีแท้ๆแล้วก็เลขจีนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือเลขจีน
0: ครับ
1: แต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือว่าเลขเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องใช้2แบบเลยค่ะ
0: แล้วใช้ในแบบไหนต่างกันยังไง
1: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเลขเกาหลีแท้นะคะ1โมงคือว่า1ชิ2โมง2ชิ3โมง4ชิถึง12โมง12ชิได้ครับก็1ถึง12ก็นับโมงใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้เลขเกาหลี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12ใช้ได้ค่ะ
0: ครับแล้วเลขจีน
1: เลขจีนก็1 2 3 4นะคะอย่างเช่น몇 시에 만날까요몇 시에 ก็กี่โมง
0: ครับ
1: 만날까요พบกันก็พบกันกี่โมงคะ몇 시에 만날까요ก็ตอบได้ว่า5시30분에 만나요ก็시5시5โมง30분30นาทีพบกัน5โมง30นาทีกี่โมงกี่โมงคือใช้เลขเกาหลี5시ไม่ใช่โอแล้วก็นาที301 2 3 4 5 6
0: 7 8 9 10
1: เลขจีน
0: ว่าง่ายๆนะครับถ้าเป็นจำนวนชั่วโมง1ถึง12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าที่เหลือที่เป็นจำนวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน8โมง8นี่มันคือ8โมงเช้าหรือ2ทุ่มอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะเราก็นับแยกกันนะคะถ้าตอนเช้าก็อัจฉิมก็ตอนบ่ายก็ตอนค่ำตอนเย็นก็ตอนเช้าก็กลางวันก็นัดกลางคืนก็ปั๊มก่อนเที่ยงก็โอจันแล้วก็หลังเที่ยงก็โอโหด้วยค่ะ
0: วันนี้ยาก
1: เช่นนี้ประโยคที่5นะคะ몇 시에 가요 가요 รู้แล้วใช่ไหมคะไป몇 시에 가요ไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่า오전아홉 시에 가요 가요 รู้ไป아홉 시อาฮกคือว่าเลขเกาหลีนะคะอาฮกคือ9
0: 9
1: ไป9โมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายใช่ไหมคะโอเจนอาฮกสิโอเจนคือว่าก่อนเที่ยงค่ะ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโอเจนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้ว9โมงนี้มันเป็น9เช้าหรือ9ดึกล่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าโอเจนอาฮกสิก็9เช้าใช่ไหมคะ
0: 9
1: เช้า9โมงก็โอเจนอาฮกเอ가요คือว่า
0: ไป9โมงเช
1: ้าถ้าไปตอนหลังเที่ยงนะคะโอฮูอาฮบซีเอ가요
0: ก็คือ3ทุ่มนั่นเองว่าง่ายๆ
1: ใช่ค่ะบอกเวลาก็บอกได้ว่าโอเจนหรือว่าโอฮูโอเจนกับโอฮูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: งั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอชอนก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีก1วันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีล่ะครับ
1: ก็มองคือว่าสี
0: สี
1: แล้วก็นาทีคือว่าปุ่นเราต้องบอกสีก่อนแล้วก็นาทีที่หลังนะคะแล้วเบียวสีเบียวปุ่นเช่นหนึ่งโมงสิบนาทีก็ฮันสีสิบปุ่นก็สองโมงสามสิบนาทีดูสีสามสิบปุ่นบ่ายโมงสามสิบนาทีบ่ายโมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอ้หู1시30분แล้วถ้าตอนเช้า10โมงเช้า10นาทีก็โอเจน10시10분
0: ต้องมีโอจนด้วยเพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีนี่เขามีคำว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
1: บ่ายโมงครึ่งก็ไปไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะโอ้หูแล้วก็โมง1โมง1시แล้วจริงๆแล้วครึ่งคือว่า30นาทีก็โอ้หู1시30분แต่ว่าเหมือนภาษาไทยครึ่งก็มีปานฮันซีปานปานคือว่าครึ่งค่ะใช้ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบ่ายโมงสามสิบนาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
1: ค่ะโอ้หูฮันซีปานหรือบ่ายสองโมงครึ่งโอ้หูทูซีปานบ่ายสามโมงครึ่งโอ้หูเซซีปาน
0: ครับก็เลือกได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะทำงานกี่ชั่วโมง
1: ก็ชั่วโมงก็มีคำศัพท์อื่นกันนะคะชีกันค่ะโมงคือว่าชีชั่วโมงคือชีกันก็กี่โมงแล้วเมื่อชีเอ๋ยกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อชีกันเอ๋ย
0: เพิ่มชีกันขึ้นมานะคร
1: ับใช่ค่ะเมื่อชีกันอิลเฮ่ยทำงานกี่ชั่วโมงเมื่อชีกันอิลเฮ่ยแล้วก็ส่วนใหญ่เราทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมงก็8ชั่วโมงชั่วโมงก็ต้องใช้เลขเกาหลีแท้ๆนะคะ
0: ใช่ชั่วโมง
1: 8ชั่วโมงก็ว่า8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมง일ดูหนัง2ชั่วโมงถ้า2ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมง영화봐요2ชั่วโมง영화봐요ออกกำลังกายใช้เวลา30นาที30ปุ่นอุ่นดงเหยอออกกำลังกาย20นาที20ปุ่นอุ่นดงเหยอหรือ10ปุ่นอุ่นดงเหยอก็ได้ค่ะขับรถสองชั่วโมง10นาทีขับรถคืออุ่นจอนเหยอสองชั่วโมง10นาที2ชั่วโมง10ปุ่นอุ่นจอนเหยอก็ได้ใช้ได้ค่ะ
0: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
1: ค่ะปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลีใช้เวลา5ชั่วโมงค่ะ5ชั่วโมงคือว่า5ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาคือมีคำศัพท์เฉพาะนะคะ걸려요
0: 걸려요
1: 걸려요걸려요ใช้เวลา5ชั่วโมง5ชั่วโมง걸려요ใช้เวลา2ชั่วโมง2ชั่วโมง걸려요1ชั่วโมง걸려요แล้วก็นาทีก็เหมือนกันบ่1ชั่วโมง30분걸려요ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาที1ชั่วโมง30분걸려요หรือ1ชั่วโมงบานก็เลยก็ใช้ได้ค่ะ
0: ครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงแต่ว่าทบทวนแล้วรับรองว่าจำได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ try out

0: 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네. 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네.
2: 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요? 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 30분 운동해요. 30분 운동해요. 2시간 10분 운전해요. 2시간 10분 운전해요.
3: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องของการอ่านตัวเลขนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขต่างๆทั้งเลขจีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสำคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยแหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดังเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: เสนอ ASEAN Focus
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ASEAN Focus รายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราเขามีระบบคมนาคมแบบไหนกันบ้างสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันวันนี้นะคะมีอินโดนีเซียและก็มาเลเซียค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโร่มานะคะก็คือประเทศนี้เลยค่ะอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของเกาะ 15,000 เกาะค่ะและก็มีประชากรอยู่230ล้านคนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกเลยค่ะประเทศที่ครองอันดับ1นั่นก็คือประเทศจีนรองลงมาคืออินเดียอเมริกาแล้วก็ค่อยอินโดนีเซียค่ะสำหรับวันนี้เราจะไปโฟกัสระบบคมนาคมของประเทศอินโดนีเซียไปยังเมืองหลวงจาการ์ตาค่ะ
1: จาการ์ตาครับจาการ์ตาครับสวัสดีครับ
2: มาดี
1: รถนี้นะฮะเรียกว่าบ้าใจนะครับเหมือนกับ
3: บ้าใจ
1: บ้าใจ yes บ้าใจพี่เซ
3: ็ตจริงๆไม่ใช่บ้าใจ
1: บ้าใจนะครับของที่นี่นะฮะใช้โซยเล็กๆแบบนี้นะฮะจะใช้กันนะครับราคาก็ถูกประมาณเท่ากับ20บาท30บาทก็ไปได้นะครับแล้วแต่ระยะนะครับเพราะว่ามันนี่เล็กๆน่ารักนะครับชอบ
0: ที่เมืองจาการ์ตาแห่งนี้นะคะระบบคมนาคมขนส่งหลายแบบค่ะแต่ถ้ามองไปทั่วๆนะคะจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่เตะตาทันทีค่ะนั่นก็คือบาจัยนั่นเองค่ะบาจัยจะไม่วิ่งบนถนนใหญ่นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่สำคัญสำหรับคนที่จะต้องอาศัยอยู่ในซอยหรือว่าลึกๆค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบ้านเราก็อาจจะคล้ายๆตุ๊กๆนะคะแต่ว่าจะเล็กกว่าค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะบาจัยเป็นรถที่น่ารักมากค่ะเขาว่ากันว่าบาจัยนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียค่ะ
1: อันนี้แหละอินโดนีเซียเนี่ย
4: โอเค thank you very nice terima kasih thank you
5: okay thank you
4: thank you thank you very nice Indonesia
0: ส่วนราคาของเจ้าบาจัยนี้นะคะก็ถูกกว่าแท็กซี่ถึง8เท่าเลยนะคะโดยประมาณแล้วราคาของมันจะอยู่บวกลบ30กว่าบาทนะคะแต่ความจริงแล้วแต่ว่าเราต่อรองกับคนขับยังไงด้วยค่ะ

0: วัสดีครับพี่โรครับกลับมาอาเซียนแล้วนะครับหน้ามันแล้วนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงจาการ์ตานี่นะครับที่นี่ไม่มีรถไฟใต้ดินนะฮะแต่ตัวนี้มีรถไฟธรรมดาแบบนี้อันนี้คืองานคนสอนที่ถูกที่สุดนะฮะก็ชาวบ้านก็ใช้กันบ่อยนะฮะที่นี่เดินไปไหมเออเดินไปดีกว่าห้วยร้อน
1: ที่จาการ์ตาก็มีรถไฟนะคะ

0: ที่นี่เขาเรียกกันว่าเจราจาอาปิค่ะซึ่งจะมี2แบบนะคะแบบเอคโนมีหรือว่าแบบประหยัดนะคะนั่นหมายความว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศค่ะแล้วก็มีอีกแบบนึงอันนี้จะสบายหน่อยนะคะจะมีเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะ
1: ก็ที่นี่รถไฟก็เหมือนแบบบ้านเรานะครับมี A กับไม่มี A ถ้าไม่มี A ก็ถูกครับราคาก็20 บาทนั่นได้แล้วครับรถไฟคนน้อยกว่าที่คิด

0: 接着拍，
1: 来
0: 吧，
1: 罗哈，罗哈，他们来了。
2: ส่วนราคาของมันก็จะอยู่ระหว่าง4บาทถึง40บาทค่ะถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่มีราคาถูกมากเลยนะคะเมื่อราคาถูกขนาดนี้ก็ต้องหมายความว่ามีคนมาใช้บริการเยอะนั่นเองค่ะเขาบอกว่าใน1วันนะคะจะมีคนมาใช้บริการเจ้ากระตาอาปินี้ถึง 300,000 คนเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะคันที่ไม่มีแอร์จะราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีคนใช้เยอะกว่าค่ะ

อกจากนี้นะคะในจาการ์ตายังมีรถบัสค่ะและก็ไม่ใช่มีแค่แบบเดียวนะคะมีหลายแบบเลยค่ะจะมีแบบใหญ่นะคะซึ่งแบบใหญ่นี้ก็คือจะจุได้ประมาณ 60-70 คนค่ะและก็จะมีแบบกลางค่ะคันสีเขียวนะคะที่เห็นอยู่มีชื่อค่ะชื่อของมันคือโคปาจาค่ะแล้วก็จะมีคันสีส้มนะคะคันสีส้มจะมีชื่อต่างกันนั่นก็คือชื่อเมโทรมินิค่ะแน่นอนนะคะจำนวนของรถบัสมีเยอะมากราคาก็ถูกคนใช้ก็เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะเป็นอันดับ4ของโลกนั่นหมายความว่ารถติดยิ่งกว่าบ้านเราอีกค่ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดอยู่ในช่วงรถติดห้ามใช้บัสค่ะไม่ถึงแน่ต่อไปเราจะไปดูบัสอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กมากเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คงจะประมาณรถตู้นะคะเราจะเห็นรถบัสไซส์นี้นะคะวิ่งทั่วเมืองเลยค่ะผู้คนท้องถิ่นนะคะจะเรียกรถบัสคันนี้ว่าอังตันโกตะค่ะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าอังคดนั่นเองค่ะ

0: ่วงนะคะประเทศนี้เขาก็มีแท็กซี่ค่ะวิ่งอยู่ทั่วเมืองเหมือนบ้านเรานี่แหละค่ะ
1: เมเทอร์แท็กซี่นะครับตัวนี้ครับนั่งสัก40นาทีเนาะนี่ครับเงินแสนครับหมดกระเป๋าครับ
0: แต่อย่าตกใจเมื่อขึ้นแท็กซี่ที่นี่นะคะเพราะว่าตัวเลขบนมิเตอร์นั้นจะน่ากลัวมากค่ะและยิ่งเรานั่งนานๆ นะคะตัวเลขจะยิ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่จะเย็นๆนะคะ 50,000 รูเปียนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นเมืองไทยก็เพียงแค่170บาทเท่านั้นค่ะใจเย็นๆนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับประเทศที่มีปัญหารถติดเหมือนเมืองไทยแบบบ้านเรานั่นก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองค่ะสำหรับที่นี่นะคะเขาจะเรียกกันว่าโอเจ็กค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อยามรถติดนะคะโอเจ็กก็เป็นที่นิยมอย่างสุดค
2: ่
0: ะ
2: แน่นอนครับที่นี่นะฮะที่อินโดก็มีมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับแบบนี้อันนี้จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะเคียงอยู่ใช่ไหมครับว่าพาร์คิ่งนะครับที่จอดมอเตอร์ไซค์กันนะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับแบบนี้เรียกว่าอะไรนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะทีนี้ก็มีนะครับแบบนี้เรียกว่าโอเจกไอโอเจก
3: โอเ
2: คไดรเวอร์อ๋อโอเคHow long you working here? How long you working, Ojek?
3: Three years?
2: Yes. 3 years?
3: Yes.
2: Okay. Many customer? Your friend?
3: Yeah. 10 years.
2: Hello. 10 years? Ojek?
3: Ojek.
2: 10 years?
3: Yeah. Oh. Customer okay, customer.
2: Customer, many?
3: Yeah.
2: Many customer.
4: River, river. River motor.
2: Okay. Terima kasih.
3: We from India.
2: India? From Thailand?
3: Hey.
2: Okay. อย่างนี้ครับคือโอเจกนะฮะก็นิสัยก็น่ารักน่ารักเขาก็มาทำงานมา10ปีกับ3ปีเอาบัตรเองโอเค later โอเค I will เขาบอกว่าใส่ชุดปฏิกอินเดียสิอินโดนีเซียสิไม่ใช่แบบนี้ครับได้ครับขอบคุณครับ
0: แล้วในเมืองที่รถติดหนักๆอย่างจาการ์ตานะคะก็ต้องมีฮีโร่ค่ะฮีโร่ของประเทศนี้ก็คือ BRT หรือว่า Bus Rapid Transport นั่นเองค่ะถ้าแปลตรงๆก็คือรถบัสด่วนนั่นเองค่ะแล้ว BRT ที่วิ่งอยู่ในเมืองจาการ์ตานะคะก็มีชื่อว่า Trans Jakarta นั่นเองค่ะข้อดีของ BRT แน่นอนค่ะเขาจะมีบัสเวย์หรือว่าเลนเป็นของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นรถติดขนาดไหนก็ยังสามารถวิ่งได้ค่ะซึ่ง BRT นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะ
2: ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้นหลักของจาการ์ตานะครับชื่อว่าถนนทามูลิงนะครับทามูลิงคือที่นี่ช่วงเย็นเวลานี้นะฮะจะรถติดมากครับแต่ว่าที่นี่นะครับมีรถแบบพิเศษช่วงรถติดนะฮะมันสัดใจมากครับรถแบบพิเศษนะฮะเดี๋ยวผมลองดูนะฮะว่ามีรถแบบแบบนี้นะฮะนั่นดูให้ดูว่าสัดใจแค่ไหนนะฮะด้านหลังนี่นะฮะมีสถานีคนนึงนะครับ3,512 บาทเออถูกครับคันละ12บาทเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ ไม่เป็นไรตอนแรกนี่นะครับเปิดรถแม่นี้ก็จะเส้นอันนี้เนาะอันนี้ก่อนนะฮะวันละประมาณ80,000ก่อนใช้บริการนี้จริงเดี๋ยวเราสักครู่ครับพ่อมาแล้วขึ้นจากที่ไหนครับที่นี่ขึ้นรถบล็อก M
5: is
2: for it ขึ้นไปเลยครับ adios ภาษาสเปนทำไมภาษาสเปนขึ้นไปเลยคอนติคอนตินะครับสายนี้รถติดขั้นไหนก็คนติดนะประมาณไม่ถึงขึ้นกันหมดนะ ไปถึงใต้สุดใต้สุดของเส้นนี้นะครับจะลองไปดู
0: เอาเป็นว่าเราลองตามคุณฮีโร่ไปดีกว่านะคะอย่างที่เห็นนะคะรถติดขนาดไหนไม่เกี่ยวกับรถบัสคันนี้ค่ะมีเลนเป็นของตัวเองไปได้เรื่อยๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณฮีโร่ของเรานะคะก็เลยเรียกรถบัสคันนี้ว่าบัสสะใจแม่ตั้งชื่อให้เลยซะงั้นนะคะ
5: ขึ้นแล้ว
0: พอตกเย็นนะคะแน่นอนค่ะรถติดค่ะนั่นหมายความว่าผู้คนมหาศาลจะมาใช้บริการของรถบัสคันนี้รถไม่ติดค่ะแต่ว่าท่าทางคนจะติดนะคะจะขึ้นรถบัสคันนี้ได้ก็ต้องเข้าแถวกันหน่อยละค่ะเห็นไหมคะคนเยอะแยะมากมายแบบนี้คุณฮีโร่แอบกระซิบมานะคะมีคนเยอะแยะมากมายขนาดนี้พลังงานก็เยอะแยะมากมายนะคะนี่แหละค่ะจะเป็นแรงขับให้ประเทศก้าวไปข้างหน้านั่นเอง
2: ครับมือแล้วครับตอนนี้ครับแต่ที่ถนนยังรถติดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็คนก็เยอะนะครับตอนนี้แล้วก็ปุ๊บบนถนนนี้นะครับมองเห็นขอสร้างอยู่ตอนนี้ก็คือโมโนเรลนะฮะรัฐบาลเคยเริ่มสร้างนะฮะแต่มีปัญหาแล้วก็หยุดอยู่แต่กำลังจะใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสร้างใหม่นะครับแล้วก็ผมอันนี้นะครับรู้สึกว่าเห็นภาพชัดเลยนะฮะว่าประเทศอินโดนะฮะโดยเฉพาะเมืองจาการ์ตานะฮะคนเยอะมากประชากรก็เยอะมากก็กำลังปรับตัวความเจริญของประเทศนี้นะครับรู้สึกแบบนั้นนะอันนี้ด้วยแล้วก็ฟันนี้ด้วยเห็นชัดเลยจากจาการ์ตา
0: ต่อไปคุณฮีโร่จะพาเราไปยังเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะเรียกสั้นๆว่า KL นั่นเองเรามาดูกันนะคะว่า KL จะมีระบบคมนาคมแบบไหนบ้าง
2: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มาเลเซียครับอยู่ในตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์นะฮะวันนี้ผมขึ้นรถไฟฟ้าเมืองรถไฟฟ้านะฮะจะเรียกว่า KL โมโนเรลนะฮะโมโนเรลก็คือร้านเดียวอะฮะรถไฟร้านเดียวยังไงขึ้นไปลองดูครับอันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองทุกที่โอ้ไปแล้วเหรอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวฮะขึ้นไปครับ
0: มองไปเพียงแค่แวบเดียวก็สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าระบบคมนาคมของ KL นั้นไม่ธรรมดาค่ะอย่างแรกที่เห็นนะคะก็คือ KL Monorail หรือว่ารถไฟฟ้าของประเทศมาเลเซียค่ะหน้าตาของมันน่ารักและก็ดูเด่นเห็นชัดในเมืองมากเลยนะคะตอนนี้ตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่าค่ะ
2: ขออธิบายนิดนึงนะครับนี่ครับแผนที่ครับแผนที่อันนี้อยู่ในตัวเมืองนะฮะกัวลาลัมเปอร์ KL นะฮะนี่ KL มอนแล้วอยู่ถึงทางแต่ที่นี่เซ็นทรัลถึงเหนือนี่นะฮะแค่อยู่ในกลางเมืองนะครับ1 2 3 4 5แค่18สถานีรถไฟนะฮะอันนี้สะดวกมากแล้วก็เมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมฮะน่ารักเมื่อกี้ก็สีหลายเสือนะฮะเสือแล้วก็มีรูปน่ารักนะฮะมีรูปน่ารักน่ารักนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเขาบอกว่า 2.1 ใช่ไหมฮะผมบอกว่ามีแต่แบนนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรโหลดให้ที่ตัวแบบนี้ฮะโอ้ไม่ใช่ฝั่งนี้อันนี้ตัวแบบนี้ประมาณจีนี่3 4 5 5สถานีรถไฟนะฮะประมาณ20บาทของเมืองไทยก็ไม่แพงเนาะโหลดให้ด้วยแล้วก็เข้าไป เออไม่ใช่ใช้ไม่ได้เหรออ๋ออันนี้ดัมบอลดัมบอลสีดำอันนี้โอเคตกใจเด็กก็งงโอเคขึ้นไปนี่แหละโอ้ยข้างในน่ารักมากสีสดใสนะฮะโอเคขึ้นข้ามสะพานกันใจเย็นอย่าตื่นเต้นคนเดียว
0: เจ้าโมโนเรลนี้นะคะจะวิ่งเฉพาะภายในเมืองเท่านั้นภายใน20นาทีเท่านั้นนะคะคุณก็จะสามารถไปจากต้นทางถึงปลายทางได้ค่ะความสะดวกนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่ามีวิ่งอยู่เยอะค่ะ
2: แล้วก็ข้างในรถไฟนะครับที่ผมสังเกตนะครับนี่แน่นอนมีแผนที่สถานีรถไฟต่อไปอะไรใช่ไหมครับแต่ตกใจชื่อสถานีรถไฟแล้วก็มันโฆษณาแล้ว บริษัทเนี่ยวิวสวยมากวิวสวยมากนะครับเห็นตึกสมัยนี้กับตึกเก่าๆนะยังอยู่ในเหมือนนะฮะขึ้นลงมา KL โมโนเรลนะฮะแล้วก็มีสถานีรถไฟเอกนะครับต่อกันนี้นะฮะอันนี้เรียกว่า LRT นะฮะเดินได้นาทีหนึ่งนะสะดวกดีครับเดี๋ยวลงไปสถานีรถไฟนี้ครับ LRT ลองดูครับ
0: ยังมีอีกหนึ่งรถไฟนะคะที่วิ่งในเมืองนั่นก็คือ LRT ค่ะหรือว่ารถไฟลอยฟ้านั่นเองค่ะสำหรับสถานที่ที่ KL Monorail ไปไม่ถึงนะคะเราก็จะใช้บริการของเจ้า LRT นี้ล่ะค่ะแน่นอนนะคะก็เป็นรถไฟที่ได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะราคาก็ไม่สูงด้วยนะคะ
2: โอ้ยตกใจเขาบอกว่าเขาส่งตัวใช่ไหมของขึ้นแหละนะครับคนละ240นะครับ 2.4 ก็คือประมาณ24 บาทของเมืองไทยนะครับขึ้นไปครับ

0: แล้วก็ข้างใน LRT นะฮะเนี่ยห้ามบุหรี่ห้ามขึ้นเดิมนะฮะกินข้าวเดิมนะฮะห้ามทิ้งขยะใช่ไหมฮะแล้วก็ห้ามอันนี้อะไรอ่ะหมักฝรั่งนะฮะและใช่ไหมห้ามอันนี้น้ำมันแล้วก็แก๊สทางการแก๊สใหญ่นะฮะห้ามมาฮะใครจะเอามาครับแล้วก็อันนี้ห้ามข้ามเส้นต่างรถไฟนะฮะแล้วก็500ริงกิตนะฮะ500ริงกิต5ปอนด์บาทนะฮะไฟก็คือต้องเสียปรับค่าปรับนะฮะ5ปอนด์บาท
1: แพง
0: ระวังนะครับ

0: อีก2นาทีนะครับรถไฟมา
1: โอ้มาแล้ว
0: โอ้ผมรู้สึกรถไฟนี้นิ่งกว่าเมื่อกี้ครับขากล้องก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้างในนั่งแล้วเก้าอี้เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้ KL Monorail นะครับดูพบไว้ร่วมกว่านะครับของเงียบเงียบผมพูดคนเดียว
2: เราจะไปยังบัสเทอร์มินัลนะคะหรือว่าสถานีรถบัสนั่นเองค่ะสถานที่อาจจะดูไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่มีผู้คนมาใช้บริการเยอะมากค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดนั่นเองค่ะถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆขนส่งเอกมัยบ้านเรานะคะจะมีผู้คนมายังบัสเทอร์มินัลแห่งนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีรถที่เต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียด้วยค่ะพอดีวันที่คุณฮีโร่ไปถ่ายทำเป็นวันชาติของมาเลเซียพอดีนะคะเราเลยจะเห็นธงชาติมาเลเซียเต็มไปหมดค่ะพี่ชายคนนี้เป็นคนขับแท็กซี่แต่ว่าใส่เสื้อด้วยธงชาติมาเลเซียเลยนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่ว่ามาประเทศนี้แล้วทุกคนจะแต่งตัวแบบนี้นะคะวันนี้เท่านั้นค่ะเป็นวันพิเศษนะคะแล้วก็พี่ชายคนนี้ก็เป็นคนพิเศษด้วยค่ะและแน่นอนนะคะในเมืองก็ต้องมีรถบัสค่ะที่นี่ก็มี2แบบเหมือนกันค่ะแบบที่มีเครื่องปรับอากาศกับแบบที่ไม่มีค่ะลองสังเกตดูดีๆนะคะรถบัสที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศกับมีคนเยอะกว่าค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะราคาถูกกว่าค่ะ
0: วิธีการข้ามถนนนะฮะก็ทำถามชาวบ้านนะฮะก็แบบนี้เหมือนกรุงเทพ
2: สำหรับประเทศนี้นะคะใครที่ข้ามถนนโดยที่ไม่มองไฟสัญญาณจราจรแล้วก็จะถูกปรับค่ะปรับเท่าไหร่รู้ไหมคะ300ริงกิตค่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ 3,000 บาทแน่ประเทศมาเลเซียนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นรถที่หน้าตาเหมือนตุ๊กๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ากระป๋อก็ไม่มีนะคะแต่ว่าคนในเมืองแถวนี้เขาก็จะใช้โมโนเรลแล้วก็ LRT เพื่อเดินทางไปมาค่ะ
0: ที่เห็นนะครับจราจรที่นี่ก็คือรถไม่เยอะมากนะครับแล้วก็อากาศนะฮะควันจากรถก็ถ้าเปรียบเทียบนะฮะก็น้อยนะครับหายใจก็โอเคไม่ต้องมีผ้าปิดปากนะครับ

0: ณฮีโร่ของเรารู้สึกว่าจะหลงทางค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะช่วยเราได้ก็คือแท็กซี่นั่นเองค่ะไม่มีประเทศไหนหรอกนะคะที่ไม่มีแท็กซี่มีทุกประเทศแหละค่ะถ้าเกิดเราเดินผ่านโรงแรมหรือว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีแท็กซี่มาจอดรอรับลูกค้าค่ะหรือว่าเราเดินไปข้างๆถนนยกมือขึ้นก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตามคุณฮีโร่ไปดีกว่าค่ะ
1: อย่างนั้นนะครับพอมาถึงที่นี่แล้วขับง่ายที่สุดก็คือแท็กซี่เหมือนไทยนะฮะที่นี่ก็มีแท็กซี่จะบอกลองจับดูนะครับน่านิสัยดีถูกบุกิตบินตัง
0: คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ในเมืองแบบนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนมาเลเซียเพราะฉะนั้นพี่ๆแท็กซี่เขาไม่ยอมใช้มิเตอร์ค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณฮีโร่นะคะต่อรองราคาให้ได้ค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวมาเลเซียอย่าลืมต่อรองราคานะคะ
1: 12 ริงกิตครับครับ

0: Thank you very much.
1: Okay.
2: ประมาณนี้ฮะนั่นแท็กซี่แล้วนะฮะผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนต่างชาตินะฮะใช่ไหมครับก็ใช้ปากมากกว่าเมตานะครับเวลาเรื่องราคาก็ถ้าคนต่างชาติก็จะต้องรู้ระยะแล้วก็นึกออกว่าประมาณราคาไหนต้นโตราคากันแบบนี้นะครับแต่เคยนั่งแท็กซี่ที่ใช้เมตาเลยก็มีครับก็ประมาณมี2อย่างนะฮะใช้เมตาใช้ปากแล้วแต่อารมณ์นะครับ ก็เลยใจเข้มข้นหน่อยนะฮะภาษาอังกฤษเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไรนะเข้มแข็งหน่อยแล้วก็คุยสบายสบายถ้ารู้ใจแล้วเป็นเพื่อนแล้วคุยกันสนุกแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเขาก็ไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ก็ใกล้ๆนะอาเซียนนะฮะก็ใจดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าชอบอาเซียนชอบของอาเซียนชอบนะฮะประมาณนี้ครับแท็กซี่มาเลเซียนะครับ
3: ยานพาหนะที่ดูน่าสนุกยานพาหนะที่ดูน่ารักยานพาหนะที่สะดวกสบายคิดมาจากวิธีการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยASEAN Focus

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ยังคงมีโอกาสที่จะเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นตอนนี้ก็ได้ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วค่ะทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับภาคใต้ยังคงมีลักษณะของลมฝ่ายตะวันออกเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันรวมถึงบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนค่ะโดยฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่บริเวณในทะเลยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ยังต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาล่าสุดเป็นฉบับที่10เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่10ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือนะคะจะยังมีโอกาสที่จะเจอกับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะในส่วนของภาคใต้ก็เช่นกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะรวมถึงบริเวณภาคใต้นะคะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ของคุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: มีหน้าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
0: excuse me
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: the king คิงมงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภริยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที่
0: 4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ประจบเกล้าคือใครเหรอคะคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: สวัสดีคร
1: ับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกานะครับ
2: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งรายการของเราจะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. นะครับทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575เช่นเดิมนะครับ
0: ร
2: วมทั้งท่านสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook นะครับแฟนเพจสรานรมเรดิโอได้ตลอดเวลาเลยครับ
0: ครับ
2: ก็สำหรับผมนะครับวันนี้นราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือชอนครับ
1: ค่ะสรินดามั่นเจริญสิริหรือนัทค่ะ
0: ครับและผมจักริดทองเฟืองครับหรือกริดครับผม
2: ครับเรา3คนก็รับหน้าที่นะครับดำเนินรายการในวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: กลับมาพบกันอีกแล้วหลังสงกรานต
2: ์ใช่
1: วันนี้เราก็ยังเกาะกระแสเรื่องของสงกรานต์อยู่นิดนึงเพราะว่าจะพูดเรื่องของ
2: น้ำครับ
1: น้ำและความสำคัญของน้ำในแอฟริกาแล้วก็เทศกาลหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปสู่ช่วงนั้นเนี่ยต้องมาพบกับข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาในแอฟริกากันก
2: ่
1: อน
2: มีเยอะมากเลยนะครับพี่นัท
1: วันนี้เราก็คัดเลือกนะคะเอาเฉพาะข่าวที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าทุกๆท่านจะได้รับประโยชน์จากการติดตามข่าวของเรานะคะข่าวแรกคืออะไรเอ่ยพี่ชอน
2: ก็ข่าวแรกนะครับก็จะเป็นการพบกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีไนจีเรียกับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นมหาอำนาจ2ประเทศจาก2ทวีปนะครับมาเจอกันในวันที่30เมษายนนี้นะครับก็คือภาพที่เห็นก็จะเป็นประธานาธิบดีไนจีเรียนะครับชื่อว่านายมูฮัมมัดูบูฮารีนะครับก็จะพบกันในวันที่30เมษายนนี้นะครับซึ่งก็จะมีการหารือกันนะครับในหลายประเด็นเลยนะครับเรื่องของการต่อสู้กับการก่อการร้ายการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างกันนะครับรวมถึงการเสริมสร้างบทบาทนำของไนจีเรียให้เป็นผู้นำของแอฟริกาตะวันตกด้วยนะครับ
0: ครับ
2: คือก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยไนจีเรียเองเนี่ยก็มีปัญหากลุ่มก่อการร้ายนะครับชื่อว่ากลุ่มโบโกฮารามเคยได้ยินชื่อกันไหมครับ
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยิน
2: น่าจะเคยได้ยินนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมีฐานที่มั่นอยู่ที่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไนจีเรียนะครับซึ่งบริเวณนี้จะมีการสู้รบกันมานานกว่า9ปีนะครับแล้วก็ได้ฆ่าชีวิตคนไปกว่าหลายแสนคนนะครับรวมถึงทำให้มีผู้สูญหายกว่า2ล้าน1แสนคนซึ่งถือว่าน่ากลัวมากเลยนะครับทางนี้เนี่ยในปีที่ผ่านมาเองเนี่ยทางสหรัฐเองก็ได้อนุมัตินะครับให้มีการขายเครื่องบินทหารทั้งหมด12ลำนะครับรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับไนจีเรียด้วยนะครับซึ่งเรียกว่าการพบกันระหว่าง2ผู้นำเนี้ยจะเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีไนจีเรียกับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งเป็นการสะท้อนว่าสหรัฐเนี่ยให้ความสำคัญกับแอฟริกาโดยเฉพาะไนจีเรียค่อนข้างมากเลยนะครับซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปเนี่ยก็เมื่อสมัยที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงแรกๆนะครับก็มีการต่อสายถึงประธานาธิบดี2ท่านในแอฟริกาทราบไหมครับว่าประเทศไหน
1: ใครบ้าง
2: คร
1: ับ ต้องมีไนจีเรียแน่นอน
2: ประเทศแรกก็คือไนจีเรียนะครับและประเทศที่2ก็คือแอฟริกาใต
1: ้
2: นะครับพร้อมกับมีการเชิญผู้นำทั้ง2ประเทศเนี่ยมาเยือนสหรัฐด้วยก็เป็นที่มาของการเยือน
1: คร
2: ั้งนี้ของประธานาธิบดีไนจีเรียนะครับ
1: เราทราบว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็เพิ่งเยือนแอฟริกาไป
2: ใช่ครับก็คือนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันที่เคยมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้เยือนไนจีเรียด้วยและเยือนประเทศอื่นๆแอฟริการวมแล้วทั้งสิ้น5ประเทศแต่หลังจากนั้นก็นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันก็ถูกปลด
0: ครับ
2: หลังจากที
1: ่การเยือ
2: นการเปลี่ยนตัว
1: เปลี่ยนตัวรัฐมนตร
2: ีต่างประเทศนะครับ
1: แต่ยังไงไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวยังไงคือแอฟริกาก็ยังมีความสำคัญต่
2: อสหรัฐ
1: อยู่ดีนะคะ
2: ค่ะต่อไปข่าวที่2
0: ครับส่วนวันนี้นะครับผมก็จะนำเรื่องของสมาร์ทซิตี
2: ้โอ้น่าสนใจมากเลย
0: ในแอฟริกานะครับมานำเสนอซึ่งข่าวนี้เนี่ยเรียกว่าน่าสนใจเนื่องจากว่ามีความผิดไปจากความเข้าใจเดิมๆของเราว่าแอฟริกานี่เป็นประเทศภูมิภาคแห่งความล้าหลังโดยเฉพาะ
1: สมาร์ทซิตี้มันคืออะไรล่ะคะ
0: สมาร์ทซิตี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมาปรับใช้กับการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองนะครับแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจนะครับให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนะครับซึ่งก็จะได้นำเสนอเรื่องของวิธีคิดแล้วก็วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองในแอฟริกานะครับซึ่งประเทศในวันนี้ที่ผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยนะครับก็คือรวันดา เคยรู้จักไหมครับประเทศนี
1: ้คิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องเคยดูภาพยนตร์เรื่องโฮเทลรว
0: ัน
1: ดาก
0: ็
1: จะคิดไปถึงภาพการ
2: ฆ่า
1: ล้างเผ่าพันธ
2: ุ์
1: สงครามกลางเมืองนะคะ
0: ซึ่งรวันดาเนี่ยเราก็ทราบดีว่ามีชื่อเสียงไปในทางที่เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมและสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างที่ได้เล่าไปใช่ไหมครับ แต่วันนี้รวันดา
2: แต่วันนี้รวันดาเป็นยังไงครับ
0: พลิกโฉมไปเลยครับ
2: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
0: ใช่ครับโดยที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเรียกว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะฮะโดยที่อัตราการเกิดอาชญากรรมทั้งหลายเนี่ยก็ต่ำลงอย่างมากและที่น่าตกใจคือต่ำกว่าประเทศไทยของเราอีกนะครับ นี่คือรวันดาในปัจจุบันนะคร
2: ับ พัฒนาอย่างก้าวกระโดด
0: ใช่ครับผมแล้วก็ความง่ายในการเข้าไปลงทุนนะฮะเมื่อ2560เนี่ยรวันดาได้อันดับที่42นะครับ
1: ในขณะที่ว่าสูงกว่าไทย
2: สูงกว่าไทย
0: ประเทศไทยเราเนี่ยได้อันดับที่46นะครับ
1: โอ้โห
0: ซึ่งก็น่าตกใจนะครับพอสมควร
2: กลับมามองต
1: ั
2: วเอง
0: ใช่ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับรวันดาเนี่ยทราบไหมครับว่ามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเร็วที่สุดในภูมิภาคแอฟริกานะครับ
2: ก็คือ
0: high speed internet นะฮะหรือที่บ้านเราทราบกันดีในชื่อของ 4G นะครับรวันดาเป็นประเทศแรกในแอฟริกานะครับที่มี 4G
2: ไม่น่าเชื่อ
0: น่าตกใจพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้ระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงขนาดใหญ่ขนาดความยาว 2,400 กิโลเมตรนะฮะทั้งประเทศเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแอฟริกานะฮะ
2: ทราบมาว่ารวันดาเนี่ยเขามีตัวแบบการพัฒนาจากประเทศเพื่อนบ้าน
0: เรานี่เอง
2: เพื่อนบ้านเราน
0: ี่เองประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
1: ประเทศนั้นคือ
0: ก็คือสิงคโปร์นั่นเองนะครับซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเขามีแนวคิดพัฒนาเมืองในรูปแบบของสมาร์ทเนชั่นนะฮะซึ่งผู้นำของรวันดานะครับในปัจจุบันก็คือประธานาธิบดีพอลคากาเม่เนี่ยนะฮะก็ได้นำแบบอย่างแล้วก็แนวคิดในการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์เนี่ยครับไปปรับใช้ในประเทศรวันดาเองนะฮะ
2: ทราบมาว่านายพอลคากาเม่นี่ก็เป็นผู้นำที่ดำรงตำแหน่ง
0: ยาวนาน
2: ที่สุดคนหนึ่งของแอฟริกา
0: ใช่ครับแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าในทางการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำที่มีความเผด็จการสูงมากแต่ก็เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในด้านเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาประเทศโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยก็ถือว่าท่านสมัยพอสมควร
2: ก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับของประชาชน
0: ใช่ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศเนี่ยครับทำให้ระบบการเงินการธนาคารรวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆของรวันดาเองเนี่ยสามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ถือว่ามีความเจริญรุ่งหน้าเป็นอย่างมากนะครับนี่คือปัจจุบันที่รวันดาได้ดำเนินการไปแล้วนะ
2: เรียกว่าพลิ
1: กโฉม
2: แอฟริกา
1: เลย
0: นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างที่จะดำเนินการอีกนะฮะก็คือมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเมืองหลวงเนี่ยหรือกรุงคิกาลีนะครับให้เป็นวิชั่นซิตี
1: ้
0: ในอีก20ปีข้างหน้านะครับก็คือจะเป็นเมืองที่ใช้เทคโนโลยี IT อย่างเต็มรูปแบบนะฮะ
1: ม
0: ีอินเทอร์เน็ตแบบ 4G เนี่ยเข้าถึงทุกครัวเรือนนะฮะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยครับในการผลิตกระแสไฟฟ้ารวมถึงการพัฒนาระบบคมนาคมให้มีความทันสมัยครับผมซึ่งก็จะละเลยไปไม่ได้เลยว่าผู้ที่มีบทบาทสำคัญก็คือประธานาธิบดีคากาเม่นั่นเองนะฮะมีแนวคิดมีความไอเดียว่านวัตกรรมสมัยใหม่เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่นำชาติไปสู่ความรุ่งเรืองและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได
1: ้
0: เนี่ยครับ
2: เรียกว่าแนวทางการพัฒนาประเทศนี่ก็คือต้องมุ่งไปทางเทคโนโลยี
0: ใช่ใช่ครับ
1: เขาก็ได้รับการขนานนามด้วยว่าเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกานะคะ
0: ใช่ครับ
1: ประเทศรวันดา
0: แล้วนอกจากนี้นอกจากรวันดาแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยประเทศในแอฟริกาหลายประเทศเนี่ยก็หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นสมาร์ทซิตี้นะครับอาทิเช่นไนจีเรียกาน่าหรือแอฟริกาใต้นะครับ มีการมีความร่วมมือกันเนี่ยที่เรียกว่าสมาร์ทแอฟริกาอาลีแอนซ์นะครับที่นำโดยรวันดาร่วมกับอีก19ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา
1: น่าสนใจมาก
2: น่าสนใจ
0: ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเลยทีเดียวนะครับในด้านนี้สำหรับรวันดาเองก็ตาม
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะอ่ะ จบเรื่องสมาร์ทซิตี้แล้วนะก
2: ็แต่ความน่าสนใจไม่หมด
1: ขออีกข่าวนึงค่ะเป็นข่าวดีอีกข่าวนึงของแอฟริกาแล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่าประเทศกานานะคะประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยเขาก็ได้แต่งตั้งรัฐมนตรีหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดคนแรกในบอสวานานะคะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและขอโทษค่ะกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมนะคะเป็นกระทรวงสำคัญมากที่เห็นในรูปเนี่ยนะคะเธอ
0: จัดว่าหน้าตาดี
1: คือเธอมีชื่อว่าโบโกโลจอยเคเนเวนโดอายุเพียง30ปีเท่านั้นค่ะถือว่าเป็น
0: ชอนเท่าไหร่แล้วครับ
2: น้อยกับผม
1: สูสีสูสีใกล้เคียงใกล้เคียงนะคะก็ประวัติของเธอเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเมื่อปี2559เนี่ยได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนรัฐสภาอยู่ในสภาตั้งแต่อายุเพียงแค่28ปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจโดยล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่4เมษายนเนี่ยเธอก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีนะคะกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมของบอตสวานาเป็นรัฐมนตรีหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดซึ่งประวัติของเธอก็น่าสนใจมากเพราะว่าเธอเนี่ยจบการศึกษาปริญญาโทนะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ที่สหราชอาณาจักรแล้วก็เป็นผู้ได้รับทุนชิฟนิ่ง
2: ของเป็นทุนของ
1: รัฐบาลอังกฤษด้วยซึ่งจริงๆในเมืองไทยก็มีผู้ที่ได้รับทุนนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็เคยทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนะคะมาก่อนก็คือมีพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญโดยเธอบอกว่าเธอสนใจที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนในบอตสวานาลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแล้วก็ต้องการจะสร้างสังคมที่เท่าเทียมระหว่างชายหญิงส่งเสริมสิทธิสตรีสิทธิของเยาวชนนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย เมื่อครั้งที่มีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่64เนี่ย คุณโบโกโลเนี่ยนะคะเคเนเวนโดเนี่ยก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนเยาวชนของบอตสวานาไปกล่าวแถลงการในนามของเยาวชนแอฟริกาต่อเลขาธิการสหประชาชาติด้วยเรียกว่าเก่งแล้วก็มีบทบาทนำมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยนะคะตั้งแต่เป็นเยาวชนเลยจนตอนนี้อายุ30ปีแล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีหญิงอายุน้อยที่สุดคนแรก
2: ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจที่มีความสำค
1: ั
2: ญด้วยนะคะ
1: เป็นกระทรวงที่มีความสำคัญลำดับต้นๆเลยนะคะของบอตสวานาก็น่าสนใจเพราะว่าเราก็อยากจะเห็น
2: บทบาทของผู้หญิงนะคร
1: ับใช่บทบาทของผู้หญิงสิทธิสตรีนะคะให้มากขึ้นนะคะค่ะวันนี้ก
2: ็ช่วงแรก
1: ข่าวเกี่ยวกับแอฟริกาที่น่าสนใจทั้ง3ข่าววันนี้ก็เราเลือกมาแล้วคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะคะ
0: ซีซั่นแอฟริกา
1: ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการซึ่งจะพูดเรื่องน้ำ
2: และกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ
0: สอดคล้องกับเทศกาลสงกรานต์ของเรา
2: ที่ผ่านมา
1: ค่ะ
2: แต่เราก็อยากจะสาดความสุขกับนะครับ
1: เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ติดตามชมในช่วงต่อไป
2: ครับ
1: ค่ะ

0: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้ของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
1: กลับมาสู
2: ่กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับซึ่งช่วงนี้ก็อย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเราจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำแล้วก็กิจกรรมน้ำในแอฟริกามาฝาก
1: กับ
2: แฟนรายการนะครับ
3: กระแสสงก
2: รานต์กระแสสงกรานต์แต่ช่วงนี้เราก็มีแทมมี่มาอยู่กับแฟนๆรายการนะครับกลับมาหลังจากไม่ได้เจอกับแทมมี่มาหลายอาทิตย
3: ์
2: นะครับก็ต่อเนื่องเลยเกี่ยวกับน้ำก็คือเทศกาลที่เพิ่งผ่านไปของคนไทย
1: ครับ
2: เทศกาลแห่งความสุขนะครับก็คือเทศกาลสงกรานต์
1: ครับผม
2: ไม่ทราบว่าไปเที่ยวไหนกันบ้างครับกริดไปเที่ยวไหนบ้าง
1: ผมก็กลับบ้านที่อุดรครับพี่ก็ไปเล่นสงกรานต์ซึ่งก็เล่นมาประจำทุกปียังไม่ขาดเลยชอบมากครับเทศกาล
2: นี้ใช่ครับครัวนะ
1: ครับใช่ครับผม
3: ส่วนแทมมี่ก็กลับบ้านที่กำแพงเพชรค่ะไปไหว้พ่อแม
2: ่
3: ญาติญาติใช่
2: สนุกไหมครับเนี่ย
3: สนุกค่ะได้พักผ่อนด้วย
2: และเล่นน้ำด้วยป่ะครับ
3: เล่นค่ะแล้วพี่ชอนล่ะคะไปไหนมาบ้าง
2: พี่ก็ไปพักผ่อนกับครอบครัวนะครับแล้วก็มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่สยามสแควร
1: ์
2: ก็สนุก
1: สนุกไหมครับ
2: สนุกมากเล่นกับน้องๆเยาวชน
3: เยาวชน
1: เข้าใจได้
2: ครับแล้วก็ในช่วงนี้ช่วงที่2นะครับสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันที่ให้กริชช่วยเล่านิดนึงว่าพิธีขอฝนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับที่ผมจะมีมาฝากก็คือเกี่ยวกับน้ำในซิมบับเวนะฮะก็จะมีที่เรียกว่าพิธีขอฝนซึ่งคล้ายๆในประเทศเราบางภูมิภาคก็จะมีแห่นางแมวเพื่อขอฝน
2: แอฟริกาก็มีเหมือนกันใช่ไหมคร
1: ับ แอฟริกาก็มีพิธีกรรมของพื้นเมืองเขาเช่นกันนะฮะซึ่งก็จะคล้ายลักษณะการร้องเพลงนะฮะหรืออาจจะเป็นการร้องบทสวดก็เป็นได้นะครับหรือว่าเป็นการผิวปากมีการเต้นรำก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมในการขอฝนของซิมบับเวนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยซิมบับเวเนี่ยประสบกับภาวะแห้งแล้งก็คือขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในภูมิภาคทางตะวันออกของซิมบับเวนะครับพี
2: ่คือต้องเกริ่นให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบก่อนว่าซิมบับเวจริงตั้งอยู่โซนแอฟริกาตอนใต้นะครับตั้งอยู่เหนือประเทศแอฟริกาใต้ทางเหนือแอฟริกาใต
1: ้
2: ก็จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำเหมือนกันเหมือนกับที่แอฟริกาใต้วันนี้ก็มีปัญหาขาดแคลนน้ำเหมือนกันเดี๋ยวแทมมี่จะเล่าให้ฟัง
3: ใช
1: ่ครับซึ่งก็หลายฝ่ายในซิมบับเวเนี่ยก็มองว่าเป็นเพราะว่าละเลยประเพณีดั้งเดิมหรือเปล่าก็คือพิธีขอฝนเนี่ยฮะไม่ได้ทำมานานเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักในประเทศอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีความออกมาเรียกร้องนะฮะว่าควรจะรื้อฟื้นพิธีกรรมดังกล่าวเนี่ยครับกลับมาอีกครั้งเพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของประเทศของตัวเองนะฮะและเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาภาวะความแห้งแล้งในประเทศซิมบับเวได้นะฮะซึ่งก็มีอีกฝ่ายซึ่งเป็นในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับออกมาบอกว่าใช่ครับประเพณีเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงหรือปัญหา
2: climate
1: change อะไรทั้งหลายอย่างนี้มากกว่าซึ่งควรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เช่นการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: อ
1: ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกร็ดของพิธีเกี่ยวกับน้ำในประเทศซิมบับเว
2: แต่นั่นก็เป็นความเชื่อเนาะ
1: ใช่ครับ
2: เราก็รับฟังมา
1: ใช่ครับ
2: นะครับ
1: ครับ
2: โอเคต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของทุกคนทราบไหมครับว่าวันน้ำโลกตรงกับวันที่เท่าไหร
3: ่วันไหนเหรอคะพี่ชอน
1: ทราบแต่วันดินโลกนะฮะ
2: วันน้ำโลกจริงๆตรงกับวันที่22 มีนาคมของทุกปีครับซึ่งมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของน้ำนะครับโดยในปีนี้ก็มีการกำหนดนะครับหัว

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อ่ะไฟหยุดแล้ว

0: ด่านอะไรเนี่ยวันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
1: ้อุปาทานเจ้าของประสาทมึกมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
0: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่ๆรีบเข้าไปกันเถอะ
2: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
0: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
3: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี่
0: ความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได้
2: ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
0: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหึ
2: ฮะเฮ้ย
0: นี่ไง
3: โอ้ย
0: โอ้ย
2: โอ้ยโอ้ยเจ็บชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
4: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้า
3: กับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
0: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
3: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
5: สาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
4: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริงจ้า
5: ไม่ต้องตื่นเต้น
4: น่ารักที่สุดเลย
5: แม่ก็แสดงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย

0: ตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮะ
1: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
2: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
1: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามูกามูกามูกามูกามู
2: กามูกามูด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าอ๋อมีความสุขงามงามงามงามงามอร่อยด้วย
0: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
2: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แย่งจากของรักของข้าเด็ดขาด
0: เข็มทอง
3: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
4: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่ขึ้น
5: ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไร
6: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะหวงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
5: อ๋อจริงด้วย
0: มิดิการข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได้
1: อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
2: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
1: ไปเลย
0: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะเฮ้ย
1: หยุดนะหน้ากากข้า
2: ว่าตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะจอมปลอมบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
0: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
1: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
2: ไป
4: เจ้าอาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
1: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
6: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูก

0: ขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้คุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: เค้กแต่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนก
7: ัน ได้สิเฮ้ยรองเท้าพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหายไปไหนอ่ะ
6: ไม่เจอเลยครับพ่อ
8: ไม่เจอครับพ่อ
9: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
10: ต้องคืนสิ
11: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้ว
10: มันต้องพันหนึ่งถึงความถูกต้องเสร็จเราเก็บได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ
9: ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม
3: โดยสารในทางไปกับครูรัชนีนำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนตัวรถครับ
8: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยวศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh File รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งงานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
12: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
11: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
13: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
14: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้

0: ให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะ
1: ผมภูมิใจทุกครั้ง
2: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
3: ครับภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระวรราชาที่นัดดามาศวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะสิววัดสาลีจังหวัดสุพรรณบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดไทยในฮ่องกงประกอบด้วยวัดพระธรรมกายฮ่องกงวัดสัมปะสิวฮ่องกงวัดพุทธวิปัสสนาธรรมฮ่องกงสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 น.

นายพัชระสุรักษ์อนวัฒน์และคณะสมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายมนัสเพ็งสุดและคณะและบริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระประโทนเจดีย์วัดไร่ขิงวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมวัดคงคารามวัดพระพุทธไสยญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดเชิงกระบือจังหวัดนนทบุรีวัดภาษีกรุงเทพมหานครและวัดเขาไม้แดงจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นราชสกุลเดชาติวงศ์ราชสกุลอรุณวงศ์ราชสกุลกุสุมาราชสกุลนิรลัตราชสกุลวัชรีวงศ์ราชสกุลเรนุนันราชสกุลพนมวรรณครอบครัวพลเอกหลวงสุรณรงค์และท่านผู้หญิงจรวยสุรณรงค์และคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดอนบุพผารามวัดสับปะรดเทศวัดผังม่วงวัดลาดปลาเขาวัดห้วยสุวรรณวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดแก้วแจ่มฟ้ากรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดอมฤตสิทธารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกหน้ามุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยักมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูโรงเรียนวัดช้างทูลจังหวัดตราดและคณะสมาชิกศิลปาชีพโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอปทุมรัตน์จังหวัดร้อยเอ็ดทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึก
และสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา8

8นาฬิกาถึง12นาฬิกาและงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำนักพระราชวังขอประชาสัมพันธ์ข่าวแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันวิสาขบูชาในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ทางสำนักพระราชวังขอประชาสัมพันธ์ข่าวแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันที่31พฤษภาคม2569ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งโคมตราและเทียนได้ตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤษภาคม2569ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาเข้าออกประตูสวัสดิโสภาพระบรมมหาราชวังสำหรับของโคมตราและเทียนส่ง1โคมตราต่อครอบครัวต่อห้างร้านต่อบริษัทต่อหน่วยงานหรือส่งเทียนได้ไม่เกิน1คู่โคมตราต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน70เซนติเมตรเทียนไม่กำหนดโคมตราต้องมีน้ำหนักไม่ควรเกิน7กิโลกรัมเทียนไม่กำหนดโคมตราต้องมีหลอดไฟฟ้าติดไปพร้อมบัตรชื่อเจ้าของจะต้องผูกติดที่โคมตราหรือเทียนให้ชัดเจนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามหมายเลขโทรศัพท์02623-5500ต่อ2062 2063และ2064ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักย้อนหลังจากทุกสถานีโทรทัศน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง

0: เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
6: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความเย็นเป็นสุขของพวกเรา
5: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้

0: ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจ

0: ทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่าKing of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ตั้งเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง

0: างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าโกเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตอนุทูตของประเทศต่าง
0: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
2: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งหมดไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: มชาติตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุมเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้าง

0: ลงมาจากฐานเมฆ
1: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
0: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
3: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
2: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
0: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
1: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
2: ฝนตกแล้วทุกคน
3: ชัวร์เลยละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้วทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
0: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอน
3: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
0: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
4: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
3: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
1: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
3: ได้อย่าไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตปลดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
2: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
4: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
1: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือน ต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
4: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกนายอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
4: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
1: เย้
5: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
5: ว้าว
1: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
4: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
4: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด

ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่มีชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทย

0: และหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แม่จะเก็บขยะก่อนแป๊บนึง
2: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
3: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
2: ไม่รู
3: ้รู้อย่าเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
1: เดียว
3: ให้กินข้าว
1: เดียว
3: ให้ล้างจาน
1: เดียว
3: ให้กวาดบ้าน
1: เดียว
3: ให้เอายามาให้แม
1: ่เดียวเดียว
3: แล้วยังจะเดียวอยู่อีกไหม
4: ไม่ต้อง
3: เดียว
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ
7: ้โห
6: นี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ อัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจ

0: แต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะสอนเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาลาวค่ะนะคะคำศัพท์ภาษาลาวจะมีหลากหลายหมวดหมู่มากเลยนะคะแต่เราก็จะทยอยนำแต่ละหมวดหมู่มาเรียนรู้กันเป็นตอนๆไปค่ะนะคะเมื่อเราเรียนรู้คำศัพท์และแปลความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้การเขียนสะกดกันค่ะเพราะฉะนั้นคำศัพท์ที่นำมาเสนอในช่วงนี้นะคะก็จะมีการเรียนรู้ทั้งความหมายและการใช้รวมไปถึงการเขียนสะกดด้วยค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้หมวดหมู่คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนะคะคุณผู้ชมเครื่องแต่งกายค่ะไปที่คำแรกนะคะตุ้มหูตุ้มหูแปลว่าต่างหูนั่นเองค่ะไปต่อนะคะสายคอสายคอหมายถึงสร้อยคอค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำคำหมายถึงทองคำค่ะ

0: ถ้าคุณผู้ชมไปซื้อเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำก็ต้องเรียกว่าค้ำหมายถึงทองคำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะผ้าเบียงผ้าเบียงเบียงหมายถึงเฉียงนั่นเองนะคะถ้าในภาษาลาวเรียกว่าผ้าเบียงก็หมายถึงสบายนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคำต่อไปนะคะเสื่อซ้อนเสื่อซ้อนคำนี้ในภาษาลาวแปลว่าเสื้อชั้นในของผู้หญิงค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะสีเล็บสีเล็บหมายถึงน้ำยาทาเล็บนั่นเองค่ะแต่น้ำยาทาเล็บของเรานะคะเมื่อไปพูดกับคนลาวก็อาจจะไม่รู้เรื่องเพราะคนลาวเข้าใจคำว่าน้ำยาคุณละความหมายกันค่ะเล็บที่ทาด้วยสีก็ต้องเรียกว่าสีเล็บในภาษาลาวนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะถุงตีนถุงตีนหมายถึงถุงเท้าคุณผู้ชมคะอาจจะได้นะคะว่าทำไมคนลาวใช้คำไม่สุภาพคนลาวไม่มีคำว่าเท้าค่ะคนลาวไม่มีคำว่าเท้านะคะจะเรียกทั้งหมดว่าตีนตีนก็หมายถึงเท้าของเราเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าถุงเท้าก็ต้องเรียกว่าถุงตีนค่ะคุณผู้ชมนะคะขออนุญาตนะคะอาจจะไม่สุภาพแต่คุณผู้ชมต้องเรียนรู้นะคะเมื่อเรารู้คำศัพท์ต่างๆนะคะเราก็จะมาลองหัดเขียนกันนะคะคุณผู้ชมว่านะคะภาษาลาวมีรูปพยัญชนะสระและวรรณยุกต์รวมถึงมีการประสมคำอย่างไรบ้างเพื่อคุณผู้ชมเมื่อเดินทางไปเมืองลาวก็จะได้ฝึกอ่านภาษาลาวค่ะภาษาลาวไม่ได้ยากนะคะแค่เราจับประเด็นหรือจับข้อที่แตกต่างกันได้ระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวมันก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวได้ง่ายขึ้นค่ะเมื่อเข้าใจภาษาลาวได้ง่ายขึ้นคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจคนลาวผ่านการเรียนรู้ภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำแรกนะคะที่เราจะนำมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การเขียนสะกดภาษาลาวในวันนี้นะคะคือคำว่าตุ้มหูตุ้มหูคุณผู้ชมคะถ้าเห็นรูปนะคะพยัญชนะก็จะคิดออกค่ะว่าเป็นอักษรอะไรในภาษาไทยนะคะเราเริ่มกันดีกว่าค่ะนะคะตุ้มหูค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยต่อตาค่ะต่อตานะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะคุณผู้ชมต้องม้วนหัวจากด้านล่างในระดับบรรทัดค่ะแล้วก็ขึ้นไปค่ะต่อตาหรือต่อเต่าในภาษาไทยนั่นเองค่ะสะกดตรงตัวนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายนิดเดียวค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยม่อแมวม่อแมวเขียนแบบนี้นะคะหัวอยู่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านล่างขึ้นไปค่ะนะคะม่อแมวนะคะใส่รูปสระอุค่ะสระอุเหมือนไทยเลยค่ะสระอุนะคะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะวรรณยุกต์โทนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าตุ้มส่วนคำว่าหูง่ายนิดเดียวค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าหอฮานหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากนะคะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะกลับขึ้นไปด้านบนอีกมีหัวนิดหน่อยนะคะนี่คือหอฮานค่ะคุณผู้ชมใส่รูปสระอูค่ะสระอูนะคะนี่ค่ะสระอูอ่านได้แล้วใช่ไหมคะตุ้มหูค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะสายคอสายคอเขียนเหมือนกันเลยนะคะในคำว่าสายค่ะคุณผู้ชมภาษาไทยและภาษาลาวคำนี้เขียนเหมือนกันค่ะเริ่มต้นที่พยัญชนะตัวแรกนะคะสอเสือค่ะคุณผู้ชมสอเสือค่ะนะคะม้วนหัวขึ้นไปนะคะสังเกตดูสอเสือภาษาลาวมีหัวอยู่ด้านบนนิดนึงนะคะม้วนค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวค่ะสระอาในภาษาลาวมีหัวค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจึงเริ่มต้นจากการม้วนหัวสระอาค่ะม้วนหัวสระอานะคะลากลงมาจากข้างล่างค่ะนะคะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งคำนี้นะคะเขียนแบบยอยักษ์ในภาษาไทยนะคะเริ่มเลยค่ะย่อยุ่งเริ่มจากหัวนะคะกลมๆนิดนึงค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะการเขียนคำต่อไปนี้คงต้องจำนิดนึงนะคะคำว่าข้อคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวไม่มีออ่างค่ะสระอในภาษาลาวไม่มีออ่างนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดต้องไม่มีออ่างค่ะถ้าไม่มีตัวสะกดต้องไม่มีออ่างค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงใช้นะคะพยัญชนะต้นได้เลยค่ะพยัญชนะต้นตัวนี้นะคะคุณผู้ชมต้องจำแล้วค่ะข้อควายข้อควายคุณผู้ชมคะควายค่ะมี2หัวนะคะควายที่ไหนคะควายที่ข้อควายเริ่มเลยนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปยังม้วนหัวอีกนะคะหัวเข้าข้างในทั้ง2หัวเลยนะคะแล้วก็จบลากลงมาข้างล่างค่ะนะคะคุณผู้ชมคะใส่สระอค่ะสระอไม่มีออ่างถ้าไม่มีตัวสะกดค่ะสระอนะคะม้วนเลยค่ะกลมๆนะคะมีช่องว่างอยู่ตรงกลางด้วยค่ะคำนี้ก็จะอ่านว่าสายคอสายคอไปต่อค่ะค่ำค่ำคุณผู้ชมคะสระอําในภาษาลาวมีรูปเดียวค่ะง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสระอําในภาษาลาวมีรูปเดียวค่ะคือรูปนี้ค่ะนะคะคุณผู้ชมใช้สระอนะคะแล้วก็ใช้สระอาค่ะเพราะฉะนั้นรูปสระอําก็จะเหมือนกับภาษาไทยค่ะเหมือนกับภาษาไทยนะคะต้องการพูดคำว่าค่ำหมายถึงทองคุณผู้ชมก็ใส่คอควายคุณผู้ชมจำคอควายได้แล้วใช่ไหมคะมี2หัวนะคะใส่คอควายค่ะม้วนหัวจากด้านล่างไปตรงกลางค่ะแล้วก็ใส่สระอําค่ะนะคะไปต่อค่ะคำต่อไปคือคำว่าผ้าเบียงผ้าเบียงคำว่าผ้าคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากพยัญชนะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องสังเกตนิดนึงนะคะพยัญชนะตัวนี้ไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะไม่เหมือนตรงไหนคะตรงนี้ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะผอพึ่งผอพึ่งตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะไปต่อเลยนะคะม้วนหัวเข้าไปข้างในค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะก่อนจะจบมีหัวอีกนิดนึงค่ะผอพึ่งหรือผอพึ่งในภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมจำสระอาได้แล้วใช่ไหมคะม้วนหัวค่ะม้วนหัวนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะเขียนคำว่าผ้าได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะสระเอียค่ะยอเฟื้องค่ะตัวนี้ต้องจำนะคะเพราะสระเอียถ้ามีตัวสะกดเมื่อไหร่นะคะก็จะเปลี่ยนรูปเป็นยอเฟื้องตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมจะขออนุญาตสอนสระเอียก่อนนะคะว่าเขียนแบบไหนสระเอียค่ะคุณผู้ชมยอเฟื้องนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากหัวค่ะล่างของเส้นนะคะขึ้นไปค่ะนี่คือสระเอียหรือยอเฟื้องแบบมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเขียนคำว่าเบียงเบียงเราก็เริ่มต้นด้วยพยัญชนะต้นตัวนี้ค่ะบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมบ่อแบ้หรือนะคะบ่อใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะต่อด้วยค่ะยอเฟื้องค่ะนะคะลากจากข้างล่างค่ะเลยเส้นบรรทัดลงไปนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะปิดท้ายด้วยง่องัวง่องัวหรืององูในภาษาไทยค่ะแต่งองูในภาษาไทยหางสั้นนะคะส่วนงองัวในภาษาลาวหางยาวค่ะหางยาวเลยบรรทัดลงไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้คำว่าเบี่ยงโดยบวกรูปวรรณยุกต์เอกใส่ตรงพยัญชนะตัวแรกเสมอค่ะเราก็จะได้คำว่าผ้าเบียงไปต่อนะคะเสือซ้อนเสือซ้อนคุณผู้ชมคะสระเอือเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะสระเอือเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะนะคะสอเสือค่ะมีหัวม้วนข้างบนด้วยนะคะไปต่อค่ะอโอค่ะม้วนหัวจากด้านล่างและข้างบนมีหูใหญ่ๆนะคะสอเสืออโอค่ะคุณผู้ชมคะสระเอือเขียนเหมือนไทยค่ะใช้สระอีนะคะวางในตำแหน่งสอเสือแล้วจุดเข้าไปค่ะจะกลายเป็นสระเอือค่ะคุณผู้ชมจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะส่วนคำว่าซ่อนนะคะเริ่มต้นด้วยซอสร้างซอสร้างหรือนะคะซอโซ่ในบ้านเรานั่นเองค่ะนะคะหางยาวนะคะเริ่มจากหัวหางจะยาวเลยบรรทัดมาค่ะอโอเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมคะ น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านบนนะคะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่าเสื้อซ่อนไปต่อนะคะสีเล็บสีเล็บคำนี้นะคะคุณผู้ชมภาษาลาวค่ะนะคะสอเสือสระอีหมายถึงสีใช้ได้แทนทุกตัวเลยค่ะในภาษาไทยใช้สอคอสลารอเรือใช่ไหมคะและสระอีแต่ภาษาลาวมีรูปเดียวค่ะสอเสือสระอีค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะตัวเดิมค่ะเพชนะตัวแรกสอเสือค่ะคุณผู้ชมคะสระอีค่ะลากข้างนะคะเขียนเหมือนสระอีแล้วก็ลากไปด้านข้างค่ะแต่คำนี้ต้องจำค่ะคุณผู้ชมคำว่าเล็บค่ะเล็บนะคะสระเอค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นยังไงคะเริ่มต้นจากสระเอค่ะไปต่อนะคะล่อลิงนะคะล่อลิงเขียนเหมือนไทยม้วนหัวจากด้านล่างนะคะพยัญชนะสะกดคุณผู้ชมทราบแล้วค่ะบอแบ้บอแบ้นะคะหรือบอใบไม้ในภาษาไทยแต่ถ้าเราต้องการให้ออกเสียงสั้นนะคะเราต้องใส่เครื่องหมายนี้ค่ะไม่กันค่ะคุณผู้ชมไม่กันเสียงสั้นค่ะไม่กันเสียงสั้นนะคะไม่กันคือไม่หันอากาศค่ะใส่ไว้ข้างบนเพื่อกำกับการออกเสียงให้ออกเป็นเสียงสั้นอ่านว่าเล็บนะคะคุณผู้ชมสีเล็บไปต่อค่ะคำสุดท้ายนะคะถงตีนถงตีนคุณผู้ชมคะถอถุงในภาษาลาวหรือถอถุงในภาษาไทยนะคะเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านในนะคะสังเกตดูนะคะวิธีการจำคือถุงมีหัวอยู่ด้านในค่ะลากจากด้านล่างขึ้นไปเป็นหัวออกนะคะหัวออกค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะง่องั่วในภาษาลาวหางยาวนะคะง่องั่วเริ่มเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนลงไปด้านล่างยาวกว่าระดับบรรทัดนะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมค่ะอย่าลืมสระโอลดรูปค่ะสระโอลดรูปนะคะสระโอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นไม่กุ๋งหัวลงค่ะไม่กุ๋งนะคะเวลาการจำจำว่าไม่หันอากาศหัวลงค่ะหรือจำง่ายๆว่าไม่กุ๋งหัวลงค่ะเอาหัวคว่ำลงนะคะเราก็จะได้คำว่าถุงค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าตีนก็เหมือนภาษาไทยนะคะแต่ออกเสียงยาวค่ะเริ่มเลยนะคะต่อตาค่ะนะคะสะกดด้วยน่อนกอย่าลืมนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะนะคะใส่สระอีค่ะนะคะถุงตีนนะคะก็หมายถึงถุงเท้านั่นเองคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาลาวไม่ได้ยากเลยค่ะอย่าปล่อยให้ความเข้าใจระหว่างภาษาต้องเป็นอุปสรรคระหว่างเราและลาวนะคะวันนี้เราเริ่มเรียนภาษาลาวไปด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดจะเข้าถึงภาษาลาวแล้วค่ะ
1: สบายดีอยากได้อย่างน้อ
2: เจ้ามีเครื่องแต่งกายอย่างขายแด
1: ห้านเฮามีทุกอย่างที่ท่านต้องการเลยเด้แล้วท่านต้องการซื้อแนวใด
2: ข่อยอยากเบิ่งพวกตุ้มหูกับสายคอมีให้เบิ่งบ
1: ่มีเชิญทางนี้ได้เลยห้านเฮาแม่นมีตุ้มหูกับสายคอหลายแบบให้เลือก
2: มีสายคอที่เป็นค้ำบ
1: ่บ่มีทางห้านเฮามีแต่สายคอที่เป็นพวกแฟชั่นทั่วไปเท่านั้น
2: แต่ส่วนหลายทั้งห้านสินำเครื่องดีๆมาขายแม่นบ
1: ่แม่นแล้ว
2: ตุ้มหูนี่ราคาเท่าไ
1: หร่ราคา 2,000 กีบเจ้า
2: อันนี้แม่นของยี่ห้อแม่นบ
1: ่แม่นแล้วทางห้านเฮานำของมียี่ห้อทั้งหมดมาขายแต่อยู่ในช่วงที่เพิ่นลดราคา
2: สั้นบ่แล้วถ้าข่อยซื้อตุ้มหูนี่เจ้าสามารถบ้องหูให้ข่อยนำได้บ่
1: โดยทางห้านมีบริการเฮ็ดให้ฟรีเจ้า
2: ข่อยสิเอาสายคอกับตุ้มหูอันนี้มันใส่น้ำกันได้งามแท้ๆ
1: ได้เจ้าทางห้านเฮาสิแถมสีเล็บให้นำย้อนว่าสีเล็บนี้เป็นสินค้าตัวใหม่ห้านจึงมีแจกฟรีเจ้า
2: ขอบใจหลาย
1: ตอนนี้ในส่วนของผ้าเบียงและเสื้อซ่อนแม่หญิงเฮาก็ลดราคา 50% สนใจเบิ่งก่อนบ่
2: มีแต่ผ่าเบียงบอที่ลดราคาม
1: ีถงตีนน้ำลดราคาเป็นบางรายการเด้
2: แล้วผ่าเบียงราคาเท่าใดเจ้า
1: 50,000กีบเอาถ้าเจ้าซื้อทั้ง2อย่างค่อยจะลดราคาให้ตื่มอีก
2: ตกลงค่อยเอาผ่าเบียงกับถงตีนน้ำ
1: โดยทั้งหมด 65,000 กีบขอบใจหลายๆเด้อ
2: เจ้าเมื่อหน้าลดหลายๆเด้อเด้อ
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาภาษาลาวเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมพอจะฟังแล้วรู้คำศัพท์เกี่ยวกับภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะถ้าหากยังรู้คำศัพท์ภาษาลาวเพิ่มยังไม่ครบหรือไม่ครอบคลุมเพราะวัฒนธรรมการใช้ภาษาระหว่างไทยกับลาวแตกต่างกันค่ะคุณผู้ชมจะพบนะคะว่ามีการใช้คำที่สั้นค่ะคุณผู้ชมประโยคสั้นๆแบบนี้แหละค่ะนะคะทำให้เราตีความอาจจะสับสนค่ะเพราะใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยนะคะดังนั้นในช่วงนี้เราจึงจะเอาประโยคสั้นๆเหล่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมมาขยายความว่าใช้อย่างไรและหมายความว่าอย่างไรนะคะจะทำให้เราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับภาษาลาวและอยู่ในรูปประโยคได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นค่ะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกของเรานะคะเป็นประโยคตอบรับค่ะประโยคตอบรับนะคะประโยคตอบรับหมายถึงอะไรหมายถึงประโยคที่เมื่อมีคนถามนะคะหรือมีคนพูดมาก่อนหน้านี้แล้วเราจะตอบเขาหรือรับเขาด้วยคำต่างๆต่อไปนี้นะคะประโยคตอบรับคำแรกนะคะแม่นแล้วแม่นแล้วหมายถึงใช่แล้วนั่นเองนะคะแม่นแปลว่าใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบรับด้วยคำว่าใช่แล้วก็ต้องพูดภาษาลาวด้วยคำว่าแม่นแล้วคุณผู้ชมคะแล้วลากเสียงยาวสักนิดนึงนะคะเพื่อจะแสดงความสุภาพค่ะถ้าเสียงห้วนไปคนลาวก็จะคิดว่าไม่สุภาพค่ะไปต่อนะคะสั้นบ่สั้นบ่คำนี้จะเสียงสั้นนิดนึงนะคะประโยคตอบรับได้เหมือนกันค่ะแปลว่าอย่างนั้นหรือถ้ามีใครสักคนพูดข้อความสักข้อความนึงมาแล้วเราไม่แน่ใจเราอาจจะถามหรือตอบรับด้วยคำว่าสั้นบ่แปลว่าอย่างนั้นหรือค่ะไปต่อนะคะขอบใจหลายขอบใจหลายอันนี้ก็เป็นรูปประโยคอีกแบบนึงในภาษาลาวนะคะแต่เป็นรูปประโยคตอบรับค่ะเพราะฉะนั้นข้อความจึงสั้นเพราะอะไรคะเพราะเราไม่ต้องอธิบายประโยคที่มาก่อนหน้านี้เพราะคนพูดได้พูดไปแล้วค่ะเพียงแต่เราตอบรับด้วยคำสั้นๆเท่านั้นนะคะขอบใจหลายแปลว่าขอบคุณนะคะหรือขอบใจคุณผู้ชมคะภาษาลาวหลายแปลว่ามากค่ะหลายแปลว่ามากนะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์คำนี้ที่ต้องเรียนรู้ค่ะขอบใจขอบใจภาษาลาวออกเสียงสั้นนะคะใจค่ะนะคะเราใช้นะคะแทนคำว่าขอบคุณในภาษาไทยได้เลยค่ะถ้าคุณที่คุณผู้ชมต้องการขอบคุณนะคะมีอาวุโสสูงกว่านะคะในภาษาไทยเราจะใช้ว่าขอบคุณแต่ในภาษาลาวเราใช้คำเดียวเลยค่ะคือคำว่าขอบใจใช้กับคนที่สูงกว่าหรือเท่ากันหรือต่ำกว่าเราก็ใช้คำว่าขอบใจจำไว้นะคะขอบใจหลายแปลว่าขอบคุณค่ะไปต่อนะคะโดยคำนี้เป็นคำตอบรับค่ะซึ่งคนไทยอาจจะเข้าใจผิดนะคะหรืออาจจะไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรคำนี้เป็นคำสั้นๆแต่เป็นรูปประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามีใครสักคนพูดประโยคนึงมานะคะแล้วคุณผู้ชมเห็นด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ตอบรับด้วยคำว่าโดยแปลว่าใช่ค่ะถูกแล้วค่ะหรืออาจจะหมายถึงค่ะหรือครับเฉยๆซึ่งเป็นประโยคตอบรับเลยนะคะฝึกไว้นะคะคุณผู้ชมถ้าไปได้ยินคำนี้ในภาษาลาวโดยแปลว่าใช่ค่ะถูกแล้วค่ะค่ะหรือครับแปลว่าเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณผู้ชมพูดนะคะไปต่อค่ะคำนี้ใช้เหมือนกันกับภาษาไทยนะคะและอาจจะได้รับอิทธิพลจากภาษาอังกฤษเหมือนกันคือคำว่าตกลงตกลงหมายถึงตกลงค่ะบริบทนี้นะคะใช้กับคนที่อยู่ในสังคมเมืองมากกว่าคนที่อยู่ในสังคมรอบนอกค่ะคุณผู้ชมหมายถึงเห็นด้วยยินดีและ เป็นการตอบรับด้วยคำสั้นๆแต่เป็นรูปประโยคตอบรับ

0: ค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะภาษาลาวไม่ได้ยากนะคะลองมาทวนกันดีกว่าค่ะว่าเรามีรูปประโยคตอบรับด้วยคำว่าอะไรบ้างประโยคแรกเลยนะคะแม่นแล้วแม่นแล้วใช่แล้วสั้นบ่อสั้นบ่อแปลว่าอย่างนั้นหรือไปต่อค่ะขอบใจหลายขอบใจหลายแปลว่าขอบคุณหรือขอบใจมากค่ะโดยแปลว่าใช่ค่ะค่ะครับส่วนสุดท้ายค่ะตกลงค่ะตกลงแปลว่าตกลงค่ะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมล่ะคะตกลงจะเรียนภาษาลาวหรือยังคะ
1: รัฐบาลกำหนดให้ผู้หญิงลาวที่ทำงานสังกัดหน่วยงานรัฐและเอกชนสวมใส่ผ้าถุงหรือผ้าสิ้นลาวในการทำงานชุดทำงานราชการของผู้หญิงลาวที่ทำงานตามองค์การต่างๆหรือที่หมายถึงรัฐกรที่เป็นพนักงานของรัฐและพนักงานธุรกิจเอกชนก็นุ่งสิ้นโดยทั่วไปยกเว้นคนที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวเท่านั้นจึงสามารถแต่งกายตามความชอบได้แต่ก็ยังมีข้อกำหนดให้ต้องนุ่งสิ้นในบางโอกาสอยู่คือเมื่อต้องเข้าร่วมงานในโอกาสสำคัญก็จะนิยมนุ่งสิ้นเช่นกันนอกจากนี้หากเป็นพิธีกรดาราผู้ที่ทำงานเบื้องหน้าทางโทรทัศน์หรือโทรภาพลาวก็ต้องนุ่งสิ้นเป็นส่วนใหญ่ไม่เพียงแต่พนักงานรัฐเท่านั้นที่ต้องสวมใส่สิ้นไปทำงานแต่ผู้ที่มาติดต่อราชการก็ควรแต่งกายให้สุภาพด้วยคือหากเป็นผู้หญิงก็ควรให้เกียรติสถานที่โดยการนุ่งสิ้นมาติดต่อราชการและสิ้นที่นิยมสวมใส่ในชุดพนักงานต่างๆนั้นก็เป็นผ้าไหมลาวหรือผ้าท้องถิ่นซึ่งคนลาวจะแยกระหว่างสิ้นที่สวมใส่อยู่บ้านกับสิ้นที่สวมใส่มาทำงานหรือติดต่อราชการโดยดูจากลวดลายหรือตีนหรือเชิงของสิ้นนั่นเองส่วนพนักงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆทั้งภาคธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศลาวรัฐก็รณรงค์ให้ผู้หญิงแต่งกายด้วยผ้าสิ้นเหมือนกันเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อวัฒนธรรมลาวดังนั้นหากผู้ที่ต้องมีกิจหรือไปติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในลาวก็ควรหาซื้อผ้าถุงหรือสิ้นแบบลาวมาเตรียมไว้บ้างเพื่อให้เกียรติกับผู้ที่เราจะคบค้าสมาคมและเมื่อคนลาวเห็นเราแต่งกายด้วยสิ้นก็คงจะมีความประทับใจในการทำงานหรือทำธุรกิจร่วมกันมากกว่าการแต่งกายโดยไม่รู้วัฒนธรรมลาวส่วนการสวมใส่เสื้อนั้นผู้หญิงจะนิยมใส่เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อผ้าไหมที่ตัดเย็บและออกแบบให้มีความทันสมัยก็ได้โดยหาซื้อได้ในตลาดหรือเมืองสำคัญทั่วไปราคาไม่แพงเพราะมีการจำหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งเป็นการส่งเสริมการออกแบบผ้าพื้นเมืองของลาวเช่นกันส่วนประโยชน์ทางอ้อมของการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองและสิ้นของพนักงานรัฐและเอกชนเหล่านี้คือเป็นการให้ผู้หญิงสำรวมกิริยามารยาทเพราะการสวมใส่สิ้นจะบังคับไม่ให้สามารถวิ่งหรือนั่งในท่าทางที่ไม่เหมาะสมดังนั้นจึงเป็นการรักษาวัฒนธรรมของผู้หญิงลาวทำให้อ่อนหวานขึ้นด้วย
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวหมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ม่จะเก็บขยะก่อนแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอ

0: ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะครับ ตัวเลขออกมาก็คือ 13,466 เกาะนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับ ซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนใจตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได้นะครับซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้น
0: เกาะนี้เข้ามาทีละนิด
1: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
0: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
1: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราเป็นคนอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
0: เป็นหมู่เกาะเลย
1: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
0: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
1: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ1,900,000กว่าตารางกิโลเมตร
0: ครับ
1: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนละ
0: เราใช้จนเกือบหมดแล้วล
1: ่ะใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
0: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
1: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
0: ครับ
1: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
0: ใช
1: ่ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่ายทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะคนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมาละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามา คริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมเฉพาะในเขตของ

0: ชวาจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยจากการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ
1: ์
0: 300ชาติพันธุ์นี่แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อะไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ unity in diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได้
1: คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได้
1: เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราช
0: ครับ
1: ผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
0: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
1: ครับ
0: นะอาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดครองของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
1: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
0: ใช่2ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมาลากาเมื่อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าใหเหนือช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัตช
1: ์
0: นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมาลากาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมาลากานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัตช์หรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
1: ั่นน่ะสิ
0: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
1: ม
0: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารนะต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของสินะครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลสุกาโนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโตนะครับนายพลซูกาโนถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลซูฮาโตก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูกาโนและนายพลซูฮาโตอยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
1: ครับ
0: เพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียเนี่ยลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพล

0: ตู้นะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับแต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
1: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
0: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
1: ที่มันสอดคล้องป้องกัน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
0: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
1: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นครับ
2: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนน
0: แล้วเสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
2: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชน

0: บทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต
1: ครับ
0: แต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคน
1: ด
0: ังนั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนนี่จะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญและเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
1: ยังไงฮะ
0: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการระแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนาด
1: เป็นแพรเลย
0: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
1: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
0: ้
1: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
0: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็นสองค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่ายหนึ่งก็คือค่ายโลกเสรีที่มีรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเลื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราชนเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
1: ครา
0: วนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจละฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็นเอวกิ่วที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดเนี่ยปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสเลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือในคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัว การเคลื่อนตัวเนี่ยช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษและพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
1: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
0: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกลับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับ เวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
1: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต์
0: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนกลับมาลงทุนในเวียดนาม เงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
1: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะฮะ
0: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
1: ส
0: ู้ชีวิตมากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20ปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
1: เพราะคนก็เยอะนะ
0: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่นะอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
1: ชงชางเลย
0: ไม่ไปหาที่รัก ประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มี
1: ไม่มี
0: เนื่องจากว่ามีคนเยอะพื้นที่อาศัยในแคบสองจะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
1: ไม่สนใจกัน
0: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที
1: ่
0: เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันน่ะชีวิตไม่ถูกนะครับ
1: เฝอชามนึงก็ 70-80 แล้วนะฮะ
0: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามเนี่ยยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดสุดยอดนะครับแต่คราวนี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60 80 101ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
0: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
1: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเรา
0: เลยไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
1: คือต้องมีสมมติบ้านหลังนึง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
1: ้
0: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาอ้าว เห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
1: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วย

0: ในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไปนะครับซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
0: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี้มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: เพราะอยู่ติดทะเล
0: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเวียดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นๆของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
2: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับและวันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575 MHz นะคะและดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการของท่านในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณเคนเนตกวาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคนเนตคะเราขอเรียกสั้นๆว่าคุณเคนนะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณเคนคะคุณเคนพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนคุณเคนเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
1: ผมเรียนภาษาไทยในเมืองไทยจากโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนสอนภาษาแถวชิดลมนะครับเรียนทั้งหมดประมาณ5เดือนครับ
0: 5เดือนเท่านั้นเองเหรอคะสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนขนาดน
1: ี้ขอบคุณครับครับก่อนมาเป็นประจำการในเมืองไทยนักการทูตสิงคโปร์ทุกคนต้องเรียนภาษาไทยก่อนแล้วก็ส่วนผมเรียนจากครู2คนที่ถือว่าเป็นครูที่ดีนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าพวกเขาสอนภาษาแบบสนุกสบายสบายไม่ค่อยเครียดมากก็เลยทำให้ผมอยากจะเรียนสนใจเรียนแล้วก็อยากจะตั้งใจเรียนภาษาไทยนะครับ
0: ต้องถือว่าเป็นความเก่งของคุณเคนนะคะที่เรียนภายใน5เดือนสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากขนาดนี้ตอนนี้คุณเคนมาประจำการที่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะ
1: 2ปีกว่านะครับ
0: 2ปีกว่าย
1: ังไม่ถึง3ปีย
0: ังไม่ถึง3ปีนะคะคุณเคนมีตำแหน่งเป็นเลขานุการเอกของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตำแหน่งเลขานุการเอกเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างคะ
1: ครับผมเป็นเลขานุการเอกในฝ่ายการเมืองนะครับก็คือหน้าที่หลักของผมคือดูแลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์แล้วก็หาช่องทางสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ อย่างเช่นผมมีหน้าที่ประสานการมาเยือนของเจ้าหน้าที่สิงคโปร์เวลาพวกเขามาเมืองไทยแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไทยไปสิงคโปร์ผมก็มีหน้าที่ช่วยประสานตรงนั้นด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นผมก็มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการทูตแม้ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็เป็นสิ่งที่นักการทูตทุกคนต้องเรียนรู้นะครับ
0: สถานทูตสิงคโปร์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่การทูตประจำสักกี่คนคะในประเทศไทย
1: ของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เรามี11คนนะครับ
0: 11คน
1: รวมไปถึงท่านทูต
0: รวมถึงท่านทูตด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสถานทูตขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็ก
1: เป็นสถานทูตขนาดกลาง
0: ขนาดกลาง11คนนะคะท่านผู้ชมทุกคนพูดภาษาไทยได้เหมือนกันหมดไหมคะ
1: พูดได้นะครับ
0: พูดได้
1: แต่ความสามารถอาจจะไม่เท่ากัน
0: แต่ว่าเรากำลังมาคุยถูกท่านแล้วนะคะเพราะว่าคุณเคนเนี่ยดูแลภาพรวมความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์อยากให้คุณเคนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์มันในปัจจุบันนี้ก็ดีมากนะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือว่าความขัดแย้งอะไรเลยนะครับเรามีความร่วมมือในหลายๆด้านทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับผมก็คิดว่าสิงคโปร์โชคดีมากที่มีประเทศไทยเป็นมิตรเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่ยอมรับสิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษประมาณ53ปีที่แล้วนะครับ แต่ก็จริงๆแล้วไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ยาวกว่านั้นหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่รัชกาลที่5เสด็จมาประมาณ150ปีที่แล้วแล้วตอนนั้นพระองค์ท่านพระราชทานรูปปั้นช้างทองสำริดให้กับสิงคโปร์ตอนนี้รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่หน้าตึกเก่าของรัฐสภาสิงคโปร
0: ์
1: กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วครับ
0: มีความใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เมื่อ150ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนี้ปัจจุบันความสัมพันธ์ก็ยังขยายไปในทุกๆด้านอย่างที่คุณเคนว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการศึกษาคุณเคนคิดว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์คือด้านไหนคะ
1: คือผมคิดว่าความเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างคนไทยครับคนสิงคโปร์มันสูงมากครับเนื่องจากว่ามีการแลกเปลี่ยนในหลายๆระดับในหลายๆด้านระหว่างคนไทยกับค คนสิงคโปร์ผมก็เข้าใจว่านับจากสถิติมีคนสิงคโปร์ประมาณ1ล้านคนเข้ามาเมืองไทยทุกปีไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือว่ามาทำธุรกิจหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับแล้วส่วนคนไทยไปสิงคโปร์มีจำนวนมากกว่า 500,000 คน
0: ครับเรียกว่าการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนของ2ประเทศเนี่ยมีค่อนข้างมากมีความใกล้ชิดกันคือเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเราได้ทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการที่จะผลักดันนโยบายที่จะเป็นสมาร์ทเนชั่นนโยบายสมาร์ทเนชั่นเนี่ยคืออะไรคะคุณเคน
1: นโยบายสมาร์ทเนชั่นเป็นนโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับเพื่อที่จะผลักดันอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนชาวสิงคโปร์ที่แล้วโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรอย่างนี้
0: เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เป็นประชาชนสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันการพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากนวัตกรรมเช่นกันคุณเคนคิดว่านโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์กับนโยบาย Thailand 4.0 เนี่ยจะสามารถเติมเต็มให้กันและกันเราจะสามารถร่วมมือกันในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นยังไงคะ
1: จริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยกันกำลังพาด้วยกันในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นธนาคารกลางไทยกับสิงคโปร์ตกลงแล้วว่ามีแผนเชื่อมโยงการจ่ายเงินออนไลน์ของไทยกับสิงคโปร์ซึ่งในสิงคโปร์เรียกว่า PayNow แล้วก็ในไทยเรียกว่า
0: PromptPay
1: ครับก็ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยเพื่อที่จะให้แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง
0: ค่ะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสิงคโปร์เราจะสามารถใช้พร้อมเพย์จ่ายเงินให้กับสินค้าและบริการในสิงคโปร์ได้เลยอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: น่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางมาก็จะใช้เพย์นาวจ่ายให้กับการซื้อข้าวของในประเทศไทยได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์เราก็จะรอคอยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเมื่อกี้คุณเคนบอกว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสูงสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยประชาชนเดินทางมา1ล้านคนต่อปีในขณะที่ไทยก็เดินทางไปสิงคโปร์กว่า 500,000 คนต่อปีทางสถานทูตเนี่ยมีแผนในปี2561นี้ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนยังไงบ้างคะ
1: ทางสถานทูตสิงคโปร์เองนะครับเราจะมีแผนจะการภาพยนตร์สิงคโปร์นะครับในกลางปีนี้นะครับงานนี้ก็เราปีแรกคือประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่4ปีที่5นะครับ
0: ปีที่5ค่ะ
1: ปีที่5นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้ง2ประเทศแล้วก็เป้าหมายก็คือเราอยากจะใช้หนังสิงคโปร์ให้กับผู้ชมชาวไทยให้ดูว่าหนังสิงคโปร์คืออะไรเพราะว่าหนังสิงคโปร์ไม่คนไทยไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยนิยมดูแล้วก็จริงๆแล้วคนต่างชาติไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนของประเทศอื่นก็ไม่ค่อยสนใจหนังสิงคโปร์แต่ว่าเราอยากจะให้คนไทยมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ค่ะจะเทศกาลหนังสิงคโปร์ที่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
1: ช่วงกลางปีนี
0: ้กลางปี
1: แต่ยังไม่ได้กำหนดเดือนไหนนะครับ
0: ค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาติดตามเทศกาลหนังสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูตนะคะเชื่อว่าคนไทยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าแนวการสร้างหนังของสิงคโปร์จะแตกต่างจากของประเทศไทยมากน้อยอย่างไรคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยสิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนนะคะอาเซียนเองเนี่ยไทยและสิงคโปร์ก็ถือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาตั้งแต่ต้นนะคะปัจจุบันนี้เนี่ย อาเซียนอายุ51ปีแล้วเรียกว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเต็มที่สิงคโปร์ประธานอาเซียนในปีนี้เนี่ยจะผลักดันขับเคลื่อนอาเซียนไปในทิศทางไหนคะ
1: ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้นะครับสิงคโปร์จะมี2ทีมในภาษาอังกฤษเรียกว่า resilience กับ innovation หรือว่าในภาษาไทยก็คือการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็นวัตกรรมนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มีความคิดว่าโลกนี้กำลังจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็เลยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม
0: ่
1: อย่างเช่นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายแล้วก็ความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนต้องร่วมมือกันเตรียมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายเหล่านี้นะครับก็อีกอย่างนึงคือโลกนี้เหมือนกับกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือว่ามีการปฏิวัติดิจิทัลกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คืออยากจะให้อาเซียนทั้ง10ประเทศร่วมมือกันเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับ
0: จากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือในเรื่องของความท้าทายในด้านต่างๆนะคะ คุณเคนได้เล่าให้เราฟังถึงแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนของสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนนะคะในมุมมองของคุณเคนเนี่ยคุณเคนคิดว่าสิงคโปร์กับไทยจะมีประเด็นความร่วมมืออะไรที่เราจะผลักดันในกรอบอาเซียนได้อีกบ้างคะ
1: ผมคิดว่าช่วง2ปีนี้เป็นที่ดีสำหรับไทยกับสิงคโปร์เพราะว่าปีนี้สิงคโปร์เป็นประธานแล้วก็ปีหน้าไทยจะรับช่วงต่อไปก็เลยเราทั้งสองประเทศมีโอกาสร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันอาเซียนในทิศทางเดียวกันอย่างที่ผมกล่าวได้กล่าวแล้วครับก็คือเรื่องนวัตกรรมดิจิทัลเพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์กับรัฐบาลไทยสนใจเรื่องนวัตกรรมสิงคโปร์มีนโยบาย Smart Nation แล้วก็ไทยมีนโยบาย Thailand 4.0 ก็เลยเราในฐานะประธานอาเซียนนะครับสิงคโปร์จะอยากจะสร้างอาเซียน Smart Cities Network อย่างที่ได้กล่าวแล้วก็ผมเข้าใจว่าไทยประเทศไทยสนใจเรื่องนี้ยังดีนะครับก็อยากจะสนับสนุนความคิดความริเริ่มของสิงคโปร์นะครับในเรื่องนี้นะครับ
0: ในเรื่องของเมืองอัจฉริยะเครือข่ายเมืองอัจฉริยะต่อไปในประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยนะคะส่งเสริมให้เครือข่ายการเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยมีความเข้มแข็งของอาเซียนต่อไปนะคะคุณเคนคะอาเซียนเองเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่าการมีอาเซียนเป็นแกนกลางหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลิตี้มาตลอดนะคะขณะนี้เนี่ยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางก็คือความตกลงการค้าเสรีซึ่งอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์กับไทยเองเนี่ยก็ได้ร่วมผลักดันมาตั้งแต่ต้นในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสิ่งที่เราเรียกว่า RCEP นะคะหรือว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเรื่องอาเซปเนี่ยประเทศอาเซียนจะได้ประโยชน์ยังไงคะ
1: ผมคิดว่า RCEP เนี่ยจะอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยนะครับเพราะว่า RCEP จะลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ทางการลงทุนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโตเร็วขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อตกลงอาเซียนอาเซียนเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของอาเซียนก็คือว่าอาเซียนทั้ง10ประเทศอยากจะสร้างภูมิภาคที่มีส่วนร่วมที่มีที่จะเดินก้าวหน้าได้เพื่อที่จะให้ประชาชนอาเซียนของทุกประเทศนะครับได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
0: ค่ะค่ะเรียนท่านผู้ชมทราบนะคะ อาเซปเนี่ยเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเมื่อเจรจาเสร็จแล้วซึ่งคาดว่าจะเจรจากันเสร็จภายในปีนี้นะคะสมาชิกของอาเซปเนี่ยก็คือประเทศอาเซียนพื้นฐาน10ประเทศนะคะบวกกับประเทศคู่เจรจาอีก6ประเทศก็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียด้วยเหตุนี้อาเซปจึงเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยตามที่คุณเคนได้บอกเมื่อไหร่เจรจาเสร็จเนี่ยอันนี้จะเป็นกรอบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั้งนอกอาเซียนในอาเซียนผู้ค้าทั้งนอกและในอาเซียนสามารถค้าขายสามารถลงทุนกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้นโดยเร็วแล้วก็สามารถมีผลบังคับใช้โดยเร็วนะคะสืบเนื่องจากอาเซปเนี่ยจริงๆอาเซียนกับสิงคโปร์กับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากนะคะสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นนักลงทุนอันดับ2ของไทยมาอยู่แล้วนะคะโดยถือว่าเป็นนักลงทุนอันดับ1ของอาเซียนในประเทศไทยนะคะคุณเคนคิดว่าถ้าอาเซปเสร็จสิ้นเจรจาเสร็จสิ้นหรือว่าการที่อาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้นักลงทุนสิงคโปร์สนใจมาลงทุนในไทยเพิ่มไหมคะ
1: แน่นอนนะครับผมคิดว่านักลงทุนสิงคโปร์จะสนใจลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นนะครับข้อตกลงเหล่านี้ก็จะทำให้จะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ส่วนAEC หรือว่า RCEP มันจะลดอุปสรรคทางการค้าหรือว่าลด trade barriers ระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับSMEs เพราะว่า SMEs ส่วนมากก็ไม่ค่อยสามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกไปยังต่างประเทศก็เลยข้อตกลงแบบนี้ก็จะมีเป็นผลดีสำหรับ SMEs หรือว่า SMEs ของสิงคโปร์นะครับ
0: ค่ะเราพูดถึง SME ซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่า connectivity หรือว่าการสร้างความเชื่อมโยงซึ่งรวมไปถึงตั้งแต่การสร้างความเชื่อมโยงทางด้านกายภาพอย่างเช่นว่าสร้างถนนสร้างสะพานเพื่อที่จะให้เราสามารถไปมาหาสู่กันง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้างซอฟต์คอนเน็กทิวิตี้คือในแง่ของกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะให้เราสามารถทำมาค้าขายกันมากยิ่งขึ้นคุณเคนคิดว่าตอนนี้ในเรื่องของคอนเน็กทิวิตี้เนี่ยอาเซียนจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อที่จะให้มันเป็นการลดช่องว่างในการพัฒนาแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ทั้งหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME
1: ครับผมคิดว่าประเด็นนี้ก็มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากสำหรับอาเซียนนะครับคำถามก็คือเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าคำถามแบบนี้คืออยู่ในจิตสำนึกของผู้นำระดับสูงของอาเซียนหรือว่าอยู่ในจิตสำนึกของอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่อาเซียนนะครับก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปอะไรที่อาเซียนกำลังจะทำอย่างเช่นนโยบายเครือข่ายเมืองอัจฉริยะหรือว่า ASEAN Smart Cities Network ก็จะมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ไม่อยากให้ใครอยู่ข้างหลังถูกทิ้งแล้วก็ผมก็มีความหวังว่าเราจะทั้งอาเซียนทั้ง10ประเทศสามารถลดช่องว่างการพัฒนาได้นะครับในอนาคต
0: ค่ะซึ่งเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนานะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อาเซียนเราผลักดันมาตลอดวันนี้สิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็จะส่งไม้ต่อให้ประเทศไทยเป็นประธานต่อซึ่งประเทศไทยก็จะยังผลักดันในเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนาต่อไปถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะ
1: เ
0: ราถามคำถามหนักๆจากคุณเคนมาหลายคำถามแล้วนะคะเราจะถามคำถามสบายๆบ้างคุณเคนอยู่ในประเทศไทยมา2ปีครึ่งแล้วนะคะคุณเคนคิดว่าการที่ได้มาทำงานเป็นนักการทูตในประเทศไทยเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างไหมคะ
1: มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักการทูตหรือว่า คนต่างชาติด้วยนะครับผมอยู่ในเมืองไทย2ปีกว่าแต่ไม่ค่อยอยากกลับสิงคโปร์เพราะว่า อยู่ในกรุงเทพก็สบายสบายมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำครับอาหารก็อร่อยคนก็มีนิสัยดีนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับสำหรับผมครับ
0: ค่ะคุณเคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวบ้างไหมคะหรือว่าทำงานหนัก
1: ได้ไปเที่ยวนะครับผมมีโอกาสไปต่างจังหวัดบ่อยปีละประมาณ3ครั้ง4ครั้งอะไรแบบนี้ครับแต่ก็ชอบไปต่างจังหวัดเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบเดินป่าชอบปีนภูเขาก็เลยล่าสุดแล้วผมได้ไปเขาใหญ่นะครับเดินที่แล้ว
0: ได้ไปเขาใหญ่แล้วได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกไหมคะที่คุณเคนอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปอะครับ
1: ผมอยากไปกระบี่

0: ยังไม่มีเวลาไป
1: ต้องมีให้ได้หาเวลาไปให้ได้นะคะเพราะว่ากระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สวยงามมากๆนะคะอาจจะมีทั้งป่าอาจจะไม่ใช่ป่าอย่างเขาใหญ่จะเป็นป่ากงกลางซึ่งก็คงต้องไปดูค่ะให้เห็นกับตานะคะเมื่อกี้คุณเคนพูดแล้วว่าอาหารไทยอร่อยคนสิงคโปร์นิยมทานอะไรคะของอาหารไทยประเภทไหน
0: คนสิงคโปร์นิยมทานอาหารไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาหารไทยมีรสชาติไม่ต่างกับอาหารสิงคโปร์มากนะครับแล้วรสชาติอาหารไทยเป็นรสชาติที่ เหมือนกับน่าสนใจมากเพราะว่ามีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มผสมกันในจานเดียวกันครับความเผ็ดด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็ชอบกินต้มยำกุ้งผัดไทยหรือว่าส้มตำผมชอบกินส้มตำมากที่สุดครับ
1: คุณเทียนชอบทานส้มตำชอบทานอาหารอีสานเหรอคะหรือว่าส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียว
0: ครับใช่ครับ
1: ชอบทานอาหารอีสานมากที่สุดนะคะ
0: คร
1: ับ คุณเคนคะประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารถ้าเราเรียกก็อาหารข้างทางเนี่ยแหละหลายๆนิตยสาร CNN ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นอันดับต้นของโลกเลยทีเดียวคุณเคนชอบทานสตรีทฟู้ดไหมคะ
0: ชอบทานสตรีทฟู้ดเลยครับ
1: มีแหล่งที่ไหนที่คุณเคนชอบไปคะ
0: ใกล้ๆบ้านเลยครับใกล้บ้านผมมีร้านอาหารอีสานครับที่มีส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพเลยนะครับ
1: ที่ไหนคะเนี่ยต้องสอบถาม
0: แถวสาราแดง
1: สาราแดงนะคะ
0: ชื่ออีสานแซ่บ
1: อีสานแซ่บส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมตามรอยคุณเคนไปได้เลยค่ะถามคุณเคนนิดนึงค่ะคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์ 500,000 กว่าคนต่อปีนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะและก็ยังจะมีจำนวนมากที่ยังสนใจจะไปเที่ยวสิงคโปร์สถานที่เที่ยวยอดนิยมของสิงคโปร์เนี่ยคือที่ไหนคะ
0: สถานที่ยอดนิยมก็คือ Gardens by the Bay หรือว่า Orchard Road คนไทยชอบไปสถานที่สองแห่งนี้นะคร
1: ับ ค่ะแล้วมีที่ไหนไหมคะที่เป็นที่ที่คนไทยยังไม่รู้จักเป็นคล้ายๆกับSecret Gem Best Kept Secret ของสิงคโปร
0: ์ผมคิดว่าในสิงคโปร์มีเกาะนี้เรียกว่าพูลาวอูบินเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่นอกชายฝั่งสิงคโปร์นอกชายฝั่งเกาะใหญ่ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วธรรมชาติของสิงคโปร์สู้ประเทศไทยไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าไปเที่ยวเกาะนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจะให้มุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยจะสามารถเห็นว่าชีวิตของคนสิงคโปร์ประมาณ40ปีที่แล้วหรือว่า50ปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามไปที่พูลาวอูเบนถ้าจะไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะเป็นข้อแนะนำจากคุณเคนค่ะคุณเคนครับคนไทยเนี่ยก็จะมองว่าคนสิงคโปร์เป็นคนที่เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะสงสัยว่าคนสิงคโปร์เนี่ยเขาสนใจทำอาชีพข้าราชการกันไหมคะแล้วเขามองนักกัดเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: ข้าราชการสิงคโปร์ก็คนสิงคโปร์ก็ชอบเป็นข้าราชการเพราะว่าอาชีพข้าราชการมีรายได้มั่นคงแล้วก็ไม่ค่อยไม่ถูกไล่ออกเลยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รายได้ไม่ค่อยต่างจากภาคเอกชนมันเยอะนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืองานของข้าราชการสิงคโปร์ในปัจจุบันนี้มันน่าสนใจหรือว่าน่าตื่นเต้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อน
1: มีเป็นงานที่น่าตื่นเต้นคือทุกวันนี้คนสิงคโปร์ก็ยังสนับสนุนถ้าหากว่าจะบอกว่าลูกจะไปเป็นข้าราชการเนี่ยก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่สามารถสนับสนุนได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะค่ะท่านผู้ชมคะอยากให้คุณเคนเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะทำงานเป็นนักการทูตมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรสนุกอยากจะเล่าที่ผ่านมาที่เคยประสบมาบางคนอาจจะมองไม่รู้ว่าที่สิงคโปร์เป็นไหมคือคนไทยเนี่ยมักจะมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือน อยู่ในละครท่านจะได้ไปจิบไวน์ตามงานปาร์ตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสิงคโปร์เขามองเป็นแบบนี้ไหมคะ
0: เขามองเหมือนกันนะครับที่สิงคโปร์แต่ว่าความจริงคือไม่ใช่นะครับ
1: ไม่ใช่ในชีวิตจริงนักการทูตเป็นยังไงคะคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ในชีวิตจริง
0: ก็เป็นก็การเป็นนักการทูตไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนนะครับนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์ก็มีโอกาสที่ดีที่พบปะกับคนที่น่าสนใจแต่อีกแง่เงินก็คือต้องมีต้องทำอะไรที่ไม่ค่อยดูดีอย่างเช่นนักการทูตบางครั้งก็ต้องเป็นผู้ถือของผู้ยกของให้กับVIP หรือว่าต้องเป็นคนที่จดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ให้กับผู้นำประเทศ
1: ค่ะคือเรียกว่าทำทุกอย่างได้ต้องทำทุกอย่างได้หมด
0: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่ยกของจดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำทุกอย่างนะคะรวมทั้งเขียนประเด็นให้กับผู้ที่ไปพบกันพูดคุยสนทนากันด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็อันนี้นะคะคือชีวิตจริงของนักการทูตค่ะไม่ว่าจะเป็นนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์เรายืนยันนะคะว่าชีวิตนักการทูตไม่ได้สบายเหมือนอยู่ในละครค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายนี้เนี่ยถามคุณเคนเผื่อว่าจะฝากทางวิทยุสรานรมรายการรอบบ้านเราของเราเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ผมอยากจะพูดว่าผมโชคดีมากที่มีโอกาสทำงานในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีโอกาสเจอคนไทยหลายๆคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีนิสัยที่ดีเพราะว่าผมอย่างสามปีมาที่อยู่เมืองไทยผมมีประสบการณ์ที่ดีมากนะครับแล้วเวลาถึงจะเวลาที่ผมกลับไปสิงคโปร์ผมจะรู้สึกเหมือนเศร้ามากนะครับ

ะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ค่ะทางรายการรอบบ้านเรานะคะก็ยังคงออกอากาศให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางของวิทยุสรานรมนะคะ AM 1575หรือช่องทาง Facebook สรานรมเรดิโอนะคะ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สวยงามภายในสถานเอกอัครราชทูตมีการจัดแสดงของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประดับด้วยงานศิลปะผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงามและมีชื่อที่ลึกซึ้งว่า Tied Together หรือผูกพันไว้ด้วยกันโดยศิลปินชาวไทยเชื้อสายอเมริกันคุณพัชรินทร์พิบูลสงครามสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้จะมุ่งเน้น2ประเด็นหลักคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียนไทยจะรับไม้ต่อในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าโดยจะผลักดันความเชื่อมโยงของอาเซียนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

0: 3 4เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะ
1: ไว้เฮ้ยนอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะตะวัน
2: เฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
1: อย่ามาแกล้งเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
2: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
1: เฮ้ยไม่ช่วยแล้วยังจะมาย้อนเย้ยอีกนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อะไรนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับ
1: งั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลย
0: ตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันเนี้ยเราจะไปประเทศไหนกันหร
1: อเนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะ
0: งั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
1: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็

0: ต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
1: แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
0: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดีอ่ะ
1: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี
0: ้ไหนไหนไหนประเทศอะไรครับอ๋อมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยพอคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยนี่เองนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
0: มีอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก็รู้ซาลามัสดากังเกอร์มาเลเซียแปลว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
0: Hello Malaysia ฮะนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่ตะวันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
1: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
0: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอ่ะ
1: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี
0: ้อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอ่ะ
1: นี่คือตึกเปโตนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมาเลเซียก็ว่าได
0: ้แสดงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
1: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
0: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
1: แป๊บนึงนะฮะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยใช่ไหมงั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
0: เฮ้เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
1: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
0: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
1: ส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
0: แล้วเราจะไปไหนกันต
1: ่อแป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่แล้วกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
0: เมืองอะไรเหรอครับ
1: เดี๋ยวก็รู
0: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียนว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอ่ะแล้วที่เนี่ยเมืองอะไรเหรอครับ
1: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
0: เมืองราชการเหรออู้ทำไมเรียกงั้นนะครับ
1: ก็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
0: สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาขนาดเนี้ยประเทศมาเลเซียเนี่ยมีที่มายังไงเหรอครับ
1: เดี๋ยวนะเรามาดูกำเนิดมาเลเซียจากบันทึกข้อมูลกันดีกว่าเดิมทีดินแดนต่างๆในแหลมมาลายูมีบทบาทมากในการติดต่อค้าขายทางทะเลส ซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรมะละกาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมะละกาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2500สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช2506ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซารวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่ายังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนครรัฐโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
2: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังเลยอ่ะ
1: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบนี้ก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อ่ะจ้ะ
2: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะมันดึงข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอ่ะธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูแกมิลังมีความหมายเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
2: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
1: โอ้นี่ก็เที่ยงแล้วเมซ่าว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็ได้นะเนซ่าแลกเอาไว้ยังเหลืออยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
2: โอ้ขอบคุณครับถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
1: ตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
2: อ๋อเตอรีมากาเซ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบาฮาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอยากสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ
2: งั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
1: เอาล่ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
2: ได้เลยห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
2: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
1: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
2: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองเนี้ยนะเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
2: อย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
1: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยชะละ
2: นี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
1: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียต ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็น

0: ราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
1: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่ใช่อ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอะ
1: คือตะวันอยากไปแวะอีกที่นึงก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าอะ
0: ที่ไหนหรอ
1: ปีนัง
0: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
1: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอ่ะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับโดยตอนนั้นมีชื่อว่าเกาะหมากแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษสมัยก่อนน่ะคนไทยก็เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่เกาะปีนังเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
0: อ๋อได้ได้งั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะที่นี่คือสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลปีนังในฐานะเมืองอนานิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดีบุกแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได
1: ้อืมในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
0: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
1: ได้ครับแต่ว่าตะวันอยากกลับรถไฟอะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
0: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิจู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวัน
1: อุ๊ยตะวันขอโทษตะวันลืมไปอ่ะเอาไว้ตะวันโตอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อ่ะ
0: อ
1: ่
0: ะงั้นพูดตามเนซ่านะสลามาติงกาว
1: สลามาติงกาวแปลว่าอะไรเหรอครับ
0: แปลว่าลาก่อนนี่ล่ะ
2: สลามาติงกาวมาเลเซีย

ี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง

0: 然后我问你一下，今天你穿泰服来寺庙，感觉怎么样？
1: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
0: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
1: 很闪亮，很漂亮，
0: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
2: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:05 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรน้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
8: right,
2: eat,
8: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在家道和每个角落里都能找到的味道。
10: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
10: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยแท้จริงแสนลำบากนะคะต้องอดทนอดกลั้นต้องมีความเข้าใจกับสิ่งรอบด้านเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะกับคำถามบางอย่างที่เราไม่อยากจะตอบเช่นถามว่าหนักเท่าไหร่แต่งงานหรือยังหรือว่าอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าจะอยากรู้กันไปทำไมนะคะเพราะคำถามพวกนี้ล้วนจี้ใจดำทั้งนั้นเลยค่ะที่พูดมาซะยาวนะคะว่าเกี่ยวกับการเรียนวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

0: Kính chào quý vị và các bạn. Sau bài đi, thân bố chôm thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi tuổi trong tiếng Việt. Quán ní, rau cho mà liền lũ kiểu cặp can thảm à dụ này và xã Việt Nam cắn khắp. Thân bố chôm sáp lửa mai và chào Việt Nam thảm à dụ cắn thăm mày nà hả? Chào Việt Nam thảm à dụ cắn phưa thì chả xả mát ra bụ bụ lụ sắp nàm khóng phu phút là phu phẳng đai nà khắp và rau quân chả liếc khá và lại lẽ khá quân chả เรียกเราว่าอะไรนะฮะดังนั้นการถามอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในวัฒนธรรมการพบปะของชาวเวียดนามเพราะฉะนั้นการถามอายุในประเทศเวียดนามนั้นนะครับถือเป็นเรื่องปกติไม่เสียมารยาทแต่อย่างใดนะฮะนอกจากนี้นะครับการถามอายุของคู่สนทนานั้นยังทำให้เราสามารถรู้วิธีการวางตัวกับคู่สนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วยนะฮะแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุของคนเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาเวียดนามก่อนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับศูนย์นะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าคงนะครับต่อมาโหมดอ่านตามผมไฮบาโบนนำเสาใบนะฮะเสียงยาวใบนะฮะต่อมาตามจินเมื่อยเมื่อยโหมดเมื่อยหายเมื่อยบาเมื่อยโบนเมื่อยลำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินหายเมื่อยหายเมื่อยโหมดหายเมื่อยหายหายเมื่อยบาหายเมื่อยโบนหรือหายเมื่อยตือก็ได้นะฮะต่อมา25หายเมื่อยลำหายเมื่อยเสาหายเมื่อยใบหายเมื่อยตามหายเมื่อยจินบาเมื่อยโบนเมื่อยนะครับอันนี้เราไล่ทีละ10ขึ้นไปนะฮะนำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินเมื่อยและ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะข้อสังเกตเกี่ยวกับการบอกตัวเลขอันนี้ควรจำนะฮะตัวเลข11ถึง19นะฮะจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหน้าตัวเลขหลักหน่วยนะครับเช่น11นะฮะภาษาเวียดนามจะอ่านว่าเมื่อยโหมดต่อมา15นะครับ15ภาษาเวียดนามจะอ่านเมื่อยลำนะครับสังเกตเลข5ถ้าเลข5อยู่โดดๆจะใช้คำว่านำแต่ถ้าอยู่ข้างหลังจะออกเสียงว่าลำนะฮะต่อมา18นะครับออกเสียงว่าเมื่อยตามนะครับข้อต่อมาตัวเลข20ถึง90นะครับจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหลังนะครับใช้คำว่าเมื่อยเช่น20นะครับจะใช้คำว่าหายเมื่อย40โบนเมื่อย80ตามเมื่อยนะครับส่วนอีกข้อนะฮะอีกกฎหนึ่งตัวเลข1นะครับตัวเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยตั้งแต่เลข21ถึงเลข91นะครับจะเปลี่ยนการอ่านออกเสียงจากคำว่าโหมดเป็นคำว่าโมดนะฮะส่วนตัวเลข5นะครับถ้าอยู่ในหลักหน่วยจะใช้คำว่านำแต่ถ้า15ขึ้นไปจนถึง95จะเปลี่ยนเป็นลำนะครับคราวนี้นะครับเรามาต่อตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะครับ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะ1,000ออกเสียงได้2แบบคือโหมดงินหรือโหมดงานนะครับส่วนหลักหมื่นและหลักแสนภาษาเวียดนามไม่มีคำอ่านดังนั้นเวียดนามนะครับคำว่า10,000จึงใช้คำว่าเมื่อยงินนะครับก็คือ10,000นั่นส่วน100,000เวียดนามก็ไม่มีเวียดนามเลยออกเสียงว่าโหมดจำงินก็คือ100,000นะครับส่วน1 ล้าน 1 ล้านมีใช้คำว่าโหมดเจียวนะฮะ10 ล้านเมื่อยเจียว100 ล้านนะครับโหมดจำเจียวและ1,000 ล้านภาษาเวียดนามมีคำอ่านนะครับออกเสียงว่าโหมดตีนะฮะโหมดตีนะครับข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับโดยทั่วไปหลักศูนย์นะครับจะออกเสียงว่าคงออกเสียงก้องนะฮะคงนะฮะแต่ถ้าตัวเลขศูนย์วางอยู่ในหลัก10นะครับหลักเดียวจะออกเสียงว่าลิงหรือแหล่นะฮะยกตัวอย่างเช่น102นะครับจะออกเสียงว่าโหมดจำลิงไฮนะครับในประเทศเวียดนามนะครับเครื่องหมายจุดจะสลับกับเครื่องหมายคอมม่านะครับเช่น1ล้านจะเขียนแบบนี้เลยนะฮะ 1.000.000 นะครับขนาดที่ 95.5 นะครับภาษาเวียดนามจะเขียนว่า 95.5 นะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคการถามอายุในภาษาเวียดนามนะครับจะมี2แบบนะครับคือการถามอายุเด็กนะครับการถามอายุเด็กจะใช้คำว่าเหมยนะฮะซึ่งแปลว่ากี่ในการถามนะครับตามรูปแบบประโยคนี้นะฮะ นำในแอมเลนเหมยต่วยนะครับเราสามารถเติมคำว่าเลนหรือละคำว่าเลนก็ได้นะฮะต่อมานำในกอนเหมยต่วยนำในเจ๋าเหมยต่วยนะครับซึ่งอาจจะแปลว่าปีนี้หลานกี่ขวบนั่นเองนะครับเหมยต่วยคือกี่ขวบนะฮะถ้าเวลาตอบแล้วก็ทวนประโยคกลับนะฮะก็จะสามารถตอบว่านำในแอมบวกอายุบวกต่วยแล้วก็อาจจะเติมคำว่าอะลงท้ายนะครับตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะฮะตัวอย่างแรกนะฮะนำในแอมเหมยต่วยนำในแอมเหมยต่วยแปลว่าปีนี้น้องอายุกี่ขวบนะครับถ้าเวลาตอบนะฮะดูตัวอย่างนำในแอมตามต่วยอะปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ8ขวบค่ะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแอมนำในเหมยต่วยสังเกตคำว่านำในกับแอมนะครับหรือประธานสลับกันได้นะฮะถ้าเวลาตอบเขาสลับข้างบนแล้วก็สลับข้างล่างก็จะกลายเป็นแอมนำในเหมยต่วยอะน้องปีนี้อายุ10ขวบนะฮะต่อมาเรามาดูส่วนของการถามอายุผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ใช่คำว่าเหมยแล้วจะเปลี่ยนจากคำว่าเหมยเป็นคำว่าบาวเนียวซึ่งแปลว่าเท่าไหร่นะครับจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้นะครับดูทีละประโยคนะครับนำในองบาวเนียวต่วยอะนำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้องหรือว่าคุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะนะครับนำในบ่าบาวเนียวต่วยนำในแองบาวเนียวต่วยนำในจิบาวเนียวต่วยนำในแอมบาวเนียวต่วยนะครับเวลาตอบนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับการถามอายุเด็กนะฮะตอบนำในขึ้นข้างหน้าเลยนะฮะนำในโตยบวกอายุและบวกคำว่าต่วยนะครับตามตัวอย่างเช่นนำในจิบาวเนียวต่วยปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ถามด้วยนำในก็ตอบด้วยนำในนะฮะนำในโตยหายเมย์ตามต่วยปีนี้ฉันอายุ28ปีนะครับดูตัวอย่างต่อมานำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้คุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับนะครับตอบได้ว่านำในโตยใบเมย์ต่วยปีนี้ฉันอายุ70ปีนะตามรูปแบบการถามอายุทั้งสองแบบนะฮะเราสามารถสลับตำแหน่งของนำในกับตำแหน่งประธานได้นะครับเช่นแองนำในบาวเนียวต่วยอะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะก็เอานำในวางไว้หลังประธานได้นะครับก็จะกลายเป็นโตยนำในบาเมตามต่วยปีนี้นะครับหรือว่าฉันปีนี้อายุ38ปีนะครับส่วนต่อมานะครับคือระบบเครือญาติในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาลองเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เครือญาติภาษาเวียดนามนะครับเริ่มกันที่เครือญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่พร้อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยคำว่ากุนะฮะทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช้คำเดียวกันนะฮะกุแปลว่าทวดนะครับต่อมามาดูฝั่งพ่อต่อนะครับองหน่อยบาหน่อยนะฮะองหน่อยแปลว่าปู่นะฮะบาหน่อยแปลว่าย่านะครับส่วนฝั่งแม่องหวายบาหวายนะครับองหวายคือตาบาหวายคือยายนะครับต่อมามาดูรุ่นลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบาร์กจายและบาร์กหงายนะครับบาร์กจายคือคุณลุงนะฮะส่วนบาร์กหงายคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายหงายคือผู้หญิงนะฮะลงมามาดูคำว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแมะนะครับโบแปลว่าพ่อแมะแปลว่าแม่นะครับแต่ถ้าในภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะเรียกพ่อว่าบาหรือจาส่วนแม่นะครับจะเรียกว่าหมานะฮะต่อมานะครับมาดูคำต่อมาคำว่าจูโกนะครับจูโกแปลว่าอะไรจูโกแปลว่าอาผู้ชายและอาผู้หญิงนะฮะจูคืออาผู้ชายโกคืออาผู้หญิงตามมาด้วยเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าผู้ชายซีคือน้าผู้หญิงนะฮะต่อมาแองจีแอมแองจีแอมนะครับใช้ได้กับทั้งสองฝั่งแองแปลว่าพี่ชายจีแปลว่าพี่สาวส่วนแอมนะครับแปลว่าน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าน้องชายนะครับเราก็จะพูดว่าแอมจายส่วนน้องสาวจะพูดว่าแอมหงาย ่อมามาดูรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกนะฮะลูกชายนะครับออกเสียงว่ากอนจายนะฮะลูกสาวออกเสียงว่ากอนหงายนะครับขนาดรุ่นหลานก็เช่นเดียวกันนะครับหลานชายใช้เจ๋าจายส่วนหลานสาวใช้เจ๋าหงายนะฮะนอกจากนี้เรายังสามารถแยกหลานฝั่งพ่อและฝั่งแม่ได้นะครับถ้าหลานฝั่งพ่อจะใช้คำว่าเจ๋าหน่อยนะฮะเจ๋าหน่อยนะครับส่วนหลานฝั่งแม่จะใช้เจ๋าหวายเจ๋าหวายเพิ่มเติมคำศัพท์ที่ควรเรียนรู้นะฮะกอนเซ่กับกอนเซลนะฮะกอนเซ่คือลูกเขยส่วนกอนเซลคือลูกสะใภ้นะครับโดยคำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาตินี้นะครับสามารถใช้เป็นบุรุษที่1 2 3ได้นะครับซึ่งหากเราจะทำให้เป็นบุรุษที่3ก็เพียงเติมคำว่าเอ๋ยวางข้างท้ายก็จะกลายเป็นบุรุษที่3นะครับส่วนการเรียกใช้คำในครอบครัวนะครับจะมีการใช้ดังนี้นะฮะคำว่าเจ๋าที่แปลว่าหลานนะครับจะใช้พูดกับกุคือทวดองบ่าคือปู่ย่าตายายบากนะครับคือลุงป้านะครับจูโกนะครับจูโกคืออาชายและอาผู้หญิงนะฮะและเกิลกับจีนะฮะเกิลคือน้าชายนะฮะส่วนจีคือน้าสาวนะฮะส่วนคำสุดท้ายคำว่ากอนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแม่ในภาษาเวียดนามนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งชาวเวียดนามมักจะถามเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสนะฮะเพื่อแสดงความเป็นมิตรและผูกมิตรกับผู้พูดนะฮะดังนั้นนะครับท่านผู้ชมเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบสถานภาพสมรสเพื่อที่จะผูกมิตรกับชาวเวียดนามนะครับตามรูปประโยคที่1 นะฮะรูปประโยคแรกเป็นการถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งไม่ระบุเพศนะครับดูตามนี้เลยครับเราจะใส่ประธานนะครับและตามด้วยคำว่าดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับซึ่งแปลว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับดูตามนี้นะฮะแองดาก๋อซาดิ่งเจือจิดาก๋อซาดิ่งเจือแอมดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับถ้าเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโสยถ้ายังไม่มีนะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทยเช่นคำว่าคงนะฮะเพราะถ้าใช้คำว่าคงก็คือตั้งใจจะไม่มีตลอดชีวิตนะฮะเรามาดูก่อนถ้ามีแล้วนะครับถ้าแต่งงานแล้วใช้คำว่าโสยนะฮะพร้อมกันโสยโตยก๋อซาดิ่งโสยนะครับซึ่งจะแปลว่าแล้วฉันมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีนะครับใช้คำว่าเจือเจือแปลว่ายังนะฮะเจือโตยเจือก๋อซาดิ่งนะครับยังฉันยังไม่มีครอบครัวรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสระบุเพศนะครับเรามาเริ่มต้นที่เพศชายก่อนนะครับดูตัวอย่างนะฮะเพศชายนะครับดูตัวอย่างนะฮะแองเหลยเวอเจือแองเหลยเวอเจือนะครับถ้าแปลตามตัวแองแปลว่าพี่นะฮะเหลยแปลว่าเอาเวอแปลว่าภรรยานะครับเจือแปลว่าอย่างพี่เอาภรรยาหรืออย่างก็คือพี่แต่งงานหรืออย่างนั่นเองนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ตอบว่าโสยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นโสยโตยเหลยเวอโสยนะครับก็คือแล้วฉันมีภรรยาแล้วนะฮะถ้ายังนะครับก็ใช้คำว่าเจือนะฮะเช่นเจือโตยเจือเหลยเวอนะฮะยังฉันยังไม่มีภรรยานะครับต่อมาเรามาดูการถามเพศหญิงบ้างนะฮะก็คือเอาประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็บวกคำว่าเหลยจงเจือเช่นจิเหลยจงเจือนะครับจิแปลว่าพี่ผู้หญิงพี่สาวนะฮะเหลยคือเอาจงคือสามีเจือคือยังพี่เอาสามียังก็คือพี่แต่งงานแล้วหรือยังนะฮะถ้าแต่งงานแล้วก็ใช้คำว่าโสยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นโสยโตยเหลยจงโสยนะฮะถ้ายังนะฮะเจือโตยเจือเหลยจงแล้วถ้าจะบอกว่ายังโสดจะพูดยังไงภาษาเวียดนามนะครับพร้อมกันโตยก่อนดกเทินโตยก่อนดกเทินดกเทินแปลว่าโสดนะครับก่อนแปลว่ายังก็จะแปลว่าฉันยังโสดนะฮะหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยแปลว่าฉันเจือแปลว่าอย่างก๋อมีซาดิ่งครอบครัวฉันยังไม่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องการใช้คำว่ากุ๋งกับคำว่าเดวนะฮะกุ๋งเป็นคำพิเศษนะครับจะวางอยู่หน้ากริยานะครับมีความหมายว่าก็นะครับเช่นแอมกุ๋งหอกเตียงเวียดเอ่อได้หอกเกษตรศาสตร์ นะครับน้องก็เรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะหรืออีกตัวอย่างโบกัวแอมกุ๋งทิกดีญาจางนะครับพ่อของน้องก็ชอบไปญาจางคำนี้ต้องอ่านให้ถูกนะฮะอ่านว่าญาจางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นทะเลที่สวยสุดในประเทศเวียดนามนะครับคนไทยชอบไปอ่านว่านาตรังนะฮะไม่ใช่นะฮะต้องญาจางต่อมานะครับองบ่ากุ๋งสงฮานอยองบ่ากุ๋งสงฮานอยนะฮะปู่ย่าหรือตายายกุ๋งก็สงอาศัยอยู่ที่ฮานอยก็คือฮานอยปู่ย่าก็อาศัยอยู่ที่ฮานอยนะครับมาดูคำว่าเดวนะฮะเดวก็เป็นคำวิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะวางอยู่หน้าคำกริยาและหลังประธานพหูพจน์นะครับซึ่งจะมีความหมายว่าต่างก็ตัวอย่างเช่นจุงตาเดวลาเงยถายลานจุงตาเดวลาเงยถายลานนะครับจุงตาคือพวกเราต่างก็เป็นคนไทยนะครับเงยถายหรือเงยถายลานก็ได้นะครับต่อมาจิจางว่าโกเทืองเดวลาเงยหวยนะครับพี่จางและอาเทืองต่างก็เป็นคนเวเวคือเวนั่นเองนะครับต่อมานะฮะแองเซินว่าแองจุงเดวทิกอันแนมเหนืองนะครับแปลว่าอะไรพี่เซินและนะครับว่าแปลว่าและพี่จุงต่างก็ชอบกินแหนมเนืองนะครับเรียนภาษาเวียดนามห้ามพูดว่าแหนมเนืองต้องออกเสียงว่าแหนมเหนืองนะครับ
1: แอมเจ้าจีอ่ะนำนายจีเบาเยอะตัวอ่ะ
2: นำนายจีหายเมื่อเสาตัวโซย
1: จีก่อซาดิ่งเจืออ่ะ
2: เจือแอมอ่ะก่อนแอมเบาเยอะตัว
1: แอมนำนายหายเมื่อบ้าตัวว่าก่อนดกเทินอ่ะ
2: แอมก่อแองจีแอมคง
1: ก่ออ่ะแอมก่อหมดแอมใจแอมเอ๋ยเมื่อหายตัวอ่ะ
2: เบิ้ง
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้หงสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมประเทศเวียดนามถึงใช้รถจักรยานยนต์มากมายขนาดนี้ถ้าใครเคยไปเวียดนามคงจะได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะวันนี้หงจึงต้องมาขอคำตอบจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเยอะในเวียดนามอยากรู้ภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนของเวียดนามหน่อยคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
0: ที่ประเทศเวียดนามนะฮะระบบขนส่งมวลชนก็จะล้อไปกับภูมิประเทศของเวียดนา
3: ม
0: คือยิงจากเหนือลงใต้เลยนะฮะนอกจากนั้นก็จะถ้าเป็นแม่น้ำของประเทศเวียดนามจะไหลจากซ้ายไปขวาคือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้นะฮะก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นดังนี้นะครับก็คือเรื่องทางหลวงก่อนนี่คือระบบขนส่งมวลชนแรกนะฮะของเวียดนามทางหลวงของประเทศเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด 222,000 กิโลเมตรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะลาดคอนกรีตแล้วแต่จะมีตามท้องถิ่นเช่นถนนอำเภอที่อยู่ห่างไกลเมืองก็จะเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับนอกจากนั้นรถไฟของเวียดนามปัจจุบันเนี้ยถ้าเราไปดูรถไฟเวียดนามเนี่ยเผลอๆดีกว่าบ้านเราอีกนะฮะ
3: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับก็คือรถไฟถ้าเทียบเกรดด้วยกันอย่างสมมติบ้านเราจะเป็นปรับอากาศชั้น2แต่ของเวียดนามดีกว่าราคาเกินเราไปประมาณ100 200บาท
3: แต่ดีกว่าน ั่งบ่อยค่ะของไทย
0: นั่งบ่อยนะครับโอเคนะรถไฟของเวียดนามเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณ2,600 กมนะฮะแต่เส้นที่ใหญ่ที่สุดหรือเส้นที่ยาวที่สุดก็คือจากกรุงฮานอยถึงนครโฮจิมินห์คือจากเหนือลงใต้เลยระยะทาง 1,726 กิโลเมตร
3: กี่วันคะอาจารย
0: ์นะครับโอ้ใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมง
3: ค่ะ
0: นะฮะเกินวันนิดๆ นะฮะใช
3: ่
0: ก็เทียบกับเหนือลงใต้บ้านเรานะครับนอกจากนั้นจะมีทางน้ำเวียดนามก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะประเทศเวียดนามก็มีแม่น้ำแต่ลักษณะแม่น้ำของประเทศเวียดนามเนี่ยจะเป็นลักษณะแม่น้ำไม่ยาวเท่าไหร่ถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาลงมายาวเวียดนามจะเป็นแม่น้ำระยะสั้นนะฮะซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือเหมือนที่ผมบอกก็คือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงทะเลจีนใต
3: ้
0: นะฮะซึ่งแม่น้ำที่ยาวที่สุดแม่น้ำคือแม่น้ำแดงนะ541กิโลเมตรก็คือถ้าเทียบกับบ้านเราคือจากกรุงเทพไปอุดรธานีนะครับก็จะมีการโดยสารทางเรือเป็นหลักนะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีท่าเรือที่สำคัญอย่างสมมติทางภาคเหนือก็จะมีท่าเรือที่เมืองไห่ฟ่อง นะฮะหรือว่าท่าเรือไก่เลินนะครับทางภาคใต้ก็จะมีท่าเรือไซง่อนนะฮะส่วนทางอากาศปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีสนามบินทั้งหมด27แห่งแต่เป็นนานาชาติ8แห่งนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินที่เป็นของประเทศก็คือเวียดนามแอร์ไลน์ถ้าเราเห็นจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวใช่ไหมฮ
3: ะ
0: นะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินของเวียดนามเช่นเจสตาร์แปซิฟิกนะฮะวาสโกเวียดเจ็ตแอร
3: ์
0: มีมากมายเลย
3: ค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าเวียดนามมีการทำรถไฟความเร็วสูงแต่อาจารย์ได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาได้ชะลอไว้แล้วอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขามีแผนการยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามนี่มีแผนมาก่อนประเทศไทยเราอีกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในปี2010นะฮะโดนรัฐสภาเวียดนามตีตกไปงบประมาณปี2010ของเวียดนามถ้าเราดูเนี่ยใกล้เคียงกับบ้านเราเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยเขาจะสร้างนโยบายงบประมาณทั้งหมดเนี่ย1.8 ล้านล้านบาทน
3: ะ
0: ใกล้กับบ้านเราบ้านเรา2ล้านล้านนะฮะแต่ว่าร ัฐสภาเวียดนามพิจารณาแล้วมองว่าไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรก็เลยยกเลิกไปก่อนไม่ใช่ยกเลิกชะลอไปก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลเวียดนามก็ให้ใจกล้าไปทำวิจัยและผลปรากฏออกมานะครับบอกว่าตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปี2030เวียดนามยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแต่ใจกล้าเสนอแผนหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกว่ารัฐบาลเวียดนามควรทำก็คือควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงรถไฟเนี่ยให้วิ่งได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดก็คือวิ่งได้เร็วขึ้น
3: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งจะลดระยะเวลามากถ้าเราดูเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจากฮานอยไปถึงโฮจิมินห์นะฮะใช้เวลาเดินทางรถไฟธรรมดาเนี่ยประมาณ30
3: ชั่วโมง
0: วันกว่านะครับแต่จะลดระยะทางนะฮะล้นระยะเวลาให้เหลือ25ชั่วโมงก
3: ็
0: คือจะวิ่งได้เร็วขึ้น
3: คือให้เร็วขึ้นว่าอย
0: ่
3: าง
0: ไรใช่แล้วก็งบประมาณก็จะใช้น้อยลงด้วยนะครับจะไม่ถึงขั้นต้องใช้รถความเร็วสูงแต่หลังจากปี2030ประเทศเวียดนามนะก็ต้องการรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันอันนั้นเขาก็ต้องคิดต่ออีกทีว่าเขาจะทำยังไง
3: ค่ะ
0: ครับ
3: แต่อันนี้คือแผนที่เอามารองรับก่อนใช่ไหมคะเหมือนช่วยเหลือประชาชนก่อนในการเดินทาง
0: ครับ
3: ค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงพอยที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไปเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือในละครต่างๆก็จะเห็นเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์ครับ อย่างที่ประเทศเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานเป็นหลักนะฮะแต่พอกระแส เริ่มเปิดประเทศเข้ามานะครับพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บก็จะเริ่มมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูมอไซค์ตอนเข้ามาเวียดนามตอนแรกก็คือมอไซค์ฮอนด้าที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับถ้าเทียบตอนนั้นขายอยู่บ้านเราประมาณสัก 3-4 หมื่นแต่ที่เวียดนามขายเกือบแสนบาทนะฮะซึ่งถือว่า
3: เป็นแสนเลย
0: เป็นแสนเลยนะฮะเป็นที่นิยมเพราะว่าถ้าเราดูเมืองของประเทศเวียดนามเนี่ยเมืองต่างๆเมืองสำคัญในเมืองเก่าๆจะเป็นถนนเล็ก
3: ๆ
0: ดังนั้นขับรถยนต์จะไม่สะดวกนะฮะจึงขับมอไซค์จะสะดวกกว่าป
3: ั
0: จจุบันนี้ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีมอไซค์ทั้งหมด37ล้านคัน
3: โอ้โหเยอะมากเลยค่ะ
0: อาจจะเยอะกว่าจำนวนคนบางประเทศอีกนะฮะนะครับซึ่งคนเวียดนามทั้งหมดมีประมาณ90ล้านดังนั้นเฉลี่ย2คนจะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับตอนนี้เวียดนามก็พยายามที่จะลดปริมาณมอเตอร์ไซค์ลงอยู่นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถเมย์ในเมืองอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ารถทัวร์ประจำจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะให้ดีขึ้นครับ
3: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมประเทศเวียดนามนี่ถือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยนะคะถ้าเราต้องเดินทางไปประเทศเวียดนามก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้เรียนรู้เรื่องของการถามอายุสถานะทางครอบครัวกันไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทำไมต้องถามด้วยไม่ได้อยากตอบซะหน่อยแต่ในเมื่อเป็นธรรมเนียมของประเทศค่ะเราก็ต้องปรับตัวตามถ้าต้องติดต่อสื่อสารกันเอาเป็นว่าอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30

10-12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อัญญองฮาเซโยฉันชินาโซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกูโกอัญยองครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆโดยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจาก Busan University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อันยองอาเซโย
1: อันยองอาเซโย
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเดือนวันที่แล้วก็วันอะไรด้วยค่ะ
0: มี3อย่างนะครับมีเดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไร
1: ใช่ค่ะ คือประโยคคือ오늘며칠이에요10월13일이에요무슨요일이에요화요일이에요สิบประโยคค่ะ
0: วันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันกับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือว่า오늘며칠이에요ค่ะนะคะก็วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ค่ะ오늘오늘คือว่าวันนี
0: ้ครับ
1: นะคะ며칠이에요며칠ก็ว่าวันที่เท่าไหร่แล้วก็이에요คือว่าคือหรือว่าเป็นนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่คือ오늘며칠이에요
0: 오늘며칠이에요
1: ใช่ค่ะ
0: เสียงสูงเพราะว่าเป็นคำถาม
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากอยากจะเปลี่ยนเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไหร
0: ่
1: คือ어제며칠이에요오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: แล้วก็어제เป็นเมื่อวานแล้วอย่างพรุ่งนี้เป็น내일ค่ะ오늘어제내일วันนี้เมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปได้ก็อยากรู้วันที่เท่าไหร่오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่어제며칠이에요เมื่อวานวันที่เท่าไหร่내일며칠이에요พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คะคำตอบคือว่า10월13일이에요ก็ภาษาเกาหลีต้องบอกเดือนก่อนวันที่ที่หลังเดือนนะคะภาษาเกาหลีไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเหมือนไทยนะคะไทยมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะคือ
0: เราจะมีเดือนหนึ่งก็เป็นมกราคมเดือนสองเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนคร
1: ับมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีไม่มีใช้เลขจีนด้วยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหนึ่งก็ไทยว่าม
0: กราคม
1: แต่ประเทศเกาหลีอีรวล
0: อีรวล
1: ใช่ค่ะแล้วเดือนที่สองคืออีวล3 월, 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월, 12 월 ถึง 12 월ตั้งแต่เดือน1ถึงตั้งแต่เดือน12เราใช้หมายเลขจีนด้วยค่ะแล้วบอกเดือนก่อนแล้ววันที่เท่าไหร่ด้วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่1ก็อิริเดือนคือวันอิลวันวันที่1คืออิลอิล
0: เอลอิน
1: ค่ะเดือนวันวันที่อิล
0: ครับ
1: ใช่ด้วยกัน
0: สมมติว่าเป็นวันที่1เดือน1ก็จะเป็นเอลวันอินอิน
1: ใช่ถูกต้องค่ะเดือน10วันที่

0: 20, 그 10월 10일. 단송완티송 그 2월 2일.
1: 갑.
0: 가니 차이다이나가 레오 타와 오늘 며칠이에요? 그 완니 완티 타우라이카 또따이와 완니 다첸 단 십송 완티 십하
1: 갑.
0: 12월 15일이에요.
1: อาจารย์ครับสังเกตอย่างหนึ่งเรามีวันเรามีเดือนกันไปแล้วแล้วปีของเกาหลีล่ะครับมีไหมครับ
0: อ๋อมีค่ะก็ปีคือว่าเนียนนะคะเช
1: ย
0: ่
1: อ
0: น
1: น
0: เนียน
1: ยอน
0: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2015ก็ภาษาเกาหลีว่า2015
1: 2015년
0: ค่ะถ้า2016คือ2016แล้วใช้หมายเลขจีนด้วยนะคะ
1: ผสมกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วลำดับล่ะครับ
0: ลำดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
1: เราเป็นวันเดือนปี
0: อ๋อเกาหลีปีเดือนวัน
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: สลับตำแหน่ง
0: ใช
1: ก
0: ่
1: ันน
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: ครั
0: ถ
1: บ
0: ้าตัวอย่างก็2015ปี2015เดือนหนึ่งวันที่หนึ่ง
1: คร
0: ค
1: ั
0: ื
1: บ
0: อว่า2015년 1월 1일นะคะ
1: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉ
0: ม
1: ะ
0: ัน
1: ั้น
0: ค่ะ
1: ด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยน
0: อ๋
1: เ
0: อ
1: ล
0: ใช
1: ยน
0: ่
1: ะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะตัวแล้ววอลกับอิลออกเสียงยากเหมือนกันนะคะก็
1: จริง
0: ป
1: ด้
0: ี
1: วย
0: ปีคือว่าเนียน
1: ย่อน
0: เนียน
1: ย่อน
0: อ๋อเดือนคือวอล
1: วอล
0: อ๋อแล้ววันที่คืออิล
1: อิล
0: ค่ะเนียนวอลอิล
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม
0: ม
1: ่
0: ี
1: มี
0: ค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไร
1: คร
0: โอ
1: ับ
0: เนลมุสซินโยอิลเอโยวันอะไรคือว่ามุสซินโยอิล
1: มูซึนโยอิล
0: มุสซินแปลว่าอะไร
1: ครับ
0: มุสซินโยอิลก็วันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะแล้วตอบได้ว่าวันมีกี่วันคะทั้งหมดเจ็
1: เ
0: ด
1: จ็ด
0: วว
1: ั
0: ันน
1: ค
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ั
0: ่
1: บ
0: ไหมคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวัน
1: วันออ า
0: า
1: ททิ
0: ิ
1: ต
0: ต
1: ย
0: ย
1: ์
0: ์ก็วันจันทร์คือวอโรอิล
1: วอโรวิด
0: วันอังคารคือฮวาโยอิล
1: ฮวาโยอิล
0: วันพุธสุโยอิล
1: สุโยอิล
0: วันพฤหัสโมโยอิล
1: โวโยอิล
0: วันศุกร์คึมโยอิล
1: คึมโยอิล
0: วันเสาร์โทโยอิล
1: โทโยอิล
0: วันอาทิตย์อีโยอิลค่ะ
1: อีโรอินอันนี้อาจจะออกเสียงยากนิดหนึ่งน
0: ค
1: ะครับ
0: ่
1: เ
0: ะ
1: พราะว่ามีคำควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับ
0: ต้องฝึกด้วยนะคะแล้ววันนี้วันอะไรคะ오늘 무슨 요일이에요 คือคำตอบได้ว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะ화요일이에요
1: ฮาโยอิลเยโย
0: ถ้าวันอาทิตย์일요일이에요
1: อีโรอินเยโย
0: ได้ทำได้ทั้งหมดค่ะ
1: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปีเดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
0: แล้วตุนซี생일이 언제예요?
1: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย์
0: คุณตุนวันเกิดเมื่อไรคะ
1: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนครับเป็นวัน
0: ย
1: เ
0: ี
1: ส
0: ่
1: า
0: ส
1: ริ ์
0: บแปดมิถุนายนก็เดือนก่อนนะคะ
1: ครับ
0: 6월28일แล้ว
1: ย้อน28
0: ก็เดือนหกยู
1: ใช่ครับ
0: วันที่28 28일แล้ว
1: 28
0: วันเสาร์โทโยอิเลียโอ
1: โทโยอิเลโยโอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเล
0: ไ
1: ย
0: ด้ค่ะ
1: อาจารย์วอนครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
0: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะคุณ
1: ใช
0: ก
1: ่
0: ็เล
1: ค
0: ย
1: รับ
0: เซงิลชุกคาฮัมนิดาเซงิลคือว่าวันเกิดแล้วชุกคาฮัมนิดาคือ congratulation
1: อ๋อ
0: นะคะ
1: ครับยินดีด้วยที่เกิดมา
0: ใช่ค่ะเซงิลชุกคาฮัมนิดามีเพลงด้วยค่ะ
1: ร้องให้หน่อยได้ไหมฮะ
0: เอาไหมคะ
1: สักท่อนหนึ่ง
0: 생일 축하합니다

0: คุณมากๆครับอาจารย์อุตส่าห์ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้นะฮะแม่วันนี้เราได้รู้เรื่องของวันที่เรื่องของวันแล้วก็เรื่องของเดือนครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองมากๆครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนกันแล้วก็ได้เวลาไปฝึกฝนทดลองใช้ภาษากันแล้วครับกับช่วง Try Out

0: อัญญองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการเรียนภาษาเนี่ยพูดถึงภาษาที่2ที่3ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโลกของเรากว้างขึ้นการสื่อสารก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นและถ้าคุณผู้ชมคนไหนตัดสินใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ถือว่าดูรายการได้ถูกต้องเลยแหละครับเพราะว่ารายการฮันกุกออัญยองถือว่าเป็นการสอนภาษาเกาหลีทั้งคำศัพท์ทั้งประโยคสนทนาพื้นฐานโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับนั่นก็คืออาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเรื่องเวลาค่ะเรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะแต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
0: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
1: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
0: ครับ
1: 몇 시예요? 두 시예요. 몇 시에 만날까요? 5시 30분에 만나요. 몇 시에 가요? 오전 9시에 가요. 6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่1คือ몇 시예요? คือว่ากี่โมงแล้วคะ몇เพราะว่ากี่ 시คือว่าโมง시คือนับเวลานะคะ몇 시예요? กี่โมงแล้วคะ
0: ครับ
1: แล้วตอบได้ว่า두시예요สองโมงค่ะก็ไปสองโมงก็ได้ตีสองก็ได้두시예요อันนี้สำคัญคือว่านับแรกเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: ค
1: เลขเกาหลีแท้ๆแล้วก็เลขจีนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือเลขจีนแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือว่าเลขเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องใช้2แบบเลยค่ะ
0: แล้วใช้ในแบบไหนต่างกันยังไง
1: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเลขเกาหลีแท้นะคะ1โมงคือว่า1ชั่วโมง2โมง2ชั่วโมง3โมง4ชั่วโมงถึง12โมง12ชั่วโมงนะครับก็1ถึง12ก็นับโมงใช่มั้ยคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้เลขเกาหลี1 2 3 4다섯여섯일곱여덟아홉열열하나열둘ใช้ได้ค่ะ
0: ครับแล้วเลขจีน
1: เลขจีนก็1 2 3 4นะคะอย่างเช่น몇 시에 만날까요몇 시에 ก็กี่โมง만날까요พบกันก็พบกันกี่โมงคะ몇 시에 만날까요แล้วตอบได้ว่า5시30분에 만나요ก็시5시5โมง30분30นาทีพบกัน5โมง30นาทีกี่โมงกี่โมงคือใช้เลขเกาหลี5ชั่วไม่ใช่โอแล้วก็นาที301 2 3 4 5 6 7
0: คือเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ว่าง่ายๆนะครับถ้าเป็นจำนวนชั่วโมง1ถึง12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าที่เหลือที่เป็นจำนวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน8โมง8นี่มันคือ8โมงเช้าหรือ2ทุ่มอย่างเงี้ยคร
1: ับ ค่ะเราก็นับแยกกันนะคะถ้าตอนเช้าก็อัจฉิมก็ตอนบ่ายก็ตอนเช้าตอนเย็นก็ตอนเย็นก็กลางวันก็นัดกลางคืนก็ปั๊มก่อนเที่ยงก็โอจอนแล้วก็หลังเที่ยงก็โอฮูด้วยค่ะ
0: วันนี้ยาก
1: เช่นนี้ประโยคที่5นะคะ
0: เ
1: มื่อ시에 가요 가요 รู้แล้วใช่ไหมคะไปเมื่อ시에 가요ไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่าโอจอน9시에 가요 가요 รู้ไป9시อาฮกคือว่าเลขเกาหลีนะคะอาฮกคือ
0: 9
1: ไป9โมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายใช่ไหมคะโอจอนอาฮกสิโอจอนคือว่าก่อนเที่ยงค่ะ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโอจอนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้ว9โมงนี้มันเป็น9เช้าหรือ9ดึกล่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าโอจอนอาฮกสิก็9เช้าใช่ไหมคะ9เช้า9โมงก็โ

0: 오전 9시에 가요. 그와
1: 빨간
0: 바이
1: 몽차오.
0: 차오 타 바이 돈 랑티앙 나하 오후 9시에 가요.
1: ก็คือ3 ทุ่มนั่นเองว่า
0: ใช่
1: ง่
0: ค
1: า
0: ่
1: ย
0: ะบอกเวลาก็บอกได้ว่าโอจันหรือว่าโอฮูโอจันกับโอฮูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
1: ๆงั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอชอนก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีก1 วันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีแหละครับ
0: ก็โมงคือว่าสี่
1: สี่
0: แล้วก็นาทีคือว่าปูนเราต้องบอกสี่ก่อนแล้วก็นาทีที่หลัง
1: ครับ
0: นะคะแล้วเบียเบียปูนเช่นหนึ่งโมง10 นาทีก็1:10ก็20:30 2:30บ่าย 3:30บ่ายโมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอ้หู1:30แล้วถ้าตอนเช้า10 โมงเช้า 10 นาทีก็โอจอน10:10
1: ต้องมีโอจอนด้วย
0: ค่ะ
1: เพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีเนี่ยเขามีคำว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
0: ไปโมงครึ่งก็ไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: โอ
1: ่ครั
0: ค
1: บ
0: ูแล้วก็โมง1 โมง1:00แล้วจริงๆแล้วครึ่งคือว่า30 นาที
1: ครับ
0: ก็โอฮู1:30แต่ว่าเหมือนภาษาไทยครึ่งก็มีปานฮันซีปานปานคือว่าครึ่งค่ะ
1: อ๋อ
0: ใช้ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบ่ายโมง30 นาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
0: ค่ะโอฮูฮันซีปานหรือไปสองโมงครึ่งโอฮู2:00ไปสามโมงครึ่งโอฮู3:00
1: ครับก็
0: ใช
1: เล
0: ้
1: ือก
0: ได้
1: ได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะทำงานกี่ชั่วโมง
0: ก็ชั่วโมงก็มีคำศัพท์อื่นกันนะคะชีกันค่ะโมงคือว่าสี่ชั่วโมงคือชีกัน
1: โอ้
0: ก็
1: ครับ
0: กี่โมงแล้วเมื่อชีเอโยกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อชีกันเอโย
1: เพิ่มชีกัลขึ้น
0: ช
1: มา
0: ี
1: นะ
0: ก
1: ค
0: ั
1: รัน บ
0: ใช่ค่ะเมื่อชีกันอิลเฮโยทำงานกี่ชั่วโมงเมื่อชีกันอิลเฮโยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เราทำงาน8 ชั่วโมง
1: ครับ
0: 8ชั่วโมงก็8 ชั่วโมงชั่วโมงก็ต้องใช้เลขเกาหลีแท้
1: อ
0: ๆน
1: ๋อ
0: ะคะ
1: ใช่
0: ชั่
1: ใ
0: ว
1: ช
0: โม
1: ่
0: ง8ชั่วโมงก็ว่า8 ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมง8 ชั่วโมง일해요ดูหนังสองชั่วโมง
1: ครับ
0: ถ้าสองชั่วโมง2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงยองฮวาบายโอ2 ชั่วโมงยองฮวาบายโอออกกำลังกายใช้เวลา30 นาที
1: ครับ
0: 30 ปุ่น운동해요ออกกำลังกาย20 นาที20 ปุ่น운동해요หรือ10 ปุ่น운동해요ก็ได้ค่ะขับรถสองชั่วโมง10 นาทีขับรถคืออุนจอนเหยสองชั่วโมง10 นาที2 ชั่วโมง 10 ปุ่น운전해요ก็ได้ใช้ได้ค่ะ
1: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
0: ค่ะปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลีใช้เวลา5 ชั่วโมงค่ะห้าชั่วโมงคือว่า5 ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาคือมีคำศัพท์เฉพาะนะคะ걸려요ใช้เวลา5 ชั่วโมง5 ชั่วโมง걸려요ใช้เวลา2 ชั่วโมง2 ชั่วโมง걸려요1 ชั่วโมง걸려요แล้วก็นาทีก็เหมือนกันหมอ1 ชั่วโมง 30 ปุ่น걸려요ใช้เวลา1 ชั่วโมง 30 นาที1 ชั่วโมง 30 ปุ่น걸려요หรือ1 ชั่วโมง 30 นาที걸려요ก็ใช้ได้ค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงแต่ว่าทบทวนแล้วรับรองว่าจําได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสําหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ try out

0: 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.

0: 8시간 일해요?
1: 8시간 일해요.
0: 그럼 갑시다.
1: 네.
2: 지금 몇 시예요?
0: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
1: 회사에 가요.
0: 회사에 몇 시에 가요?
1: 8시 30분에 가요.
0: 몇 시간 일해요?
1: 8시간 일해요.
0: 그럼 갑시다.
1: 네.
3: 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요? 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 30분 운동해요. 30분 운동해요. 2시간 10분 운전해요. 2시간 10분 운전해요.
4: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องของการอ่านตัวเลขนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขต่างๆทั้งเลขจีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสำคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยแหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดาวเมโตมานายโยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราเขามีระบบคมนาคมแบบไหนกันบ้างสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันวันนี้นะคะมีอินโดนีเซียและก็มาเลเซียค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโร่มานะคะก็คือประเทศนี้เลยค่ะอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของเกาะ 15,000 เกาะค่ะแล้วก็มีประชากรอยู่230ล้านคนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกเลยค่ะประเทศที่ครองอันดับ1นั่นก็คือประเทศจีนรองลงมาคืออินเดียอเมริกาแล้วก็ค่อยอินโดนีเซียค่ะสำหรับวันนี้เราจะไปโฟกัสระบบคมนาคมของประเทศอินโดนีเซียไปยังเมืองหลวงจาการ์ตาค่ะ
1: จาการ์ตาครับจาการ์ตาครับสวัสดีครับ
2: มาจี
1: รถนี้นะฮะเรียกว่าบ้าใจนะครับเหมือนกับ
2: บ้าใจ
1: บ้าใจยัดบ้าใจพี่เซ
2: นจริงๆคือใช่บ้าใจ
1: บ้าใจนะครับของที่นี่นะฮะใช้โซยเล็กๆแบบนี้นะฮะจะใช้กันนะครับราคาก็ถูกประมาณเท่ากับ20บาท30บาทก็ไปได้นะครับแล้วแต่ระยะนะครับชอบมากเพราะว่ามันนี่เล็กๆน่ารักนะครับชอบ
0: ที่เมืองจาการ์ตาแห่งนี้นะคะมีระบบคมนาคมขนส่งหลายแบบค่ะแต่ถ้ามองไปทั่วๆนะคะจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่เตะตาทันทีค่ะนั่นก็คือบาจัยนั่นเองค่ะบาจัยจะไม่วิ่งบนถนนใหญ่นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่สำคัญสำหรับคนที่จะต้องอาศัยอยู่ในซอยหรือว่าลึกๆค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบ้านเราก็อาจจะคล้ายๆตุ๊กๆนะคะแต่ว่าจะเล็กกว่าค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะบาจัยเป็นรถที่น่ารักมากค่ะเขาว่ากันว่าบาจัยนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียค่ะ
1: โอ้อันนี้แหละอินโดนีเซียเนี่ยโอเค thank you very nice terima kasih thank you
3: okay thank you
1: thank you thank you very nice Indonesia
0: ส่วนราคาของเจ้าบาจัยนี้นะคะก็ถูกกว่าแท็กซี่ถึง8เท่าเลยนะคะโดยประมาณแล้วราคาของมันจะอยู่บวกลบ30กว่าบาทนะคะแต่ความจริงแล้วแต่ว่าเราต่อรองกับคนขับยังไงด้วยค่ะ

สวัสดีครับพี่โรครับกลับมาอาเซียนแล้วนะครับหน้ามันแล้วนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่สถานีรถไฟกอนจาการ์ตานี่นะครับที่นี่ไม่มีรถไฟใต้ดินนะฮะแต่ตัวนี้มีรถไฟธรรมดาแบบนี้อันนี้คืองานกอนซอนที่ถูกที่สุดนะฮะก็ชาวบ้านก็

0: ใช่กันบ่อยนะฮะที่นี่เดินไปไหมเออเดินไปดีกว่าห้วยร้อน
1: ที่จาการ์ตาก็มีรถไฟนะคะที่นี่เขาเรียกกันว่ากราตาอาปิค่ะซึ่งจะมีแบบนะคะแบบเอโคโนมี่หรือว่าแบบประหยัดนะคะนั่นหมายความว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศค่ะแล้วก็มีอีกแบบนึงอันนี้จะสบายหน่อยนะคะจะมีเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่รถไฟก็เหมือนกับบ้านเรานะครับมีแอร์กับไม่มีแอร์ถ้าไม่มีแอร์ก็ถูกครับราคาก็20 บาทนั่นได้แล้วครับรถไฟคนน้อยกว่าที่คิด

0: ไม่ใช่รถไฟครับรอฮะรอฮะกำลังมาแล้ว
1: ส่วนราคาของมันก็จะอยู่ระหว่าง4บาทถึง40บาทค่ะถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่มีราคาถูกมากเลยนะคะเมื่อราคาถูกขนาดนี้ก็ต้องหมายความว่ามีคนมาใช้บริการเยอะนั่นเองค่ะเขาบอกว่าใน1วันนะคะจะมีคนมาใช้บริการเจ้ากระตาอาปินี้ถึง 300,000 คนเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะคันที่ไม่มีแอร์จะราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีคนใช้เยอะกว่าค่ะ

อกจากนี้นะคะในจาการ์ตายังมีรถบัสค่ะและก็ไม่ใช่มีแค่แบบเดียวนะคะมีหลายแบบเลยค่ะจะมีแบบใหญ่นะคะซึ่งแบบใหญ่นี้ก็คือจะจุได้ประมาณ 60-70 ค่ะและก็จะมีแบบกลางค่ะคันสีเขียวนะคะที่เห็นอยู่มีชื่อค่ะชื่อของมันคือโคปาจาค่ะแล้วก็จะมีคันสีส้มนะคะคันสีส้มจะมีชื่อต่างกันนั่นก็คือชื่อเมโทรมินิค่ะแน่นอนนะคะจำนวนของรถบัสมีเยอะมากราคาก็ถูกคนใช้ก็เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะเป็นอันดับ4ของโลกนั่นหมายความว่ารถติดยิ่งกว่าบ้านเราอีกค่ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดอยู่ในช่วงรถติดห้ามใช้บัสค่ะไม่ถึงแน่ต่อไปเราจะไปดูบัสอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กมากเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คงจะประมาณรถตู้นะคะเราจะเห็นรถบัสไซส์นี้นะคะวิ่งทั่วเมืองเลยค่ะผู้คนท้องถิ่นนะคะจะเรียกรถบัสคันนี้ว่าอังตันโกตะค่ะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าอังคตนั่นเองค่ะ

0: ่วงนะคะประเทศนี้เขาก็มีแท็กซี่ค่ะวิ่งอยู่ทั่วเมืองเหมือนบ้านเรานี่แหละค่ะ
1: เมเทอร์แท็กซี่นะครับตัวนี้ครับนั่งสัก40นาทีเนาะเนี่ยครับเงินแสนครับหมดกระเป๋าครับ
0: แต่อย่าตกใจเมื่อขึ้นแท็กซี่ที่นี่นะคะเพราะว่าตัวเลขบนมิเตอร์นั้นจะน่ากลัวมากค่ะและยิ่งเรานั่งนานๆ นะคะตัวเลขจะยิ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ใจเย็นๆนะคะ 50,000 รูเปียนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นเมืองไทยก็เพียงแค่170บาทเท่านั้นค่ะใจเย็นๆนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับประเทศที่มีปัญหารถติดเหมือนเมืองไทยแบบบ้านเรานั่นก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองค่ะสำหรับที่นี่นะคะเขาจะเรียกกันว่าโอเจ็กค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อยามรถติดนะคะโอเจ็กก็เป็นที่นิยมอย่างสุดค
2: ่
0: ะ
2: แน่นอนครับที่นี่นะฮะที่อินโดก็มีมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับแบบนี้อันนี้จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะเคียงอยู่ใช่ไหมครับว่าพาร์คิ่งนะครับที่จอดมอเตอร์ไซค์กันนะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับแบบนี้เรียกว่าอะไรนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะทีนี้ก็มีนะครับแบบนี้เรียกว่าโอเจกไอโอเจกโอเค
3: โอเค
2: ดราฟเวอร์โอเคHow long you working here? How long you working, Ojek?
3: Three years?
2: Yes. 3 years?
3: Yes.
2: Okay. Many customer? Your friend?
3: Yeah. 10 years.
2: Hello. 10 years? Ojek?
3: Ojek.
2: 10 years?
3: Yeah.
2: Oh.
3: Customer okay, customer.
2: Customer many?
3: Many.

0: Many customer.
1: River motor.
0: Okay. Terima kasih.
2: Ini from India.
0: India. From Thailand.
2: From Thailand.
0: Hey.
2: Okay.
0: Okay. อย่างนี้ครับคือโอแจกนะฮะก็นิสัยก็น่ารักน่ารักเขาก็มาทำงานมา10ปีกับ3ปีเอาบัตรโอเค later โอเค I will เขาบอกว่าใส่ชุดปฏิกอินเดียสิอินโดนีเซียสิไม่ใช่แบบนี้ครับได้ครับขอบคุณครับ
3: แล้วในเมืองที่รถติดหนักๆอย่างจาการ์ตานะคะก็ต้องมีฮีโร่ค่ะฮีโร่ของประเทศนี้ก็คือ BRT หรือว่า Bus Rapid Transport นั่นเองค่ะถ้าแปลตรงๆก็คือรถบัสด่วนนั่นเองค่ะแล้ว BRT ที่วิ่งอยู่จาการ์ตานะคะก็มีชื่อว่า Trans Jakarta นั่นเองค่ะข้อดีของ BRT แน่นอนค่ะเขาจะมีบัสเวย์หรือว่าเลนเป็นของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นรถติดขนาดไหนก็ยังสามารถวิ่งได้ค่ะซึ่งระบบ BRT นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะ
4: ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้นรักก่อนจาการ์ตานะครับชื่อว่าถนนทามุลิงนะครับทามุลิงคือที่นี่ช่วงเย็นเวลานี้นะฮะจะรถติดมากครับแต่ว่าที่นี่นะครับมีรถแบบพิเศษช่วงรถติดนะฮะมันสะใจมากครับแบบรถแบบพิเศษนะฮะเดี๋ยวผมลองดูนะฮะว่ามีรถแบบแบบนี้นะฮะนั่นดูให้ดูว่าสะใจแค่ไหนนะฮะด้านหลังนี่นะฮะมีสถานีคนหนึ่งนะครับ 3,512 บาทเออถูกครับคันละ12บาท
0: ไปแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับไม่เป็นไร
4: ตอนแรกนี่นะครับเปิดรถแม่นี้ก็จะเส้นอันนี้เนาะอันนี้ก่อนนะฮะวันละประมาณแปะมือก่อนใช้บริการนี้สิ้นเดี๋ยวเราสักครู่ครับพ่อมาแล้วขึ้นจากที่ไหนครับที่นี่ขึ้นรถบล็อก M
2: this
4: for the ขึ้นไปเลยครับ adios ภาษาสเปนทำไมภาษาสเปนขึ้นไปเลยคอนติติดนะครับสถานีรถติดข้างในก็ของติดนะครับประมาณไม่ถึงขึ้นจังหวัดนะไปถึงใต้สุดๆใต้สุดๆของเส้นนี้นะครับจะลองไปดู
3: เอาเป็นว่าเราลองตามคุณฮีโร่ไปดีกว่านะคะอย่างที่เห็นนะคะรถติดขนาดไหนไม่เกี่ยวกับรถบัสคันนี้ค่ะมีเลนเป็นของตัวเองไปได้เรื่อยๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณฮีโร่ของเรานะคะก็เลยเรียกรถบัสคันนี้ว่าบัสสะใจแม่ตั้งชื่อให้เลยซะงั้นนะคะ
1: ขึ้นแล้ว
3: พอตกเย็นนะคะแน่นอนค่ะรถติดค่ะนั่นหมายความว่าผู้คนมหาศาลจะมาใช้บริการของรถบัสคันนี้รถไม่ติดค่ะแต่ว่าท่าทางคนจะติดนะคะจะขึ้นรถบัสคันนี้ได้ก็ต้องเข้าแถวกันหน่อยละค่ะเห็นไหมคะคนเยอะแยะมากมายแบบนี้คุณฮีโร่แอบกระซิบมานะคะมีคนเยอะแยะมากมายขนาดนี้พลังงานก็เยอะแยะมากมายนะคะนี่แหละค่ะจะเป็นแรงขับให้ประเทศก้าวไปข้างหน้านั่นเอง
4: ครับมือแล้วครับตอนนี้ครับแต่ที่ถนนยังรถติดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ของก็เยอะนะครับตอนนี้แล้วก็ปุ๊บบนถนนนี้นะครับมองเห็นขอสร้างอยู่ตอนนี้ก็คือโมโนเรลนะฮะรัฐบาลเคยเริ่มสร้างนะฮะแต่มีปัญหาแล้วก็หยุดอยู่ จะกำลังจะใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสร้างใหม่นะครับแล้วก็ผมอันนี้นะครับเห็นภาพชัดเลยนะฮะว่าประเทศอินโดนะฮะโดยเฉพาะเมืองจาการ์ตานะฮะคนเยอะมากประชากรก็เยอะมากก็กำลังปรับตัวเข้ากับความเจริญของประเทศนี้นะครับรู้สึกแบบนั้นนะฮะอันนี้ด้วยแล้วก็ฟันนี้ด้วยเห็นชัดเลยจากจาการ์ตา
3: ต่อไปคุณฮิโร่จะพาเราไปยังเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะเรียกสั้นๆว่า KL นั่นเองเรามาดูกันนะคะว่า KL จะมีระบบคมนาคมแบบไหนบ้าง
4: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มาเลเซียครับอยู่ในตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์นะฮะวันนี้ผมขึ้นรถไฟฟ้าเมืองรถไฟฟ้านะฮะจะเรียกว่า KL Monorail นะฮะ Monorail ก็คือรางเดียวอะฮะรถไฟรางเดียวยังไงขึ้นไปลองดูครับอันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองทุกที่โอ้ไปแล้วเหรอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวฮะขึ้นไปครับ
3: มองไปเพียงแค่แวบเดียวก็สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าระบบคมนาคมของ KL นั้นไม่ธรรมดาค่ะอย่างแรกที่เห็นนะคะก็คือ KL Monorail หรือว่ารถไฟฟ้าของประเทศมาเลเซียค่ะหน้าตาของมันน่ารักและก็ดูเด่นเห็นชัดในเมืองมากเลยนะคะตอนนี้ตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่าค่ะ
4: ขออธิบายนิดนึงนะครับนี่ครับแผนที่ครับแผนที่อันนี้อยู่ในตัวเมืองนะฮะกัวลาลัมเปอร์ KL นะฮะนี่ KL Monorail อยู่ถึงท่านแต่ที่นี่เซ็นทรัลถึงเหนือนี่นะฮะแค่อยู่ในกลางเมืองนะครับ1 2 3 4 5แค่18สถานีรถไฟนะฮะอันนี้สะดวกมากแล้วก็เมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมฮะน่ารักเมื่อกี้ก็สีหลายเสือนะฮะเสือแล้วก็มีรูปน่ารักนะฮะมีรูปน่ารักน่ารักนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเขาบอกว่า 2.1 ใช่ไหมครับผมบอกว่ามีแต่แบนนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรโหลดให้ที่ตัวแบบนี้ฮะโอ้ไม่ใช่ฝั่งนี้อันนี้ตัวแบบนี้ประมาณจีนี่สร้างชีโก5สตางค์นี้รถไฟนะฮะประมาณ20บาทของเมืองไทยก็ไม่แบนเนาะโหลดให้ด้วยแล้วก็เข้าไปไม่ใช่โอ้ใช้ไม่ได้เหรออ๋ออันนี้ดัมบอลดัมบอลสีดำอันนี้โอเคตกใจเด็กก็งงโอเคขึ้นไปนี่แหละโอ้ยข้างในน่ารักมากสีสดใสนะฮะโอเคขึ้นข้ามสะพานกันใจเย็นอย่าตื่นเต้นคนเดียว
3: เจ้าโมโนเรลนี้นะคะจะวิ่งเฉพาะภายในเมืองเท่านั้นภายใน20นาทีเท่านั้นนะคะคุณก็จะสามารถไปจากต้นทางถึงปลายทางได้ค่ะความสะดวกนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่ามีวิ่งอยู่เยอะค่ะ
4: แล้วก็ข้างในรถไฟนะครับที่ผมสังเกตเนี่ยแน่นอนมีแผนที่สถานีรถไฟต่อไปอะไรใช่ไหมครับแต่ตกใจชื่อสถานีรถไฟแล้วก็มันโฆษณาแล้ว บริษัทเนี่ยวิวสวยมากวิวสวยมากนะครับเห็นทุกสมัยนี้กับตึกเก่าๆนะยังอยู่ในเหมือนนะฮะขึ้นลงมา KL Monorail นะฮะแล้วก็มีสถานีรถไฟเอกนะครับต่อกันนี้นะฮะอันนี้เรียกว่า LRT นะฮะเดินได้ นาทีหนึ่งนะสะดวกดีครับเดี๋ยวลงไปสถานีรถไฟนี่ครับ LRT ลองดูครับ
3: ยังมีอีกหนึ่งรถไฟนะคะที่วิ่งในเมืองนั่นก็คือ LRT ค่ะหรือว่ารถไฟลอยฟ้านั่นเองค่ะสำหรับสถานที่ที่ KL Monorail ไปไม่ถึงนะคะเราก็จะใช้บริการของเจ้า LRT นี้ล่ะค่ะแน่นอนนะคะก็เป็นรถไฟที่ได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะราคาก็ไม่สูงด้วยนะคะ
4: โอ้ยตกใจเขาบอกว่าเอาส่งตัวใช่ไหมของขึ้นแหละนะครับคนละ240นะครับ 2.4 ก็คือประมาณ24 บาทของเมืองไทยนะครับขึ้นไปครับ

แล้วก็ข้างใน LRT นะฮะเนี่ยห้ามบุหรี่ห้ามเครื่องดื่มนะฮะกินข้าวเดิมนะฮะห้ามทิ้งขยะใช่ไหมฮะแล้วก็ห้ามอันนี้อะไรอ่ะหมักฝรั่งนะฮะและใช่ไหมห้ามอันนี้น้ำมันแล้วก็แก๊สทั้งแก๊สใหญ่นะฮะห้ามมาฮะใครจะเอามาครับแล้วก็อันนี้ห้ามข้ามเส้นต่างรถไฟนะฮะแล้วก็500ริงกิตนะฮะ500ริงกิต5ปอนด์บาทนะฮะไฟน์ก็คือต้องเสียปรับค่าปรับนะฮะ5ปอนด์บาทแพงระวังนะครับ

0: อีก2นาทีนะครับรถไฟมา
1: อ๋อมาแล้ว
0: โอ้ผมรู้สึกรถไฟนี้นิ่งกว่าเมื่อกี้ครับขากล้องก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้างในนั่งแล้วเก้าอี้เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้ KL Monorail นะครับดูพบไว้ลงกว่านะครับของเขาเงียบผมพูดคนเดียวนะครับ
2: เราจะไปยังบัสเทอร์มินัลนะคะหรือว่าสถานีรถบัสนั่นเองค่ะสถานที่อาจจะดูไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่มีผู้คนมาใช้บริการเยอะมากค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดนั่นเองค่ะถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆขนส่งเอกมัยบ้านเรานะคะจะมีผู้คนมายังบัสเทอร์มินัลแห่งนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีเต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียด้วยค่ะพอดีวันที่คุณฮีโร่ไปถ่ายทำเป็นวันชาติของมาเลเซียพอดีนะคะเราเลยจะเห็นธงชาติมาเลเซียเต็มไปหมดค่ะพี่ชายคนนี้เป็นคนขับแท็กซี่แต่ว่าใส่เสื้อเต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียเลยนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่ว่ามาประเทศนี้แล้วทุกคนจะแต่งตัวแบบนี้นะคะวันนี้เท่านั้นค่ะเป็นวันพิเศษนะคะแล้วก็พี่ชายคนนี้ก็เป็นคนพิเศษด้วยค่ะและแน่นอนนะคะในเมืองก็ต้องมีรถบัสค่ะที่นี่ก็มี2แบบเหมือนกันค่ะแบบที่มีเครื่องปรับอากาศกับแบบที่ไม่มีค่ะลองสังเกตดูดีๆนะคะรถบัสที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศกับมีคนเยอะกว่าค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะราคาถูกกว่าค่ะ
0: วิธีการข้ามถนนนะฮะก็คำถามชาวบ้านนะฮะก็แบบนี้เหมือนกรุงเทพ
2: สำหรับประเทศนี้นะคะใครที่ข้ามถนนโดยที่ไม่มองไฟสัญญาณจราจรแล้วก็จะถูกปรับค่ะปรับเท่าไหร่รู้ไหมคะ300ริงกิตค่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ 3,000 บาทแน่สำหรับประเทศมาเลเซียนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นรถที่หน้าตาเหมือนตุ๊กหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ากระป๋อก็ไม่มีนะคะแต่ว่าคนในเมืองแถวนี้เขาก็จะใช้โมโนเรลแล้วก็ LRT เพื่อเดินทางไปมา

ที่เห็นนะครับจราจรที่นี่ก็คือรถไม่เยอะมากนะครับแล้วก็อากาศนะฮะควันจากรถก็ถ้าเปรียบเทียบนะฮะก็น้อยนะครับหายใจก็โอเคไม่ต้องมีผ้าปิดปากนะครับ

0: แล้วนะคะคุณฮีโร่ของเรารู้สึกว่าจะหลงทางค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะช่วยเราได้ก็คือแท็กซี่นั่นเองค่ะไม่มีประเทศไหนหรอกนะคะที่ไม่มีแท็กซี่มีทุกประเทศแหละค่ะถ้าเกิดเราเดินผ่านโรงแรมหรือว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีแท็กซี่มาจอดรอรับลูกค้าค่ะหรือว่าเราเดินไปข้างๆถนนยกมือขึ้นก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตามคุณฮีโร่ไปดีกว่าค่ะ
1: อย่างนั้นนะครับพอมาถึงที่นี่แล้วขับง่ายที่สุดก็คือแท็กซี่เหมือนกันนะฮะที่นี่ก็มีแท็กซี่จะบนรถจับเลยนะครับน่าดีใจดีถูกคิดบินตัง
0: คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ในเมืองแบบนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนมาเลเซียเพราะฉะนั้นพี่ๆแท็กซี่เขาไม่ยอมใช้มิเตอร์ค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณฮีโร่นะคะต่อรองราคาให้ได้ค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวมาเลเซียอย่าลืมต่อรองราคานะคะ
1: ซิปส่งเลยครับ
2: ครับ

0: you very much.
1: Okay.
2: ก็แบบนี้ฮะนั่งแท็กซี่แล้วนะฮะผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนต่างชาตินะฮะใช่ไหมครับก็ใช้ปากมากกว่าเมต้านะครับเวลาเรื่องราคาก็ถ้าคนต่างชาติก็จะต้องรู้ระยะแล้วก็นึกออกว่าประมาณราคาไหนก็ต้องต่อราคากันแบบนี้นะครับเออแต่เคยนั่งแท็กซี่ที่ใช้เมต้าเลยก็มีครับก็ประมาณมี2อย่างนะฮะใช้เมต้าใช้ปากแล้วแต่อารมณ์นะครับ ก็เลยใจเข้มแข็งหน่อยนะฮะภาษาอังกฤษเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไรนะเข้มแข็งหน่อยแล้วก็คุยสบายถ้ารู้ใจแล้วเป็นเพื่อนแล้วคุยกันสนุกแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเขาก็ไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ก็ใกล้ๆนะอาเซียนนะฮะก็ใจดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าชอบอาเซียนชอบของอาเซียนชอบนะครับประมาณนี้ครับแท็กซี่มาเลเซียนะครับ
3: ยานพาหนะที่ดูน่าสนุกยานพาหนะที่ดูน่ารักยานพาหนะที่สะดวกสบายเกิดมาจากวิธีการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 4G นะครับรวันดาเป็นประเทศแรกในแอฟริกานะครับที่มี 4G
1: ไม่น่าเชื่อ
0: น่าตกใจพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้ระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงขนาดใหญ่ขนาดความยาว 2,400 กิโลเมตรนะฮะทั้งประเทศเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแอฟริกานะฮะ
1: ทราบมาว่ารวันดาเนี่ยเขามีตัวแบบการพัฒนาจากประเทศเพื่อนบ้าน
0: เรานี่เองนะครับ
1: ในประเทศ
0: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
2: ประเทศนั้นคือ
0: ก็คือสิงคโปร์นั่นเองนะครับซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเขามีแนวคิดพัฒนาเมืองในรูปแบบของสมาร์ทเนชั่นนะฮะซึ่งผู้นำของรวันดานะครับในปัจจุบันก็คือประธานาธิบดีพอลคากาเม่เนี่ยนะฮะก็ได้นำแบบอย่างแล้วก็แนวคิดในการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์เนี่ยครับไปปรับใช้ในประเทศรวันดาเองนะฮะ
1: ทราบมาว่านายพอลคากาเม่นี่ก็เป็นผู้นำที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดคนหนึ่งของแอฟริกา
0: ใช่ครับแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าในทางการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำที่มีความเผด็จการสูงมากแต่ก็เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในด้านเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาประเทศโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็ถือว่าท่านสมัยพอสมควร
1: ก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับของประชาชน
0: ใช่ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศเนี่ยครับทำให้ระบบการเงินการธนาคารรวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆของรวันดาเองเนี่ยสามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ถือว่ามีความเจริญรุ่งหน้าเป็นอย่างมากนะครับนี่คือปัจจุบันที่รวันดาได้ดำเนินการไปแล้วนะ
1: เรียกว่าพลิกโฉม
2: แอฟริ
1: กา
2: เลย
0: นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างที่จะดำเนินการอีกนะฮะก็คือมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเมืองหลวงเนี่ยหรือกรุงคิกาลีนะครับวิชั่นซิตี้ในอีก20ปีข้างหน้านะครับก็คือจะเป็นเมืองที่ใช้เทคโนโลยี IT อย่างเต็มรูปแบบนะฮะมีอินเทอร์เน็ตแบบ 4G เนี่ยเข้าถึงทุกครัวเรือนนะฮะใช้พลังงานกระแสแสงอาทิตย์เนี่ยครับในการผลิตกระแสไฟฟ้ารวมถึงการพัฒนาระบบคมนาคมให้มีความทันสมัยครับผมซึ่งก็จะละเลยไปไม่ได้เลยว่าผู้ที่มีบทบาทสำคัญก็คือประธานาธิบดีคากาเม่นั่นเองนะฮะมีแนวคิดมีความไอเดียว่านวัตกรรมสมัยใหม่เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่นำชาติไปสู่ความรุ่งเรืองและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได
2: ้
0: เนี่ยครับ
1: เรียกว่าแนวทางการพัฒนาประเทศนี่ก็คือต้องมุ่งไปทางเทคโนโลยีแล้ว
0: ใช่ครับ
2: เขาก็ได้รับการขนานนามด้วยว่าเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกานะคะ
0: ใช่ครับ
2: ประเทศรวันดา
0: แล้วนอกจากนี้นอกจากรวันดาแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยประเทศในแอฟริกาหลายประเทศเนี่ยก็หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นสมาร์ทซิตี้นะครับอาทิเช่นไนจีเรียกาน่าหรือแอฟริกาใต้นะครับมีการมีความร่วมมือกันเนี่ยที่เรียกว่าสมาร์ทแอฟริกาอาลีแอนซ์นะครับที่นำโดยรวันดาร่วมกับอีก19ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา
2: น่าสนใจมาก
1: ครับสนใจ
0: ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเลยทีเดียวนะครับในด้านนี้สำหรับรวันดาเองก็ตาม
2: ค่ะ
0: ครับผม
2: ค่ะจบเรื่องสมาร์ทซิตี้แล้วเนาะก
1: ็แต่ความน่าสนใจไม่หมด
2: ขออีกข่าวนึงค่ะเป็นข่าวดีอีกข่าวนึงของแอฟริกาแล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่าประเทศบอสวานานะคะประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยเขาก็ได้แต่งตั้งรัฐมนตรีหญิงที่มีอายุน้อยที่สุด คนแรกในบอสวานานะคะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและขอโทษค่ะกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมนะคะเป็นกระทรวงสำคัญมากที่เห็นในรูปเนี่ยนะคะเธอ
0: จัดว่าหน้าตาดี
2: คือเธอมีชื่อว่าโบโกโลจอยเคเนเวนโดอายุเพียง30ปีเท่านั้นค่ะถือว่าเป็น
0: ชอนเท่าไหร่แล้วครับ
1: น้อยกับผม
2: สูสีสูสีใกล้เคียงใกล้เคียงนะคะก็ประวัติของเธอเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเมื่อปี2559เนี่ยได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนรัฐสภาอยู่ในสภาตั้งแต่อายุเพียงแค่28ปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจโดยล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่4เมษายนเนี่ยเธอก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีนะคะกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมของบอสวานาเป็นรัฐมนตรีหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดซึ่งประวัติของเธอก็น่าสนใจมากเพราะว่าเธอเนี่ยจบการศึกษาปริ

0: ปริญญาโทนะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ที่สหราชอาณาจักรแล้วก็เป็นผู้ได้รับทุนชิฟนิ่ง
1: ของ
2: เป็นทุนของรัฐบาล
0: อังกฤษด้วยซึ่งจริงๆในเมืองไทยก็มีผู้ที่ได้รับทุนนี้เหมือนกันนะคะ
2: คร
0: ับ แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็เคยทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนะคะมาก่อนก็คือมีพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญโดยเธอบอกว่าเธอสนใจที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนในบอตสวานาลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแล้วก็ต้องการจะสร้างสังคมที่เท่าเทียมระหว่างชายหญิงส่งเสริมสิทธิสตรีสิทธิของเยาวชนนะคะ
2: ซึ่ง
0: ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อครั้งที่มีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่64เนี่ย
2: ค
0: ุณโบโกโลเนี่ยนะคะเคเนเวนโดเนี่ยก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนเยาวชนของบอตสวานาไปกล่าวแถลงการในนามของเยาวชนแอฟริกาต่อเลขาธิการสหประชาชาติด้วยเรียกว่าเก่งแล้วก็มีบทบาทนำมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยนะคะตั้งแต่เป็นเยาวชนเลยจนตอนนี้30ปีแล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีหญิงอายุน้อยที่สุดคนแรก
2: ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจที่มีความสำคัญด้วยนะครับ
0: เป็นกระทรวงที่มีความสำคัญลำดับต้นๆเลยนะคะของบอตสวานาก็น่าสนใจเพราะว่าเราก็อยากจะเห็น
2: บทบาทของผู้หญิง
0: ใช่บทบาทของผู้หญิงสิทธิสตรีนะคะให้มากขึ้นนะคะค่ะวันนี้ก
2: ็ช่วงแรก
0: ข่าวเกี่ยวกับแอฟริกาที่น่าสนใจทั้ง3ข่าววันนี้ก็เราเลือกมาแล้วคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะคะ
3: ซีซั่นแอฟริกา
0: ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการซึ่งจะพูดเรื่องน้ำ
2: และกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ
3: สอดคล้องกับเทศกาลสงกรานต์ของเรา
2: ที่ผ่านมา
0: ซึ่งผ่านมาค่ะ
2: แต่เราก็อยากจะสาดความสุขก
0: ับ
2: นะคร
0: ับเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ติดตามชมในช่วงต่อไปค่ะ
4: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
3: กลับมาสู่
2: ช่วงที่2ของรายการนะครับซึ่งช่วงนี้ก็อย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเราจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำแล้วก็กิจกรรมน้ำในแอฟริกามาฝากกับแฟนรายการนะครับ
0: กระแสสงกรานต์
2: แต่ช่วงนี้เราก็มีแทมมี่มาอยู่กับแฟนๆรายการนะครับกลับมาหลังจากไม่ได้เจอกับแทมมี่มาหลายอาทิตย
0: ์
2: นะครับก็ต่อเนื่องเลยเกี่ยวกับน้ำก็คือเทศกาลที่เพิ่งผ่านไปของคนไทย
3: ครับ
2: เทศกาลแห่งความสุขนะครับก็คือเรื่องการสงกรานต์
3: คร
2: ับ ไม่ทราบว่าไปเที่ยวไหนกันบ้างครับกริดไปเที่ยวไหนบ้าง
3: ผมก็กลับบ้านที่อุดรครับที่ก็ไปเล่นสงกรานต์ซึ่งก็เล่นมาประจำทุกปียังไม่ขาดเลยนะชอบมากครับเทศกาล
2: นาวไปหาครอบครัวนะ
3: ครับใช่ครับผม
0: ส่วนแฮมมี่ก็กลับบ้านที่กำแพงเพชรค่ะไปไหว้พ่อแม
2: ่
0: ญาติใช่
2: สนุกไหมครับเนี่ย
0: สนุกค่ะได้พักผ่อนด้วย
2: ได้เล่นน้ำด้วยป่ะครับ
0: เล่นค่ะแล้วพี่ชอนล่ะคะไปไหนมาบ้าง
2: พี่ก็ไปพักผ่อนกับครอบครัวนะครับแล้วก็มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่สยามสแควร
3: ์
2: ก็
3: สนุกไหมครับ
2: สนุกมากเล่นกับน้องๆเยาวชน
0: เยาวชน
3: เข้าใจได้
2: ครับแล้วก็ในช่วงนี้ช่วงที่2นะครับสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันที่ให้กริชช่วยเล่านิดนึงว่า
3: ครับ
2: พิธีขอฝนใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับที่ผมจะมีมาฝากก็คือเกี่ยวกับน้ำในซิมบับเวนะฮะก็จะมีที่เรียกว่าพิธีขอฝนซึ่งคล้ายๆในประเทศเราบางภูมิภาคก็จะมี แห่นางแมวเพื่อขอฝน
2: แอฟริกาก็มีเหมือนกันใช่ไหมคร
3: ับแอฟริกาก็มีพิธีกรรมของพื้นเมืองเขาเช่นกันนะฮะซึ่งก็จะคล้ายลักษณะการร้องเพลงนะฮะหรืออาจจะเป็นการร้องบทสวดได้นะครับหรือว่าเป็นการผิวปากมีการเต้นรำก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมในการขอฝนของซิมบับเวนะครับใช่ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยซิมบับเวเนี่ยประสบกับภาวะแห้งแล้งก็คือขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในภูมิภาคทางตะวันออกของซิมบับเวนะครับพี
2: ่คือต้องเกริ่นให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบก่อนว่าซิมบับเวจริงตั้งอยู่โซนแอฟริกาตอนใต้นะครับตั้งอยู่เหนือประเทศแอฟริกาใต้ทางเหนือแอฟริกาใต้แต่ก็จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำเหมือนกันเหมือนกับที่แอฟริกาใต้วันนี้ก็มีปัญหาขาดแคลนน้ำเหมือนกันเดี๋ยวฉันนี่จะเล่าให้ฟังใช
3: ่ใช่ครับซึ่งก็หลายฝ่ายในซิมบับเวเนี่ยก็มองว่าเป็นเพราะว่าละเลยประเพณีดั้งเดิมหรือเปล่าก็คือพิธีขอฝนเนี่ยฮะไม่ได้ทำมานานเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักในประเทศอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีความออกมาเรียกร้องนะฮะว่าควรจะรื้อฟื้นพิธีกรรมดังกล่าวเนี่ยครับกลับมาอีกครั้งเพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของประเทศของตัวเองนะฮะและเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาภาวะความแห้งแล้งในประเทศซิมบับเวได้นะฮะซึ่งก็มีอีกฝ่ายซึ่งเป็นในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับออกมาบอกว่าใช่ครับประเพณีเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงหรือปัญหา climate change อะไรทั้งหลายอย่างนี้มากกว่าซึ่งควรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เช่นการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกร็ดของพิธีเกี่ยวกับน้ำในประเทศซิมบับเว
2: ก็เป็นความเชื่อเนาะเราก็รับฟังมา
3: ใช่ครับ
2: นะครับ
3: ครับ
2: โอเคต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของทุกคนทราบไหมครับว่าวันน้ำโลกตรงกับวันที่เท่าไหร
1: ่วันไหนเหรอคะพี่ชอน
3: ทราบแต่วันดินโลกนะฮะ
2: วันน้ำโลกจริงๆตรงกับวันที่22มีนาคมของทุกปีครับซึ่งมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของน้ำนะครับโดยในปีนี้ก็มีการกำหนดนะครับหัวข้อของวันน้ำโลกก็คือธรรมชาติเพื่อสายน้ำหรือ Nature for Water นะครับ
3: ครับ
2: ซึ่งเป็นการเรียกว่าหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเนี่ยโดยใช้แนวทางของธรรมชาตินะครับในศตวรรษที่21นะครับ
3: ครับ
2: ซึ่งทุกวันนี้นะครับทุกคนทราบไหมครับว่าประชากรโลกเนี่ยกว่า663ล้านคนเนี่ย
3: ครับ
2: อาศัยอยู่โดยไม่มีน้ำสะอาดใช้เป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับ
3: ครับผม
2: เพราะว่าในเมืองไทยเองเราก็ถือว่าเรามีน้ำกินน้ำใช้กัน
3: เรียกว่าเหลือเฟือ
2: เหลือเฟือนะครับ
3: มาสาดกันได
2: ้แต่ประชากรอีกหลายที่ของโลกไม่มีน้ำใช้นะครับแล้วก็ใช้เวลานานคือจะต้องมีการแบบว่าออกไปหาน้ำนะครับรวมทั้งเผชิญกับปัญหาสุขภาพจากการที่ต้องใช้น้ำที่มันปนเปื้อน
3: ครับ
2: แต่เมืองไทยเราเรียกว่าไม่มีปัญหานั้นนะครับ
3: ผมเป็นโชคดีของเรา
1: โชคดีของเรา
2: สำหรับในปี2561เนี่ยซึ่งมีการกำหนดธีมอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์น้ำเนี่ยจะใช้วิธีตามธรรมชาติเช่นการส่งเสริมการปลูกป่านะครับรวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำต่างตลอดจนให้มีการขุดคลองเพื่อเชื่อมกับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเป็นประจำอย่างเงี้ย
3: ครับ
2: ก็เป็นเรียกว่ากลับมาสู่วิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับซึ่งแนวทางนี้ก็ไปสอดคล้องกับSustainable Development Goal นะครับหรือ SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาตินะครับในข้อที่6ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนนะครับ
3: ครับ
2: โดยกำหนดให้ทุกคนเนี่ยภายในปี2030เนี่ยครับจะต้องมีการลดสัดส่วนของน้ำเสียลงให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับ
3: ครับ
2: รวมถึงมีการเพิ่มการนำนวัตกรรมเรื่องการรีไซเคิลน้ำแล้วก็การใช้น้ำอย่างปลอดภัยเนี่ยมาใช้ในทุกครัวเรือน
3: ครับ
2: นะครับทั้งนี้มีหน่วยงานหนึ่งที่ของสหประชาชาติครับเรียกว่า UN Water
3: ครับ
2: นะครับซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือเนี่ยระหว่างหลายหน่วยงานจากทั้งรัฐบาลของประเทศต่างๆเนี่ยมาร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำนะครับทีนี้เนี่ยผมมีตัวเลขที่น่าสนใจมาฝาก
3: ครับผม
2: เกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะครับก็บอกว่ากว่า 80% ของน้ำเสียเนี่ยได้กลับไปสู่ระบบนิเวศโดยที่ไม่มีการบำบัดซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับรวมถึงประชากรทราบไหมครับว่าประชากรกว่า 1,800 ล้านคนเนี่ย ดำรงชีพโดยใช้แหล่งน้ำที่ปนเปื้
3: อ
2: นในการบริโภคซึ่งถือว่าเป็น
3: จำนวนมากพอสมควรนะครับ
2: แล้วก็เสี่ยงต่อการติดโรคต่างๆเช่นโรคอาหิวาตกโรคนะครับไทฟอยด์โปลิโอเป็นต้นนะครับ
3: ครับ
2: และเขาบอกว่าน้ำที่มันปนเปื้อนเนี่ยรวมถึงระบบสุขาภิบาลที่ไม่ถูกหลักอนามัยเนี่ยก็นำไปสู่การเสียชีวิตของคนทั่วโลกกว่า 842,000 คนต่อปี
1: โอ้เป็นตัวเลขที่เยอะเหมือนกัน
2: เป็นตัวเลขที่น่าตกใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์น้ำไว้นะครับเรียกว่าเล่นสงกรานต์ก็เล่นด้วยความสุภาพแล้วก็ประหยัดน้ำนะครับ
3: ครับผม
2: ทีนี้ของแทมมี่มีอะไรมาฝากแฟนรายการ
1: แทมมี่ก็มีเกี่ยวกับเราเล่นน้ำสงกรานต์ใช่ไหมคะ
2: แต่
1: ว
2: ่าเล่นน้ำกันมีความส
1: ุขใช่แต่ว่าอีกด้านหนึ่งของโลกเนี่ยก็เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำค่ะในภูมิภาคแอฟริกาก็คือในกรณีเมืองเคปทาวน์นะคะในประเทศแอฟริกาใต้เนี่ย
2: อันนี้ใช่ไหมครับภาพนี้นะ
1: ใช่แล้วค่ะเมืองเคปทาวน์เนี่ยครับเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของแอฟริกาใต้อะค่ะซึ่ง
2: คุ้นๆว่าเคปทาวน์เนี่ยอาทิตย์ก่อนเราได้พูดไปเรื่องบุ
3: พเพส
2: ัน
3: น
2: ิ
3: วา
1: สใช
3: ่
2: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเคปทาวน์นี่เป็นเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งเลย
2: ทางประวัติศาสตร์แล้ววันนี้ก็มีความสำคัญ
1: อีกใช่ค่ะเพราะว่าเคปทาวน์เนี่ยนะคะเป็นเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำค่ะเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเลยค่ะจนรัฐบาลเนี่ยค่ะได้ประกาศข้อบังคับให้ประชาชนเนี่ยใช้น้ำอย่างประหยัดค่ะแค่วันละ50ลิตรต่อคนต่อวันเองอะค่ะเป็นปริมาณที่น้อยมากใช่แล้ว
2: รูปนี่ก็คือว่าต้องมีการเข้
1: าค
2: ิ
1: ว
2: เพื่อรับน้ำ
1: ใช่ต่อแถวน้ำ
2: แล้วก็จำกัดปริมาณด้วยนะคะ
1: ซึ่งรัฐบาลเนี่ยค่ะได้ออกนโยบาย Day Zero พี่รู้ไหมคะว่า Day Zero เป็นยังไง
2: Day Zero คืออะไร
3: คืออะไรครับ
1: เป็นนโยบายที่น้ำประปาเนี่ยค่ะจะถูกปิดทั่วเมืองค่ะแล้วรัฐบาลก็จะตั้งจุดแจกน้ำเฉพาะจุดค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมาเข้าแถวรับน้ำตามที่ในรูปนะคะค่ะเพื่อที่จะเป็นการจำกัดปริมาณน้ำให้ใช้ได้ทั่วถึงค่ะ
2: เรียกว่าวิกฤตนะคร
1: ับ ใช่เป็นวิกฤตเลย
2: แต่ทีนี้เนี่ยถ้ามุมมองจากนักท่องเที่ยวไทยถ้าจะไปเคปทาวน์ไปแอฟริกาใต้ยังไปได้อยู่ครับ
1: ยังไปได้อยู่ค่ะเพราะว่าจากที่รัฐบาลประกาศมาค่ะบอกว่าโรงพยาบาลแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็เขตอุตสาหกรรมรวมถึงภาคบริการท่องเที่ยวเนี่ย อย่างเช่นโรงแรมนะคะไม่ได้รับ
2: ผลกระทบเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับภาคบริการ
1: กับภาคบริการเป็นพิเศษใช่ค่ะ
2: เรียกว่าคนไทยถ้าจะไปท่องเที่ยวก็สามารถไ
1: ปได้ปกติอยู่ค่ะ
2: แต่ก็อยากจะให้ช่วยกัน
1: ประหย
2: ั
1: ดน
2: ้
1: ำค่ะอย่างเช่นในโรงแรมนะคะก็มีการติดป้ายแบบรณรงค์ประหยัดน้ำ
2: เซฟวอเตอร์ใช่ไหมคร
1: ับ
3: ครับ
2: เรียกว่า
3: สนใจ
2: ในขณะที่เมืองไทยเล่นน้ำกันอย่าง
1: สนุกสนาน
2: แต่มีหลายมุมของโลกประสบวิกฤตขาดแคลนน้ำรวมถึงในภูมิภาคของเราคือแอฟริกานั่นเอง
1: ใช่แล้วค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับในการอนุรักษ์น้ำ
1: ใช
2: ่ทุกวันนี้ไม่ทราบว่ามีใครอยากจะแชร์ไหมครับว่ามีวิธีการประหยัดน้ำกันยังไงบ้าง
1: ก็อย่างเช่นอาบน้ำก็ปิดน้ำตอนสระผมอะไรอย่างนี
2: ้
1: ก
2: ็
1: เป
2: ็
1: นการประหย
2: ั
1: ดน
2: ้
1: ำ
2: ตอนสระผม
1: ใช่
2: ของพี่ก็อาบน้ำฝักบัวก็จะไม่ใช้วิธีการตักจะเปลืองกว่า
3: ครับผม
2: ของกรีฑา
1: แล้วของพี่กรีฑา
3: ก็เช่นเราแปรงฟันอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะ
2: ไม่เปิดน้ำทิ้ง
3: ใช่ครับเปิดน้ำใส่แก้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้เท่าที่จำเป็นเท่าที่พอเพียงครับ
1: เป็นวิธีที่ดี
2: ช่วยกันนะครับ
1: ช่วยกันประหยัดน้ำค่ะ
2: ก็เรียกว่าน่าสนใจมากเลยสำหรับอาทิตย์นี้นะครับ
3: สาระความรู้ที่เรานำมาฝากท่านผู้ชม
2: สำหรับสัปดาห์หน้า
3: ครับผม
2: จะเป็นหัวข้ออะไรนั้นต้องฝากแฟนๆรายการติดตามพวกเราด้วยนะครับสีสันแอฟริกานะครับ
3: ครับ
2: ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีแล้วก็ติดตามได้ทาง Facebook สรานรมเรดิโอได้ตลอดเวลานะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้เรา3คนนะครับผมชอนครับ
1: แทมมี่ค่ะ
3: ครับกริตครับ
2: เราสามคนต้องลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: สวัสดีครับถ้าพูดถึงพม่าหลายๆคนคงนึกถึงเจดีย์ชเวดากองสถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของพม่านะครับแต่พม่าก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวันนี้นะครับเราจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วพม่ากันไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิในประเทศพม่าเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะชาวโลกรู้จักกันมากที่สุดก็คือเจดีย์ชเวดากองนั่นเองค่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าท่องเที่ยวเนี่ยเราจะพูดภาษาพม่าว่ายังไงนะคะเลปัสยาเนียเลปัสยาเนียนะเลปแปลว่าเที่ยวกันนะฮะสยาก็คือหน้าเที่ยวเนียก็คือสถานที่ที่น่าเที่ยวนั่นเองนะคะเลปัสยาเนียนะคะมีที่ไหนบ้างมีมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าไปย่างกุ้งเนี่ยเราต้องได้เจอกับเจดีย์ชเวดากองเรียกว่าชเวดากองเซดีดอชเวดากองเซดีดอนะคะถ้าหาว่าเจดีย์สุเลล่ะคะเรียกว่าสุเลเซดีดอสุเลเซดีดอคนไทยรู้จักดีนะคะที่แบบมีเทพทันใจก็คือบูดาเท้าซีดีดอนั่นเองค่ะนะคะบูดาเท้าซีดีดอทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นบูดาเท้าล่ะคะบูก็คือนายพันท่านหลายดาเท้าหมายถึงว่า 1,000 หลายนะฮะก็สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเรือที่ไปพระกิสาท่าไปนิมนต์มาเนี่ยเวลาไปจอดที่ท่านั้นนายพันคนไปรับด้วยนะฮะก็เราก็ว่าบูดาเท้าซีดีดอเลยนะคะแล้วที่พม่าเนี่ยมีอะไรที่แบบย่างกุ้งเนี่ยน่าเที่ยวบ้านไหมพระนนตาหวานที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะเราเรียกว่าเช่าทะจีพญาเช่าทะจีพญานะคะตาหวานจริงๆค่ะทำจากแก้วนะคะทำด้วยแก้วก็เลยไปพระนนตาหวานนั้นเองเช่าทะจีพญานะคะเป็นพระพุทธรูปที่ไปนอนท่านอนนะคะท่าพักผ่อนนะคะก็เช่าทะจีพญานะคะอันนี้ก็คือที่ย่างกุ้งสถานที่ที่แบบที่ย่างกุ้งมีอยู่ไม่อยากไปแถวนั้นแล้วอยากไปช้อปปิ้งแล้วอ้าวช้อปปิ้งเนี่ยจะว่ายังไงนะคะช้อปปิ้งก็คือซีเวเดซีเวเดมิมิบอกว่ามิมิจะไปช้อปปิ้งนะคะก็มิมิซีเวตัวเมซีเวตัวเมนะคะก็จะไปช้อปปิ้งนั่นเองนะคะอ้าวถ้าไปตลาดสกอตอ้าวตลาดสกอตล่ะนะสกอตซีตัวเมสกอตซีตัวเมนะคะอ้าวตลาดสกอตก็ยังไม่อยากไปอีกถ้าเราบอกว่าเราจะไปสี่เหลี่ยมเราจะพูดยังไงนะตาลีตัวเมตาลีตัวเมนะคะจะย่างกุ้งประมาณ45นาทีไปได้ถึงสี่เหลี่ยมค่ะนะคะตาลีตัวเมอ้าวจะไปฮงสาละคะปะกูตัวเมฮงสาก็คือปะกูนะคะปะกูตัวเมเห็นไหมคะนะสถานที่เราใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตัวเมก็คือเราจะไปที่นั้นๆเองนะคะมันเดเลเนี่ยมีพระ มหามยมุนีค่ะนะคะพระมหามยมุนีเนี่ยคนพม่าเรียกว่ามหามยมุนีพญาจีมหามยมุนีพญาจีนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะนะทุกวันล้านหน้าพระพุทธรูปองค์นั้นนะคะตีสี่เลยค่ะคนไหนที่จะไปพม่าไปชมนะคะต้องตื่นตีสามนะคะประตูเปิดตีสี่แล้วก็ล้านหน้าพระพุทธรูปพระมหามยมุนีค่ะเราอยากไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยางกุ้งเนี่ยเราจะไปยังไงได้บ้างนะเราก็ถามเขานะว่าจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลตะกูจีพยาหมายถึงพระพุทธรูปหรือว่าจีดีองค์ที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลนะดิฉันอยากกลับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรไปสถานที่ไหนคะเราก็ตอบว่าซีชุยเดโกซีดีโดตัวเต็นเดชุยเดโกซีดีโดตัวเต็นเดควรไปที่จีดีชุยเดโกค่ะนะคะชุยเดโกซีดีโดตัวเต็นเดตัวเต็นเดแปลว่าตัวแปลว่าไปเต็นก็คือควรนะเดตัวเต็นเดก็คือควรไปที่จีดีชุยเดโกนั้นเองค่ะก็เราจะไปที่ไหนจะไปยังไงเนี่ยมาติดตามชมที่บทสนทนานะคะ
2: จะมาอมตยาปิสีเวชินรูปะเบเนียมาเวติบาตะเลชิน
3: สกอเซมาเชฮองปงซันปิสีเดยาบาเดตะชาปิสีเดละอะซงชิบาเด
2: ตะเกโรจมะตะกูจีพยาโกพูชิเบเนียโกญูเปมะแล
3: ชวยตะกงซีดีโดพูอะมาบ่อชวยยาวินบีไตตะเปราเวอุบงนี่สุแลปูก้าวน่ะบ่อเ
2: สยวินซาพูก้าวเลยดาเจซุติมาเดရှင
3: ်อ๋อยาบาเด

0: จดีชเวดากองศาสนสถานอันยิ่งใหญ่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจที่ชาวพม่านับถือสูงสุดเป็นสถานที่ที่ชาวพม่าต้องเดินทางมานมัสการให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตชเวดากองแปลว่าเจดีทองแห่งเมืองดากองมีประวัติการสร้างเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งด้วยกันราชประเพณีของกษัตริย์มอญและพม่าเมื่อจะขึ้นครองราชจะต้องทำนุบำรุงบูรณะองค์พระเจดีย์การดูแลรักษาเจดีย์ชเวดากองจะทำในทุกๆ50ปีโดยนำยอดฉัตรของพระเจดีย์ลงมาบูรณะและอนุญาตให้ประชาชนนำเครื่องสักการะคือเครื่องประดับอัญมณีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดามาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อขึ้นติดไว้บนยอดฉัตรของพระเจดีย์สำหรับชาวพม่าชเวดากองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้ความเคารพแม้แต่เวลานอนทุกคนจะหันศีรษะไปยังทิศที่เจดีย์ตั้งอยู่เพื่อทำความเคารพและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์คำเรียกเครือญาติเช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอากันนะครับและไปดูกันนะครับว่าลำดับญาติของพม่าจะเหมือนกับของคนไทยเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์มิมิคนเก่งของเราเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเครือญาติกันนะคะวันนี้เรามาเรียนแบบเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวก็เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้คำศัพท์เริ่มก็คือแบบครอบครัวนะคะเอาครอบครัวเนี่ยเราจะภาษาพม่าจะว่ายังไงคะมิตาสุนะคะมิตาสุเล็บเล่นนะคะมิตาสุมิแปลว่าแม่ตาก็คือลูกสุก็คือเรารวมกันอยู่นะก็เลยแบบครอบครัวที่แบบพ่อแม่ลูกรวมกันอยู่ก็คือมิตาสุค่ะถ้าหากว่าเราจะบอกว่าครอบครัวของเราใช่ไหมคะก็เราก็บอกว่าจันโนโตมิตาสุจันโนโตมิตาสุจันโนหมายถึงท่านผู้หญิงท่านผู้ชายผู้ใดค่ะเราเริ่มจากพ่อแม่กันก่อนดีไหมคะคุณพ่อเราเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยเราก็เรียกว่าอเพนะคะอเพหรือว่าเพเพก็ได้ค่ะคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็อเมหรือว่าเมเมนะคะอเมหรือว่าเมเมคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นในละครต่างๆเนี่ยอเมเยอเพเยเนี่ยทำไมถึงขั้นหลังมันมีเยล่ะไม่ใช่น้ำนะคะเยแปลว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าอะไรทำนองนั้นค่ะเหมือนภาษาไทยนะคะอเมเยอเพเยนะคะก็อันนี้ก็คือแบบพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเป็นลูกชายเราเรียกว่าตาตาเล็บเล่นนะคะตาถ้าเป็นลูกสาวล่ะคะตมีตมีถ้าเป็นคนตาหรือว่าคนปู่เนี่ยเราเรียกว่าอโพนะคะอโพหรือว่าโพโพโพโพหรืออโพก็คือทั้งคนตาทั้งคนปู่ก็ได้นะฮะอ้าวต่อไปก็คือคุณยายหรือว่าคุณย่าอพว่าอพว่าหรือพว่าพว่าพว่าพว่านะคะก็ภาษาพม่าเนี่ยเราไม่ได้แยกกันแบบคมปูอีกคำหนึ่งคนตาอีกคำหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้แยกกันท่านไฟไหนก็ตามนะคะเราก็เรียกเป็นอโพโพโพหรือว่าอพว่าพว่าพว่านะคะถ้าเป็นคุณอาผู้ชายนะคะถามพ่อเราเรียกว่าบาจีค่ะบาจีทานคุณแม่แล้วก็เรียกว่าอูเลอูเลนะคะถามพ่ออะไรนะคะบาจีนะคะถามแม่อูเลค่ะอันนี้เรามาแยกกันนะคะถ้าเป็นคนน้ากับคนป้าเนี่ยคนป้าเป็นถามผู้ชายใช่ไหมคะถามพ่อคุณพ่อก็คือเราก็เรียกว่าจีดอจีดอนะคะจีดอค่ะถ้าเป็นทางคุณแม่เราก็เรียกว่าอดออดอนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยเราแบบไม่ได้แยกกันเรียกแบบบาจีหรือว่าอูเลหรือว่าจีดอหรือว่าอดอเราไม่ได้แยกกันเท่าไหร่แล้วเราเรียกแต่ว่าอูเลอูเลนะอดออดอเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะอีกคำหนึ่งต่อไปก็คือพี่สาวค่ะนะฮะพี่สาวพี่สาวก็คือเราเรียกว่าอาม่านะฮะไม่ใช่อาม่านะคะอาม่าค่ะอาม่า ต้มแบบสั้นๆนะคะถ้าเป็นอาม่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ชอบนะเดี๋ยวโมโหอ้าวก็อาม่าหรือว่ามัมมะก็ได้นะคะมัมมะก็ได้อ้าวพี่ชายล่ะคะพี่ชายเราเรียกว่าอากูนะคะอากูหรือว่ากูกูก็ได้นะคะกูกูก็ได้แต่ว่าน้องชายนี่แหละมีปัญหานิดนึงนะแล้วทำไมถึงบอกว่ามีปัญหานิดนึงถ้าสมมุติว่ามิมิเปลี่ยนผู้ชายนะคะมิมิเปลี่ยนผู้ชายมิมิเรียกน้องชายของมิมิว่าน้องชายใช่ไหมคะน้องชายของมิมิว่านีเล่ค่ะนีเล่เสียงนี้คนไทยออกยากนิดนึงไม่ใช่ยอเหยียนไม่ใช่อันนั้นนะคะแบบเสียงระหว่างเนื้อกับเนื้อกับเยอะก็คือเนื้อค่ะนีเล่นีเล่ลองพูดดูนะคะนีเล่อันนี้เป็นพี่ชายเรียกน้องชายว่านีเล่ถ้าไม่มีเป็นผู้หญิงนะพี่สาวเรียกน้องชายว่ายังไงนะน้องชายว่าเมาเล่เมาเล่ก็ตัวนี้เรามาแนะนำเปลี่ยนน้องชายของมิมิละกันนะคะมิมิแนะนำกับคนอื่นว่าอันนี้คือน้องชายของมิมิค่ะก็เราก็ต้องพูดว่าจะมาเมาเล่เน่ไม่เสพปีเปียสิจะมาเมาเล่เน่ไม่เสพปีเปียสิเราใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติเนี่ยเราจะใช้ยังไงเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
2: เสียมาตะมีเนี่ยอัตแต่อตุตุเราชื่อแต่อมโยตาตะหยอดเสียมาโกตุ่ยโพสร้างနေပါတယ်ရှင
1: ်ကျေးဇူးပဲเนาะเสียมาตุလေးပ
2: ါอ๋อဟုတ်လားဘယ်တို့ตาလဲဟင
1: ်မောင်လေးရဲ့ตาပါဒီနေ့အားလုံးသမင်းအတူတူစားဖို့ချိန်ထားကြလို
2: ့မိသားစုအားလုံးချင်းပီထမင်းစားကြဖို့လားနှွေးထွေးလိုက်တာเนาะဒါဆိုရင်လဲตั้วပါဆရာမ
1: ကျေးဇူးပဲเนาะตั้วနေမယ်เนาะ
3: เมี่ยงเป็นอาหารโบราณสันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดจากพม่าเมี่ยงในพม่ากับของบ้านเราจะมีลักษณะคล้ายกันเมี่ยงไม่ใช่เป็นแค่อาหารว่างแต่เป็นวัฒนธรรมสำหรับพม่าจะสังเกตได้ว่าตามร้านเครื่องเขินแทบจะทุกแห่งในพุกามจะมีโถเคลือบใส่ใบเมี่ยงและมีจานเคลือบใส่เครื่องเมี่ยงเช่นขิงหั่นถั่วลิสงและเกลือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนพม่ามีวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยสิ่งของ3สิ่งคือยาสูบเมี่ยงและหมากซึ่งหากเป็นบ้านของผู้มีอันจะกินก็จะมีครบ3อย่างในภาชนะที่สวยงามชาวพม่านิยมกินเมี่ยงพร้อมกับน้ำชาร้อนซึ่งชาก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวพม่าด้วยเช่นกัน
0: วันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติในภาษาพม่ากันพอสมควรแล้วนะครับภาษาพม่าเป็นภาษาที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายหากต้องการสื่อสารให้ได้เราต้องฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในบ้านเรานั้นนะครับก็มีชาวพม่าอยู่ไม่น้อยถ้าอยากรู้ศัพท์คำไหนก็ลองไปถามหรือว่าลองไปคุยกับพวกเขาดูบ้างก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนจากเจ้าของภาษากันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพร

0: การใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลา
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were thereAnd made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวัน

จันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ดึงดูดให้เราต้องกลับมายังดินแดนแห่งถวยเทพนี้อีกครั้งการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าผ่านทางพิธีกรรมต่างๆมีเป็นประจำอยู่แทบทุกเดือนในรอบปีขบวนแห่ที่เดินไปรอบเมืองศาสนสถานคละคลุ้งไปด้วยควันธูปบูชาและกลิ่นข่าวเลือดของสัตว์สังเวยดูเหมือนว่าชีวิตประจำวันของชาวเนปาลจะฝากอนาคตไว้กับพระประสงค์ของเทพเจ้าเมื่อพวกเขาประสบความทุกข์ร้อนและไม่แน่ใจถึงชีวิตในวันข้างหน้าที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดก็คือการอ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้ประทานอภัยและอำนวยพรให้พวกเขาผ่านพ้นช่วงเวลาร้ายๆของชีวิตไปให้ได้การสื่อสารกับเทพเจ้าผ่านทางร่างทรงของมนุษย์ก็เป็นอีกวิถีทางที่ทำให้พวกเขาเข้าใกล้เทพเจ้ามากยิ่งขึ้นแม้เป็นความเชื่อที่พิสูจน์ความจริงไม่ได้แต่ก็ทำให้หลายคนมีทางออกให้กับชีวิตและพร้อมที่จะกลับมาฝ่าฟันอุปสรรคอีกครั้งด้วยวจนะและคำบัญชาของพระเจ้าที่ได้ปลอบ

วิถีโคจรเทพเจ้ากับมนุษย์ในเนปาลเสียงบทสวดภาวนาเป็นภาษาเนปาลีกึกก้องประสานกับควันธูปและกลิ่นกำยานที่อบอวลอยู่รอบกายคือสัมผัสแรกที่เรารับรู้ได้ทันทีที่ย่างก้าวเข้ามาในอาณาบริเวณของชาวฮินดูเมล็ดข้าวสีขาวบริสุทธิ์ที่ถูกโยนลงกองไฟหรือกูนอย่างพร้อมเพรียงบนจังหวะเดียวกับท่วงทำนองของบทสวดภาวนาคือพิธีกรรมบูชาไฟที่ชาวฮินดูเรียกว่าอักนิโฮตระซึ่งก็คือการถวายสิ่งของหรืออาหารลงในกองไฟที่เปรียบเสมือนพระโอษฐ์ของเทพเจ้าที่พวกเขานับถือชาวเนปาลเชื่อกันว่าที่เปลวเพลิงลุกพวยพุ่งขึ้นมานั้นเป็นท่าทางของถวยเทพที่ได้นำเอาเครื่องสังเวยของพวกเขาขึ้นไปเสวยบนสูงสวรรค์หรืออีกในหนึ่งก็คือเทพเจ้าได้ตอบรับคำวิงวอนของพวกเขาและพร้อมที่จะปลดปล่อยผู้บูชาพระองค์ให้หลุดพ้นจากกิเลสและสิ่งมัวเมาทั้งปวงชาวเนปาลจะนิยมเข้าวัดในวันพฤหัสบดีเพราะถือว่าเป็นวันที่เลิกงามยามดีมาแต่โบราณพวกเขาจะตื่นแต่เช้ามาปฏิบัติตนในสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตด้วยการเข้าวัดเพื่อสักการะบูชาเทพเจ้าโดยเฉพาะพระศิวะและพระแม่อุมาเทวีที่วัดบังกลาโมคิในเมืองลลิตปู่

0: วะและพระแม่อุมาที่วัดแห่งนี้จะต้องตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้มาเองจากบ้านโดยจะจัดแจงอาหารผลไม้และของไหว้แต่ละชนิดสำหรับการบูชาเทพแต่ละองค์ซึ่งแตกต่างกันออกไปคนนำทางบอกกับเราว่าผงสีเรียกว่าติกะคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการบูชาพระเจ้าทุกพระองค์การบูชาพระแม่อุมาจะต้องบูชาด้วยมะพร้าวดอกไม้ธูปและขนมหวานซึ่งจะต้องถูกจัดลงในตะกร้าใบเดียวกันได้อย่างครบถ้วนโดยไม่มีสิ่งใดตกหล่นส่วนการบูชาพระศิวะนั้นจะมีความยืดหยุ่นกว่าซึ่งอาจจะมีเพียงแค่ข้าวสารหรือดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการบูชามหาเทพองค์นี
1: ้ For Shiva normally use yellow tikka then
2: Bilpotra
1: ke vanta tha chaina no, so. Similar like this different style grains and the black is sesame and this called zau zau is another form of wheat and yellow tikka then flour only these four items used for Shiva and red tikka used for Uma Bangalamukhi and she says she come to here temple every Thursday and she have believe and mantra chai hamro Shiva ko mantra Sanskrit ma cha hai she used to learn mantra on Sanskrit it about only on Shiva Om हाम्रो बंगला मुखीलाई त्यही मन्त्र लाग्दैन होला
2: अर्को बंगला मुखीलाई अर्कै मन्त्र छ
1: for the Uma bangla mukhi they have to chant another mantra and for Shiva another one
0: ชาวเนปาลเชื่อกันว่าศิวลึงที่อยู่ในวิหารของวัดบังกลาโมคิแห่งนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีและอาจจะเป็นหนึ่งในศิวลึงที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองลลิตปูความพยายามในการรักษาให้ศิวลึงยังคงความศักดิ์สิทธิ์ด้วยการไม่อนุญาตให้ใครเข้าใกล้นอกเหนือจากพราหมณ์ที่ปฏิญาณตนว่าจะทานมังสวิรัติไปตลอดชีวิตทำให้ทางเข้าของวิหารแห่งนี้แน่นขนาดไปด้วยผู้คนที่พยายามจะส่งเครื่องบูชาของพวกเขาให้กับพราหมณ์ที่อยู่ด้านใน

พวกเขาจะสวมใส่เครื่องแต่งกายสีส้มหรือแดงเพราะถือเคล็ดความเชื่อว่าเป็นสีมงคลที่เหมาะสมกับการใส่มาทำบุญการเดินทางมาสักการะบูชาพระศ

0: ศักดิ์สิทธิ์มากเลยวัดหมอลำที่นี่เป็นเมื่อก่อนนี้เด็กกษัตริย์กษัตริย์มาทุกปีต้องมาที่นี่แล้วก็เกิดเป็นกษัตริย์แล้วต้องมาที่นี่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าเป็นเราเป็นกษัตริย์ใหม่ตั้งกษัตริย์ใหม่อะไรบ้างผมเป็นตั้งนายกรัฐมนตรีหรือดันกษัตริย์อะไรก็ต้องมาปูชาที่นี่คุณจะเอาอะไรขอได้แล้วก็ขอแล้วก็ต้องสัญญาอะไรบ้างทำแล้วก็สำเร็จส่วนมาก 90% สำเร็จผมอยากได้ลูกอยากได้เป็นทำธุรกิจสำเร็จหลายอย่างอ่ะชีวิตเราก็เลยมาถ้าสำเร็จแล้วก็มาจุดไฟแล้วก็สบายใจแล้วจุดไฟแล้วก็มีเงินด้วยแล้วก็มีเงินใส่เล็กๆเงินน่ะเงินที่สตางค์ใช่ไหมแล้วก็ที่ดำแล้วก็เอาไปแล้วก็เงินนั้นเก็บไว้ที่บ้านหรือเก็บไว้ที่ในกระเป๋าผมกระเป๋าเก็บไว้อยู่เราเป็นเหมือนเล็กเป็นนี่เทวดานี่เป็นเงินเป็นเราถือเป็นลัชมีแล้วก็เอาไปแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านผมเก็บไว้อยู่แล้วผมก็ยังถืออยู่ยังมีอยู่ไปไหนมาไหนก็เราก็กระเป๋าก็ยังเต็มๆหมายความว่าเนี่ยไม่เคยได้ empty อ่ะ
1: แม้ว่าในเขตหุบเขากาดมันดุจะมีสัดส่วนของผู้คนที่นับถือศาสนาฮินดูมากกว่าศาสนาพุทธแต่ในเมืองลลิปูหรือปาตานกลับมีคนนับถือศาสนาพุทธมากถึง 80%ซึ่งปรากฏหลักฐานให้เห็นเป็นเจดีย์และวัดพุทธในเขตเมืองเก่าหลายแห่งวัดพุทธในเนปาลจะสร้างในจัตุรัสที่ล้อมรอบด้วยเรือนไม้ทั้ง4ทิศมีสถูปโบราณและพระพุทธรูปหินที่ถูกแต่งแต้มด้วยติกะและข้าวสารในลักษณะคล้ายกับเทวสถานของชาวฮินดูซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการประสานศรัทธาของผู้คนในพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีและเมื่อเราได้พูดคุยเกี่ยวกับความเชื่อของชาวพุทธในเนปาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือพุทธนิกายวัชรยานเราก็พบว่าชาวปาตันมีความเชื่อในเรื่องของการทำนายดวงชะตาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโหราศาสตร์ที่ผูกชีวิตไว้กับดวงดาวคนนำทางพาเราเดินไปตามตรอกซอกซอยในย่านเมืองเก่าจนพบอาคารหลังหนึ่งภายในอาคารมีห้องเล็กๆซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่ต่อแถวรอการรักษาจากชายวัยกลางคนที่พวกเขาเรียกว่าโหราจารย์ชาวบ้านเชื่อกันว่าชายผู้นี้สามารถยังรู้ถึงสาเหตุของปัญหาต่างๆได้ด้วยการทำนายดวงชะตาและประกอบพิธีกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อแบบพุทธและฮินดูในการรักษาโหราจารย์จะใช้การคำนวณดวงชะตาด้วยวันเกิดตามปฏิทินเนปาลและจับชีพจรเพื่อหาการไหลเวียนของธาตุทั้ง5ในร่างกายตามหลักความเชื่อของพุทธนิกายวัชรยานอันได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและธาตุโลหะเพื่อหาความผิดปกติซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายในร่างกายและเมื่อพบต้นตอของโรคแล้วก็จะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ไล่ความชั่วร้ายและสวดมนตราเพื่อเยียวยาอาการเจ็บป่วย
2: อันนี้เนี่ยอาจารย์ हजुर
3: उहाँले तपाईलाई
2: हैन अब विश्वास हो
3: र शान्ति गर्नु पर्छ भन्यो
2: कति पैसा विश्वास हो अब पहिलो चोटि आइया छ अब भरे भोलिबाट थाहा हुन्छ होला नि
3: अस्पताल पनि त जानु भयो
2: अस्पताल म त क्यान्सर बिरामी क्यान्सर पेशेंट डेढ वर्ष भयो होइन
4: उपचार गरे
2: अनि उपचार गरिरहेको छु कन्टिन्यू चलिरहेको छ तर अहिले आएर यो भयो क्या त्यो कहिले काहीँ ऊ भइरह नि
3: होइन
2: नानीले भनेर हामी आयो
1: นอกจากเรื่องราวของโหราจารย์ผู้รักษาโรคแล้วยังมีความเชื่อเรื่องร่างทรงหรือดิวมะตัวกลางการสื่อสารระหว่างเทพและมนุษย์ผู้ชี้ทางการรักษาและแก้ไขปัญหาต่างๆทุกครั้งที่ร่างทรงทำการรักษาไม่ใช่ว่าทุกคนจะหายป่วยนานีมายาที่เป็นดิวมะมันนานกว่า40ปีบอกกับเราว่าทุกครั้งที่เธอนำวัชิระมากำไว้เธอจะรู้สึกได้ว่าองค์เทพกำลังจะลงมาประทับร่างไม่นานนักตัวเธอจะไร้ซึ่งความรู้สึกและจะปล่อยให้องค์เทพเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการรักษาคนไข้โดยที่ตัวเธอนั้นทำได้เพียงแค่นั่งสังเกตการอยู่เบื้องหลังในแต่ละวันมานิมายาต้องรักษาชาวบ้านไม่ต่ำกว่า30รายบางคนมาหาเธอด้วยปัญหาทางด้านร่างกายและก็มีอีกไม่น้อยที่มาหาเธอด้วยปัญหาทางจิตใจ
0: ชนะฟาชนะ
5: ฟาชนะเวก้า
0: อาจาร
5: ย์เวก้าฟาชน
0: ะมือสนิบาร์แล้วปุ๊บไปหยับเนื้อวัยนุ่มมาหยับจูซ่าวัยชนุ
5: 지제이소문디제소모세주야종네아니다마도매자에나인기와레에제야자니알지미선이바선이바빠지가도매몬달야자니웨바제이소문디라기
6: 제바요삼세지
5: 제바나가족거지제이나데타서소개오가족거이모코비니소자니타이메데오웨
0: 바로디나몬몬데야로그나몬데마
5: 에도마나
0: 가푸니블레Dua, setelah itu marah saya, jaganya nak cinta nak cuma ya nama lagi kira. Anak lagi, yang dua kali umur, cuma pergi juga marah saya. Yang cuma tak milih juga terjadi atau terjadi atau cuma milih juga.
6: Sama saja juble.
0: Sama saja juble. Karena konser cuma show, muka hasil mana terjadi dia. Babu muzik nak pergi mula panjang bayu, abis nale mula mat hawa ayam muzik thame dia muzik tu la, le babi nak fuzu bayar ni, berasa pergi ngan fuzu bayar ni juga, bar berasa tu. Mat hawa ayam.
7: Jita malaki, wah Tuhan Krishna jita tu khana tu ni, sana tu khani mahu, wah jita tu ni terenda dosar kena bijai. Abu semua mana walaki, Tuhan ayam semua bijaki, kajita siapa malah, gaya malah, Tuhan dia mahu. Aduni atme bhagwan chana eta susama syaukha o bhagwan prasad biudi jal bi ni jal bi prasad bi oke eta man shanta ja oke thik ja be bhagwan oke shakti tai oke jan je raksha di a napa dusa jita wa din din khai la o khai bole jita bhagwan jita mela khake mate prabhu jita sadhan pakistan shanti sweku jita bi द खाके मते प्रबोटैले अब खाउ जने म हो आठटे अन्तर्मुखी अरे सास शक्ति जग भीम पाटा
6: अन सी फील लाइक दिस
7: वाइ वेले मते याउस नि भगवान ओ स्व बिजाके ओके वाइ वेले भगवान ओ शक्ति जदान बिजाय
1: เป็นที่รู้กันดีว่าการแต่งตัวและท่าทางของร่างทรงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามองค์เทพที่ลงมาประทับในเนปาลดิวมะแต่ละคนสามารถอัญเชิญเทพให้ลงมาประทับร่างได้หลายองค์โดยจำนวนมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์เทพที่จะเลือกลงมาประทับร่างมานิมายาบอกกับเราว่าปกติแล้วเธอเป็นร่างทรงของเทพ5องค์ ที่สลับสับเปลี่ยนกันลงมาประทับร่างของเธอในวันสำคัญต่างๆแต่สำหรับตัวเธอที่ทีมงานได้พูดคุยในวันนี้เป็นร่างทรงของพระกฤษณะหรือเทพเจ้าแห่งการหลุดพ้นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์ผู้คุ้มครองและดูแลรักษาโลกทั้ง3ตามความเชื่อของชาวฮินดู

0: อยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกนักเรียนนักศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ครูสามารถเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นคนที่เสียสละก็คือคุณครูเขาเสียสละที่จะไม่อยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนเรียนแพ
1: คุณครูมาดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจเด็กได้ดีมากนอกจากจะสอนในวิชาการได้ดีแล้วครูมาดยังสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก
2: ในความเป็นครูครูสามารถแกก็มีครบเลยครับมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมอยากเป็นครูที่ดีเหมือนแกนะครับ
3: เรียนบ้านข้อจัดสรรอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2มีอีก1สาขาที่เรือนแพสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นมีชุมชนเรือนแพทำการประมงอยู่ในเหนือเขื่อนภูมิพลแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่จำนวนมากสมัยก่อนไม่ค่อยได้เรียนหนังสือครูสมมาตรนี่ตั้งแต่เปิดมาน่าจะนานที่สุดที่สาขาเรือนแพครูสมมาตรท่านตั้งแต่สมัยเป็นครูอัตจ้างมาเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบแล้วก็บรรจุลงที่โรงเรียนข้อจัดสรรสาขาเรียนแพ้นั่นเลย
4: รายการสารคดีของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณครูธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนโลกของเด็กๆบนเรือนแพรวมไปถึงคนรอบข้างของเขาเนี่ยให้ได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นค่ะบุคคลที่ได้กำลังกล่าวถึงเนี่ยเขาเป็นใครและสามารถเปลี่ยนโลกของคนกลุ่มนี้ได้ยังไงไอด้าได้ส่งน้องปั๊มนะคะเป็นตัวแทนไปติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้กันถึงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเลยค่ะ
5: ครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสดอำเภอลี้นะครับที่เรานัดเจอครูสามารถไว้นะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นที่ตลาดสดเพราะปกติเวลาเราเจอคุณครูปุ๊บต้องไปที่โรงเรียนหรือเปล่าครับเอางี้ละกันเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยทั้งหมดเข้าไปถามครูกันครับไปครับ
6: หมูแดง150 130โอเค
5: ครูสามารถสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผม
5: ครูทำไมเราต้องเจอที่ตลาดอะครู
6: ทุกวันจันทร์เนี่ยผมก็จะเข้ามาซื้อของที่ตลาดนี้เพื่อจะไปโรงเรียนครับผม
5: เดี๋ยวผมช่วยถือนะครับ
6: ได้ครับผม
5: โอเคครับเดี๋ยวครูช่วยได้ต่อครับ
6: เดี๋ยวเราจะไปซื้อผักกันครับ
5: ได้ครับผมของนี้ไว้ตรงไหนครับข้างหลัง
6: โอเคไม่ครบทุกเรื่องหมดเดี๋ยวไปซื้อน้ำกลั่นครับ
5: น้ำกลั่นอ
6: าหารไก่เพราะว่าที่โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ด้วย
5: อันนี้เด็กๆเราปุ๊บมีไก่อีกม
6: ี
5: ของคุณ
6: ไก่เพราะว่าเราไม่ซื้อไข่เพราะว่าเรามีไข่ที่โรงเรียนอยู่แล้ว
5: อ๋อแสดงว่าโรงเรียนมันก็มีวัตถุดิบส่วนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหม
6: ใช่ก็มีแปลงเกษตรบางส่วนอยู่แล้วที่เป็นพืชผักสวนครัวที่เราสามารถใช้กินได้เด
5: ี๋
6: ยววันนี้เดี๋ยวไปดูกัน
5: ได้ครับครู
6: สวัสดีครับสั่งอาหารไก่ไข่หนึ่งกระสอบครับ
5: ครูครับแล้วอาหารที่ครูซื้อไปหั่นไก่นะครับ
6: ครับผม
5: มัน1กระสอบนี้มันอยู่ได้นานมั้ยครับ
6: ประมาณ1เดือน
5: 1เดือน
6: ครับสำหรับจำนวนไก่ที่ครูมาเลี้ยงเนี่ยไก่เราเลี้ยงไม่เยอะมีประมาณ10กว่าตัว15ตัวรู้สึกตอนนี
5: ้แล้วนอกจากไก่แล้วมีอะไรอีกครับ
6: ที่แพก็จะเลี้ยงปลา
5: ครับ
6: ปลูกผักบนแพลอยน้ำนะครับแล้วก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก
5: ่ครูครับอย่างปลาโอ้เราเข้าใจเป็นแพอะไรเงี้ยแต่ไก่เนี่ยครับครูคือยังไงครับไปอยู่บนแพได้ไงครับ
6: คือเราจัดกรงให้เขาอยู่แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยครูมาเคยซื้อไข่เนี่ยถ้ามาตลาดต้องจองแล้ว2แผงถึง3แผงให้ครบ1อาทิตย์อะไรเงี้ย
5: ครับผม
6: แต่พอเราคิดอีกแบบหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงไก่ล่ะเด็กก็จะได้ความรู้นะ
5: ครับผม
6: ได้ความรู้ว่าเด็กจะให้อาหารไก่ตอนไหนให้น้ำตอนไหนยังไงดังนั้นว่าเขาก็จะดูแลไก่ดังนั้นตรงเนี้ยจะเป็นทักษะชีวิตที่เด็กได้รับ
5: เหมือนเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งป่ะคร
6: ับใช่เป็นวิชาทักษะชีวิต
5: ทักษะชีวิต
6: ครับเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
5: ้
6: ดังนั้นก็เลยว่าโอเคเลี้ยงไก่ก็ซื้อไก่มาเลี้ยง
7: เข้ามาแรกเนี่ยนะมันก็เนี่ยโอ้โหโหดมากทางนี้เขาเรียกว่าเป็นทางเปลี่ยนเด็กที่มาจากเรือนแพเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมา1วันหรือ2วันก็หายไปเป็นเดือนก็มีทางท่านผอ.เล็กรัตนสุรังตอนนั้นท่านเป็นคนที่เปิดแล้วก็เบิกแล้วก็ให้ค่าที่จะอุดหนุนและช่วยเหลือแพหลังแรกนี่จะทางสปจ.สมัยนั้นนะครับก็จะเป็นผู้ที่ไปขอเช่ากับยายแก้วเลยเปิดเป็นห้องเรียนเรือนแพขึ้นตอนนั้นมีแต่น้ำกับฟ้ามันลำบากทั้งที่อยู่ที่กินทั้งแพแล้วก็การเดินทางลำบากมากนะลงไปถ้าจะพูดถึงว่าใครอยากลงไปไหมไม่มีคนลงไป
6: ลงมาเอา
8: ันนี้ขึ้นเลย
9: แอ๊กเอ้ย
8: ไหวเหรอ
9: ไหวอ่ะ
8: โอ้โห

0: และตอนนี้นะครับเราอยู่บนฝั่งนะครับซึ่งกำลังจะนั่งเรือเพื่อไปยังโรงเรียนเรนแทนะครับคุณมาครับปกติต้องเดินทางเรืออย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผม
1: ที่โรงเรียนก็คือต้องอาศัยเรืออย่างเดียว
0: เรืออย่างเดียวเดินทางนานไหมครับครู
1: จากที่นี่ที่ท่าเรืออุทยานแห่งชาติแก่งก้อเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้เวลา40นาทีในการเดินทาง
0: 40นาทีใช่ไหมครับผม
1: ที่เป็นเรือหางยาว
0: ต่างจากเมื่อก่อนไหมครับเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เลย
1: เมื่อก่อนถามว่ามันจะมี2ฤดูก็คือฤดูร้อนเนี่ยน้ำจะแห้งตอนนั้นอาจจะได้เดินทางไกลคือต้องเดินเท้าด้วยนะครับ
0: คือต้องจอดเรือไว้แล้วก็เดินเท้าขึ้นไป
1: ต้องเดินเท้าลงไปหาเรือเพราะว่าจุดนี้จะไม่มีน้ำเลย
0: เพราะมันจะแห้งไปด้วย
1: แห้งมากครับตรงนี้ไม่มีน้ำแล้วมีแต่ป่าไม้ก็จะต้องเดินไปรถก็ไปไม่ได้เพราะเป็นโคลนหมดเลยก็ต้องได้เดินกัน
0: งั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอฝากตัวกับภูมิมาศ1 คืนได้ไหมครับผม
1: ได้ครับ
0: ผมจะขอ
1: ครับผมเด็กๆมาลงเรือครับ

0: ว่าจะถึงโรงเรียนนะคะก็ต้องผ่านระยะทางไกลทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำไหนจะต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้ค่ะแถมไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้จากพลังงานโซลาร์เซลล์เท่านั้นอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ไม่ได้ทำให้คุณครูคนนี้ย่อท้อเลยค่ะเพราะเขาทำแบบนี้มาถึง12ปีแล้วค่ะ
1: รับของหน่อยครับ
2: อุ๊บ
1: ตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนเลนแพรแล้วนะครับผม

0: เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำเวรกันก่อนทำหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับ5 โมงงานต้องเสร็จหมดแล้วทุกคนจะไปรวมกันอยู่ที่หลังแพเพื่อช่วยครูมากครูน้อยทำกับข้าวเย็นนี้ครั้งที่แล้วใครของข้าวไม่สุกวันนี้ให้แก้ตัวโอเคเดี๋ยวชุดใครใส่ชุดนักเรียนอยู่ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับ
1: ชื่อเด็กชายทรงพลและโปวงชื่อเล่นชื่อโฟมผมมีหน้าที่รดน้ำผักครับ
2: ผมชื่อวนานีงุ้นชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับผมมีหน้าที่เลี้ยงไก่ครับ
3: ผมชื่อเด็กชายสุยาเกตหนูชื่อเล่นชื่ออามผมมีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ครับ
4: ผมชื่อเด็กชายสิงหาสังคำชื่อเล่นชื่อหมอยหน้าที่ของผมปั๊มน้ำครับ
5: เดี๋ยวผมจะรบกวนครูมากนะครับพาผมชมโรงเรียนตามจุดต่าง
0: ๆก็ห้องเรียนสาขาเรือนแพรเรือนเนี้ยเรียกว่าเรือนห้องเรียนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสำหรับเด็กนักเรียนเรียนที่นี่นะ
5: ครับ
0: เพราะว่าที่นี่เราใช้ห้องเรียนเดียวในการสอนเด็กทั้งหมดถึงแม้จะเรียนชั้นอะไรก็จะเรียนที่นี่เพราะว่าเราใช้ระบบการสอนตัวต่อตัวก็จะมีช่วงชั้นที่เด็กเรียนก็ที่ต่างไปก็คือเด็กอนุบาลครับนอกนั้นก็จะเป็นเด็กประถม1ถึงประถม6
5: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนครับครู
0: ตอนนี้มีทั้งหมด6คนมีอนุบาล2คนป.4มี3คนแล้วก็ป.6อีก1คนนะ
5: ครับ
0: ก็รวมทั้งหมดเป็น6คน
5: นอกจากเป็นห้องเรียนแล้วเป็นอะไรอีกครับครูตรงนี
0: ้ที่นี่ตอนกลางคืนเด็กๆมานอนที่นี่นะ
5: อ๋อเป็นคืนนี้ที่เป็นห้องนอนด้วยเหรอคร
0: ับ ใช่ครับผมที่โต๊ะที่เก็บจัดเก็บเนี้ยเพราะว่าเด็กๆที่นี่ก็จะนอนเขาจะมีที่หลับที่นอนมาเป็นที่นอนของตัวเองกลางมุ้งนอนกันที่นี
5: ่ครับครูครับแล้วแบบนอกจากวิชาเรียนปกติตามตารางนะครับผมจำได้ว่าครูมาพูดถึงเรื่องวิชาทักษะชีวิตทักษะชีวิตมันคือวิชายังไงครับผมยังไม่เห็นในตารางเลย
0: ทักษะชีวิตเราจะใช้สอนในวิชาเสริมเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยเราจะใช้บูรณาการในการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นการงานและอาชีพที่เป็นหน้าที่ของเด็กที่เรือนแพที่เขาทำความสะอาดเขาทำอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยก็คือมีเขตรับผิดชอบมีแพที่รับผิดชอบของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นทักษะชีวิตทักษะหนึ่งทักษะที่สองก็คือการช่วยครูทำอาหาร
5: ครับ
0: ทักษะที่สามก็คือการปลูกผักดำรงชีพของตัวเองในพื้นที่ในข้อ

0: ข้อจำกัดที่อยู่บนน้ำ
1: แล้วตอนที่เข้ามาครั้งแรกเลยครู
0: ครับ
1: เป็นอย่างนี้เลยครับมีหลายหลังใช่ไหมครับ
0: ครั้งแรกเลยก็จะมีแพหลังข้างหลังหนึ่งหลัง
1: ครับ
0: ครับก็จะเป็นแพโล่ง
1: ๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูแปลงกิจกรรมผมอยากเห็นพวกแป้งผักไก่อะไรเงี้ยครูทักษะชีวิต
0: ได้ครับเชิญครับ
1: โอเคครับไปครับโอ้นี่คือในส่วนของ
0: อันนี
1: ้เล้าไก่ครับ
0: เล้าไก่ที่เราเลี้ยงกันนะครับซึ่งเป็นทักษะชีวิตหนึ่งที่สอนให้เด็กๆได้เรียนรู
1: ้
0: นะครับเพราะว่าเขาอะเรียนอย่างเดียวอะเขาไม่ได้ลงมือทำเนี่ยผมมองว่าต้องลงมือทำถึงจะได้ใจที่อยากจะทำฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรที่เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เก็บไปบ้างละนะครับบางพืชบางตัวก็โดนเก็บไปหมดละนะครับก็จะมีมะเขือเทศตรงเนี้ยชีวิตหรือว่าความเป็นครูของผมเกิดขึ้นที่นี่เพราะผมเมื่อก่อนผมสอนโรงเรียนเอกชนเนี่ยผมสอนเด็กมัธยมพอมาอยู่ที่เนี่ยผมสอนเด็กประถมเดือนแรกที่ผมมาผมอยากกลับนะเพราะว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ได้สักคนอ่ะจากที่ว่าเราสอนอยู่ในเมืองมาถึงนักเรียนขึ้นโจทย์บนกระดานนะวันนี้เราเรียนเรื่องนี้กันทุกคนเอาสมุดขึ้นมาอ่านโจทย์ได้เขียนตามเราได้แต่ที่นี่ไม่มีนะไม่มีใครอ่านหนังสือออกสักคนเขียนตัวหนังสือตัวเองไม่ถูกเลยผมเลยเครียดมากเลยว่าเฮ้ยยังไงดีวะจะกลับหรือว่าจะอยู่เพราะว่าผมมองว่าถ้ากลับเนี่ยเราแพ้ใจตัวเองเว้ยลองดูสักตั้งว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยว่าคิดอีกแบบนึงว่าเฮ้ยอย่างน้อยว่าเราไม่ได้จบครูมาโดยตรงเราจบวิทยาศาสตร์การกีฬาความเป็นครูของเรามีน้อยดังนั้นต้องเพิ่มความรู้ตรงนี้ด้านอันดับแรกยังไงก่อนทำให้เด็กที่นี่อ่านหนังสือให้ออกก่อนก็เลยไปเริ่มเซิร์ชสุขเสาร์อาทิตย์ขึ้นไปก็เซิร์ชหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาสอนเด็กที่นี่ให้อ่านหนังสือให้เป็นก่อนอย่างแรกเลยผมบอกเลยผมไม่ทำอย่างอื่นนะผมขอสอนเด็กให้อ่านหนังสือเป็นก่อนผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีในการที่สอนเด็กให้มีความรู้เรื่องทักษะพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาที่เด็กบริบทแบบนี้ควรที่จะได้รับแล้วก็เรียนรู้โดยที่ไม่ต่อต้านเขาจะต่อต้านนะผมมาสอนภาษาอังกฤษเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เขาไม่เรียนดีกว่าไม่รู้จะไปใช้อะไรไม่เรียนได้ไหมครู
2: ไม่เอาเลย
0: ไม่เอาคณิตศาสตร์ผมไม่เรียนได้ไหมครูผมเรียนไม่เก่งผมบอกเลยว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ทำไมเธอมีอาชีพขายปลาใช่ไหมใช่ครับเธอรู้จักตาช่างไหมรู้จักครับแล้วเธอดูเป็นไหมไม่เป็นครับแล้วคิดตังเขาถูกไหมกิโลหนึ่งคูณเท่าไหร่คิดถูกไหมไม่ถูกครับจำเป็นไหมจำเป็นงั้นโดนโกงไหมโดนโกงดังนั้นเขาก็เลยคิดอยากที่จะเรียนเพื่อจะได้เอาตัวรอดโดยการที่ไม่อยากให้คนอื่นโกงตรงเนี้ยผมก็เลยว่าทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนี้หมดเลยจับมือเด็กเขียนหนังสือกอไก่หนึ่งคอหกผมก็มาทำตรงเนี้ยดังนั้นผมกลับออกไปหลังจากนั้นอ่ะหนึ่งเดือนผมไปขอเรียนใบประกอบวิชาชีพครูอีกหนึ่งปีแต่พร้อมที่เสาร์อาทิตย์ออกไปเรียนหนังสือนะแต่ก็จันทร์ถึงศุกร์จะมาสอนที่นี่จะทำอย่างเงี้ยอยู่1ปี
1: ใช้เวลานานไหมครูกี่ปีกว่าที่แบบมันจะหลักสูตรเริ่มลงตัวอ่ะการเรียนการสอนที่เราไปหาความรู้เพิ่มเติมมา
0: ปีที่5เราวัดผลได้ยังไงจากที่เมื่อก่อนเด็กห้องเรียนสาขาเรียนแพสอบวัดผลระดับชาติคือ O-NET เนี่ยไม่ติดท้ายเขาเลยไปดึงคะแนนเขาลงมาคือถ้าว่าไปสอบเทียบเนี่ยก็คือจะดึงกลุ่มเด็กของโรงเรียนมันก็จะสารเนี่ยลงมาโดยที่เราเป็นจำนวนหนึ่งไปบวกดึงเปอร์เซ็นต์การคำนวณลงมา
1: เอาคะแนนเราไป
0: สู้จนเขาบอกว่าเขตพื้นที่ขอให้แยกห้องเรียนสาขาเรียนแพ้ได้ไหมเพราะว่ามาฉุดคะแนนของเด็กโรงเรียนมันก็จะสารโอเคพอเขาเอาชื่อเด็กเรียนแพ้ออกมาให้ไปสอบแยกคะแนนการคำนวณต่างหากมันก็จะเห็นได้ชัดใช่ไหมพอปีแรกที่เขาให้แยกปุ๊บเนี่ยเด็กผมคืออยู่ท้ายตารางแน่นอนคะแนนจาก100เนี่ยอาจจะได้สัก30ต่อรายวิชาพอหลังจากนั้นอีก1ปีปีที่5เนี่ยขึ้นมาเลยรู้เลยว่าโรงเรียนบนฝั่งบอกว่าไม่ต้องแยกก็ได้มั้งโรงเรียนสาขาเรียนแพเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วคือเด็กอ่านหนังสือเป็นคำนวณเป็นคิดเลขเป็นอะไรทุกอย่างอ่านภาษาอังกฤษพออ่านได้อะไรเงี้ยผมได้เกียรติบัตรจากเขตพื้นที่ว่าเป็นโรงเรียนที่ปลอดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมก็บอกว่าเนี่ยห้องเรียนผมทำได้ดังนั้นทุกวันนี้ผมเนี่ยมีอยู่อย่างนึงที่ผมทำก็คือ เด็กทุกคนจะต้องมาอ่านหนังสือให้ผมก่อนนอนทุกวันทุกคนอย่างวันเนี้ยพวกเราก็จะได้ดูว่าเด็กที่เนี้ยพอทำที่นอนอะไรที่หลับที่นอนอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะวิ่งมาหาครูแล้วเพื่อจะมาอ่านหนังสือ
1: ก่อนนอนต้องอ่าน
0: ก่อนนอนต้องอ่านหนังสือดังนั้นตรงเนี้ยเรื่องเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับผมคือไม่ใช่ปัญหาละดังนั้นว่าสิ่งไหนที่เราจะใส่เติมแต้มให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยสิ่งนั้นน่ะจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้เด็กของเราในอนาคตเป็นเด็กที่ดีได้มีพัฒนาการในทางที่ดี

0: ขอรออ่ะสะกดดิ
1: ขอรอ
0: สระอะไร
1: ซ้ายขวา
2: ครูครับหลังจากที่ครูเสร็จสิ้นภารกิจส่งเด็กๆ เข้านอนใช่ไหมครับน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของคืนนี้ไหมครับผมคือผมอะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี
3: ่ครับ
2: คือเป็นคืนแรกของผมเลยครูที่มานอนบนแพครับ
3: คร
2: ับแล้วคืนแรกของครูครับที่เดินทางมาปุ๊บเห็นสภาพแล้วก็มานอนที่นี่คืนแรกเป็นยังไงครับ
3: จะทบทวนถามตัวเองตลอดว่ามาทำอะไรที่นี่วันที่มาเนี่ยก็คือวันที่พอมาส่งแล้วก็พอกลับ
2: แล้วก็ทิ้งเราไว้เลย
3: ก็ทิ้งไว้ที่นี่ขับเรือไม่เป็นไปไหนไม่ได้ก็เลยนอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรที่นี่ได้มั่งงานที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือทำความสะอาดห้องเรียนแพร่สองหลังซึ่งเป็นแพร่ห้องครัวแล้วก็แพร่ห้องเรียน คือทั้งอาทิตย์วุ่นมัวแต่เตรียมงานตรงไหนที่จะสามารถที่จะทำให้เป็นปรับบรรยากาศให้เข้ากับการเรียนการสอนจะทำตรงไหนจะติดบอร์ดอะไรตรงไหนก็ต้องทำหมดเลยต้องเตรียมเพื่อที่จะต้อนรับเด็กเข้ามาเรียนหนังสือทั้งที่ไม่รู้เลยว่าม
2: ีหรือเปล่าม
3: ีหรือเปล่ามีแต่กี่คนอะไรเงี้ย
2: แล้วช่วงแรกที่แบบครูบอกเราเตรียมงานเตรียมสถานที่เตรียมการสอนเต็มที่อะไรเงี้ยครับครูแล้วก็เราต้องออกไปตามหาเด็กๆเพื่อให้เด็กมีเด็กเรียนมาที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่ปฏิเสธเราด้วยหรือเปล่าครับผม
3: มีครับผมผู้ปกครองที่เรียนแพร่เนี่ยจะมีอยู่อย่างคือเขาไม่ได้ไว้ใจครูที่สอนเพราะว่าหนึ่งถ้าปล่อยลูกมาก็คือลูกจะได้กินข้าวไหมความที่ผู้ปกครองเขาไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจครูเนี่ย
2: ครับ
3: มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้เข้ากับจุดได้ให้เข้ากับผู้ปกครองนักเรียน
2: เห็นครูเคยเล่าว่าจริงๆเราก็แบบมีช่วงเราแบบออกเรือดึกๆเลยเพราะว่าเด็กป่วยไงครับครูอยากให้ครูเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
3: มีเหตุเกิดขึ้นกับเด็กก็คือลูกชาวประมงเนี่ยไม่สบาย
2: ครับ
3: นะครับอาหารเป็นพิษคือมาที่โรงเรียนเนี่ยเขาไปกลับไปกินข้าวที่แพเขาแล้วก็อ้วกอาเจียน อยู่ตลอดผู้ปกครองเขาก็ไม่อยู่แล้วก็เด็กก็อยู่กับผม5คนตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงฝนตกหน้าฝนด้วยก็เปียกฝนหมดอ่ะผมตอนนั้นยังขับเรือยังไม่ค่อยเก่งก็จะขอคุณลุงที่เนี่ยขับเรือให้แล้วก็เด็กๆก็ลงเรือด้วยกันกับเด็กที่ไม่สบายก็พาไปโรงพยาบาลแต่ก็คุณหมอก็บอกว่าอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยนะ
2: ครับ
3: เราก็โอเคไม่เป็นไรถ้าอาหารเป็นพิษ
2: ครูครับแล้วพ่อแม่ของเด็กว่าไงครับหลังจากที่แบบเราได้ดูแล
3: ครับผู้ปกครองเด็กเขาก็เป็นห่วงลูกแล้วก็เขาก็ดีใจที่เราให้ความสำคัญกับลูกเขาแล้วก็ผมก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกคุณคนเดียวนะทุกคนที่ในเรือนแพก็เหมือนกันเพราะว่าเราดูแลทุกอย่างทั้งการกินการอยู่การป่วยทุกอย่างคือเรารับผิดชอบหมด
2: วันนี้รบกวนครูมาไปทั้งวันเลยได้มาตามติดชีวิตได้เห็นเด็กๆ คือรู้สึกดีมากเพราะเอาจริงๆแล้วเราผมเนาะเราเข้าใจความหมายของคำว่าเสียสละแต่เราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเสียสละมันต้องกว้างแค่ไหนมันต้องลึกแค่ไหนมันต้องยิ่งใหญ่แค่ไหนอย่างเงี้ย
3: ครับ
2: จนแค่มาเดินเนี่ยโดยที่แบบคุยไม่ต้องอธิบายเลยว่าคำว่าเสียสละคืออะไร เราได้เห็นทุกอย่างเห็นเด็กๆเห็นสิ่งที่ครูทำมันผมซูมมันตอบคำว่าเสียสละได้แบบยิ่งใหญ่มากจริงครับ

กรรมอะไรกันบ้างแล้วก็เรียนวิชาอะไรที่สำคัญไอด้าทราบมาว่ามีวิชาหนึ่งค่ะที่ไม่ได้บรรจุในหลักสูตรแต่ครูมาศเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองจะเป็นวิชาอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

เช้าแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เด็กๆ ก็ตื่นนอนกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำภารกิจหน้าที่ของตัวเองครูมาศครับก็มาเตรียมทำอาหารให้เด็กๆเพื่อที่จะมานั่งกินด้วยกันครับไปดูกันครับ

0: เนื้อเรื่องเป็นไงนี่เขาจะบอกเนื้อหาของอะไรครับ
1: ประธานหรือว่าสรรพนามประธานส่วนขยาย
2: คุณมาศครับหลังจากที่ผมได้มานอนที่นี่1คืนเนาะครูเนาะมันแค่สั้นๆนะครูแต่ว่าผมก็รู้สึกผูกพันกับเด็กๆมากแล้วครูอะครับที่อยู่ที่แบบนานมากมันผูกพันแค่ไหนอะครู
0: มันเหมือนครอบครัวมากกว่าดังนั้นเด็กๆก็ยังเหมือนลูก
2: ครูแล้วบอกว่าอยู่ด้วยกันที่เนี่ยผูกพันเป็นครอบครัวไงครูแล้วแบบทุกครั้งที่มีเด็กจบไปอะครู
0: ครับ
2: เราใจหายไหม
0: คือดูเหมือนว่าเราส่งเขาถึงฝั่งแต่สำหรับผมอะก็คือต้องติดตามผลการเรียนของเด็กอยู่ตลอดจนกว่าจะจบปริญญาตรี
2: ครูครับเราอยู่ที่นี่มันนานมากครูเคยมีสักครั้งนึงไหมครับที่คิดว่าถ้าวันหนึ่งจะไม่ได้อยู่ที่นี่ครับครูจะรู้สึกยังไง
0: คือถามว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมีดังนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนในวันข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นไปแน่นอนอยู่แล้ว
2: ครับผม
0: แต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นผมขอแค่ให้เด็กเรียนจบที่นี่สักหนึ่งคนซึ่งจะเป็นไอดอลของเรือนแพเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กในเรือนแพว่าพี่เขาเรียนที่นี่เขาจบปริญญาตรีเป็นแนวทางให้เด็กๆได้มองเห็นว่าถ้าเขาเรียนที่นี่เขาเรียนจบปริญญาตรีแน่นอนหรือว่ามีอาชีพที่ดีแน่นอน
3: สำหรับเด็กๆที่จบไปจากเรือนแพนะครับครูมาศก็ช่วยหาผู้อุปการะเพื่อจะส่งต่อให้น้องเรียนอย่างตอนนี้มีน้องคนหนึ่งเรียนอยู่ที่สาขาวิศวะเครื่องยนต์ราชมงคลที่ตาก
4: ครูมาศเป็นครูที่ดีครับถ้าผมไม่ได้เรียนกับครูมาศผมเสียใจมากเลยครับไม่อยากให้ครูมาศออกจากโรงเรียนนี้อยากให้ครูมาศอยู่นานๆครับ
5: ผมคิดว่าครูมาศเป็นคนที่ดีครับไม่ดุด้วยครับผมจะเป็นเด็กดีเพื่อครูมาศครับ
6: ครูมาศเป็นคนเสียสละเวลาเขาเอาเงินมาบริจาคให้คลายไม่ได้ครูมาศจะตามครูมาศให้เอง
7: ครูมาศเป็นครูที่ดีแล้วก็ใจดีแล้วก็เสียสละครูมาศสอนให้ผมเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับขอบใจครูมาศและไม่อยากครูมาศทิ้งพวกเราไป
8: ตอนครั้งแรกที่ครูมาเพื่อนครูก็มาหาที่แปรว่าจะเอาน้องเข้าไปเรียนไหมแต่น้องยังไม่ถึงเกณฑ์ครูว่าไปได้ก็เลยเอาน้องไปฝากกับครูก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะแต่เขามาอยู่เนี่ยบางคนนะที่ครูมาเนี่ยไม่เกินปีเขาก็ไปละเปลี่ยนครูตลอดรู้สึกว่าเพื่อนจริงจังแล้วก็ตั้งใจที่จะมาสอนนักเรียนนี่ก็ขอบคุณครูมาศนะคะครูมาศครูน้อยที่สอนน้องแอมเป็นเด็กดี
9: ครูทุกคนมานะปีละคนครูมาศไม่เหมือนใครครูทุกคนมาเขาจี้ให้อ่านไม่เคยให้เด็กสะกดอันนี้มีลูกเราก็มีพัฒนาการดีขึ้นจากติดศูนย์ติดรอครูมาศเขาก็เอาโน้ตบุ๊กอะไรให้ไม่รู้แล้วเขาก็แนะนำให้เป็นอย่าง 3.8 เรียนอยู่ปี2วิศวะราชมงคลตากแล้วก็จะภูมิใจตรงที่ว่าไปถึงสูงสุดเดี๋ยวเขาได้ไปจีนไปเยอรมันไม่รู้เพราะครูมาศเขาหาผู้อุปการะให้ความประทับใจกับครูมาศเหรอจะว่าประทับใจไม่ได้แต่บอกว่าดีใจสุดๆประทับใจคือชั่วคู่ชั่วแคมเนาะแต่ว่าถ้าว่าดีใจสุดๆคือเขาให้ชีวิตลูกเราก็ให้ชีวิตเราด้วย
0: ผมแค่เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีครูหลายคนหลายท่านที่ผ่านเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้คนเป็นครูอะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ตัวเองประสบความสำเร็จก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนะ
10: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของครูมาศแล้วก็ครูน้อยรวมไปถึงเด็กๆบนเรือนแพจริงๆแล้วนะคะบนโลกใบนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนอีกมากมายเลยค่ะที่เขาทำความดีเพื่อสังคมแบบนี้แล้วพลังเล็กๆเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านกันต้องทำมานี่ทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส

0: โตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสิญแล้วก็ถวายได้สายสิญอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเพื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอานุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการ

ทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะสอนเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาลาวค่ะนะคะคำศัพท์ภาษาลาวจะมีหลากหลายหมวดหมู่มากเลยนะคะแต่เราก็จะทยอยนำแต่ละหมวดหมู่มาเรียนรู้กันเป็นตอนๆไปค่ะนะคะเมื่อเราเรียนรู้คำศัพท์และแปลความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้การเขียนสะกดกันค่ะเพราะฉะนั้นคำศัพท์ที่นำมาเสนอในช่วงนี้นะคะก็จะมีการเรียนรู้ทั้งความหมายและการใช้รวมไปถึงการเขียนสะกดด้วยค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้หมวดหมู่คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนะคะคุณผู้ชมเครื่องแต่งกายค่ะไปที่คำแรกนะคะตุ้งหูตุ้งหูแปลว่าต่างหูนั่นเองค่ะไปต่อนะคะสายคอสายคอหมายถึงสร้อยคอค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำคำหมายถึงทองคำค่ะถ้าคุณผู้ชมไปซื้อเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำก็ต้องเรียกว่าคำหมายถึงทองคำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะผ้าเบียงผ้าเบียงเบียงหมายถึงเฉียงนั่นเองนะคะถ้าในภาษาลาวเรียกว่าผ้าเบียงก็หมายถึงสบายนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคำต่อไปนะคะเสื่อซ้อนเสื่อซ้อนคำนี้ในภาษาลาวแปลว่าเสื้อชั้นในของผู้หญิงค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะสีเล็บสีเล็บหมายถึงน้ำยาทาเล็บนั่นเองค่ะแต่น้ำยาทาเล็บของเรานะคะเมื่อไปพูดกับคนลาวก็อาจจะไม่รู้เรื่องเพราะคนลาวเข้าใจคำว่าน้ำยาคนละความหมายกันค่ะเล็บที่ทาด้วยสีก็ต้องเรียกว่าสีเล็บในภาษาลาวนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะถุงตีนถุงตีนหมายถึงถุงเท้าคุณผู้ชมคะอาจจะเข้าใจผิดได้นะคะว่าทำไมคนลาวใช้คำไม่สุภาพคนลาวไม่มีคำว่าเท้าค่ะคนลาวไม่มีคำว่าเท้านะคะจะเรียกทั้งหมดว่าตีนตีนก็หมายถึงเท้าของเราเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าถุงเท้าก็ต้องเรียกว่าถุงตีนค่ะคุณผู้ชมนะคะขออนุญาตนะคะอาจจะไม่สุภาพแต่คุณผู้ชมต้องเรียนรู้นะคะเมื่อเรารู้คำศัพท์ต่างๆนะคะเราก็จะมาลองหัดเขียนกันนะคะคุณผู้ชมว่านะคะภาษาลาวมีรูปพยัญชนะสระและวรรณยุกต์รวมถึงมีการประสมคำอย่างไรบ้างเพื่อคุณผู้ชมเมื่อเดินทางไปเมืองลาวก็จะได้ฝึกอ่านภาษาลาวค่ะภาษาลาวไม่ได้ยากนะคะแค่เราจับประเด็นหรือจับข้อที่แตกต่างกันได้ระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวมันก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวได้ง่ายขึ้นค่ะเมื่อเข้าใจภาษาลาวได้ขึ้นคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจคนลาวผ่านการเรียนรู้ภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำแรกนะคะที่เราจะนำมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การเขียนสะกดภาษาลาวในวันนี้นะคะคือคำว่าตุ้มหูตุ้มหูคุณผู้ชมคะถ้าเห็นรูปนะคะพยัญชนะก็จะคิดออกค่ะว่าเป็นอักษรอะไรในภาษาไทยนะคะเราเริ่มกันดีกว่าค่ะนะคะตุ้มหูค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยต่อตาค่ะต่อตานะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะคุณผู้ชมต้องม้วนหัวจากด้านล่างในระดับบรรทัดค่ะแล้วก็ขึ้นไปค่ะต่อตาหรือต่อเต่าในภาษาไทยนั่นเองค่ะสะกดตรงตัวนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายนิดเดียวค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยม่อแมวม่อแมวเขียนแบบนี้นะคะ หัวอยู่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านล่างขึ้นไปค่ะนะคะหม้อแมวนะคะใส่รูปสระอุค่ะสระอุเหมือนไทยเลยค่ะสระอุนะคะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกโทค่ะวรรณยุกโทนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าตุ้มส่วนคำว่าหูง่ายนิดเดียวค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าหอฮานหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากนะคะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะกลับขึ้นไปด้านบนอีกมีหัวนิดหน่อยนะคะนี่คือหอฮานค่ะคุณผู้ชมใส่รูปสระอูค่ะสระอูนะคะนี่ค่ะสระอูอ่านได้แล้วใช่ไหมคะตุ้มหูค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะสายคอสายคอเขียนเหมือนกันเลยนะคะในคำว่าสายค่ะคุณผู้ชมภาษาไทยและภาษาลาวคำนี้เขียนเหมือนกันค่ะเริ่มต้นที่พยัญชนะตัวแรกนะคะสอเสือค่ะคุณผู้ชมสอเสือค่ะนะคะม้วนหัวขึ้นไปนะคะสังเกตดูสอเสือภาษาลาวมีหัวอยู่ด้านบนนิดนึงนะคะม้วนค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวค่ะสระอาในภาษาลาวมีหัวค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจึงเริ่มต้นจากการม้วนหัวสระอาค่ะม้วนหัวสระอานะคะลากลงมาจากข้างล่างค่ะนะคะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งคำนี้นะคะเขียนแบบยอยักษ์ในภาษาไทยนะคะเริ่มเลยค่ะย่อยุ่งเริ่มจากหัวนะคะกลมๆนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะการเขียนคำต่อไปนี้คงต้องจำนิดนึงนะคะคำว่าข้อข้อคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวไม่มีออ่างค่ะสระอในภาษาลาวไม่มีออ่างนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดต้องไม่มีออ่างค่ะถ้าไม่มีตัวสะกดต้องไม่มีออ่างค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงใช้นะคะพยัญชนะต้นได้เลยค่ะพยัญชนะต้นตัวนี้นะคะคุณผู้ชมต้องจำแล้วค่ะข้อควายข้อควายคุณผู้ชมคะควายค่ะมี2หัวนะคะควายที่ไหนคะควายที่ข้อควายเริ่มเลยนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปยังม้วนหัวอีกนะคะหัวเข้าข้างในทั้ง2หัวเลยนะคะแล้วก็จบลากลงมาข้างล่างค่ะคุณผู้ชมคะใส่สระอค่ะสระอไม่มีออ่างถ้าไม่มีตัวสะกดค่ะสระอนะคะม้วนเลยค่ะกลมๆนะคะมีช่องว่างอยู่ตรงกลางด้วยค่ะคำนี้ก็จะอ่านว่าสายคอสายคอไปต่อค่ะค่ำค่ำคุณผู้ชมคะสระอําในภาษาลาวมีรูปเดียวค่ะง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสระอําในภาษาลาวมีรูปเดียวค่ะคือรูปนี้ค่ะนะคะคุณผู้ชมใช้สระอนะคะแล้วก็ใช้สระอาค่ะเพราะฉะนั้นรูปสระอําก็จะเหมือนกับภาษาไทยค่ะเหมือนกับภาษาไทยนะคะต้องการพูดคำว่าค่ำหมายถึงทองคุณผู้ชมก็ใส่คอควายคุณผู้ชมจำคอควายได้แล้วใช่ไหมคะมี2หัวนะคะใส่คอควายค่ะม้วนหัวจากด้านล่างไปตรงกลางค่ะแล้วก็ใส่สระอําค่ะนะคะไปต่อค่ะคำต่อไปคือคำว่าผ้าเบียงผ้าเบียงคำว่าผ้าคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากพยัญชนะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องสังเกตนิดนึงนะคะพยัญชนะตัวนี้ไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะไม่เหมือนตรงนะตรงนี้ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะผอพึ่งผอพึ่งตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะไปต่อเลยนะคะม้วนหัวเข้าไปข้างในค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะก่อนจะจบมีหัวอีกนิดนึงค่ะผอเพิ่งหรือผอพึ่งในภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมจำสระอาได้แล้วใช่ไหมคะม้วนหัวค่ะม้วนหัวนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะเขียนคำว่าผ้าได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะสระเอียค่ะยอเฟื้องค่ะตัวนี้ต้องจำนะคะเพราะสระเอียถ้ามีตัวสะกดเมื่อไหร่นะคะก็จะเปลี่ยนรูปเป็นยอเฟื้องตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมจะขออนุญาตสอนสระเอียก่อนนะคะว่าเขียนแบบไหนสระเอียค่ะคุณผู้ชมยอเฟื้องนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากหัวค่ะ ล่างของเส้นนะคะขึ้นไปค่ะนี่คือสระเอียหรือยอเฟืองแบบมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเขียนคำว่าเบียงเราก็เริ่มต้นด้วยพยัญชนะต้นตัวนี้ค่ะบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมบ่อแบ้หรือนะคะบ่อใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะต่อด้วยค่ะยอเฟืองค่ะนะคะลากจากข้างล่างค่ะเลยเส้นบรรทัดลงไปนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะปิดท้ายด้วยง่องัวง่องัวหรืององูในภาษาไทยค่ะแต่งองูในภาษาไทยหางสั้นนะคะส่วนง่องัวในภาษาลาวหางยาวค่ะหางยาวเลยบรรทัดลงไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้คำว่าเบี่ยงโดยบวกรูปวรรณยุกต์เอกใส่ตรงพยัญชนะตัวแรกเสมอค่ะเราก็จะได้คำว่าผ้าเบียงไปต่อนะคะเสือซ้อนคุณผู้ชมคะสระเอือเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะสระเอือเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะนะคะสอเสือค่ะมีหัวม้วนข้างบนด้วยนะคะไปต่อค่ะอโอค่ะม้วนหัวจากด้านล่างและข้างบนมีหูใหญ่ๆนะคะสอเสืออโอค่ะคุณผู้ชมคะสระเอือเขียนเหมือนไทยค่ะใช้สระอีนะคะวางในตำแหน่งสอเสือแล้วจุดเข้าไปค่ะจะกลายเป็นสระเอือค่ะคุณผู้ชมจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะส่วนคำว่าซ่อนนะคะเริ่มต้นด้วยซอสร้างหรือนะคะซอโซ่ในบ้านเรานั่นเองค่ะนะคะหางยาวนะคะเริ่มจากหัวหางจะยาวเลยบรรทัดมาค่ะอโอเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมคะนอนกหรือนอหนูในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านบนนะคะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะจบด้วยในยุคโทค่ะเราก็จะได้คำว่าเสื้อซ่อนไปต่อนะคะสีเล็บคำนี้นะคะคุณผู้ชมภาษาลาวค่ะนะคะสอเสือสระอีหมายถึงสีใช้ได้แทนทุกตัวเลยค่ะในภาษาไทยใช้สอคอสารารอเรือใช่ไหมคะและสระอีแต่ภาษาลาวมีรูปเดียวค่ะสอเสือสระอีค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะตัวเดิมค่ะเพยัญชนะตัวแรกสอเสือค่ะคุณผู้ชมคะสระอีค่ะลากข้างนะคะเขียนเหมือนสระอีแล้วก็ลากไปด้านข้างค่ะแต่คำนี้ต้องจำค่ะคุณผู้ชมคำว่าเล็บค่ะเล็บนะคะสระเอค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นยังไงคะเริ่มต้นจากสระเอค่ะไปต่อนะคะล่อลิงนะคะล่อลิงเขียนเหมือนไทยม้วนหัวจากด้านล่างนะคะพยัญชนะสะกดคุณผู้ชมทราบแล้วค่ะบ่อแบ้นะคะหรือบ่อใบไม้ในภาษาไทยแต่ถ้าเราต้องการให้ออกเสียงสั้นนะคะเราต้องใส่เครื่องหมายนี้ค่ะไม่กันค่ะคุณผู้ชมไม่กันเสียงสั้นค่ะไม่กันเสียงสั้นนะคะไม่กันคือไม่หันอากาศค่ะใส่ไว้ข้างบนเพื่อกำกับการออกเสียงให้ออกเป็นเสียงสั้นอ่านว่าเล็บนะคะคุณผู้ชมสีเล็บไปต่อค่ะคำสุดท้ายนะคะถุงตีนคุณผู้ชมคะถอถุงในภาษาลาวหรือถอถุงในภาษาไทยนะคะเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านในนะคะสังเกตดูนะคะวิธีการจำคือถุงมีหัวอยู่ด้านในค่ะลากจากด้านล่างขึ้นไปเป็นหัวออกนะคะหัวออกค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะง่องั่วในภาษาลาวหางยาวนะคะง่องั่วเริ่มเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนลงไปด้านล่างยาวกว่าระดับบรรทัดนะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมค่ะอย่าลืมสระโอลดรูปค่ะสระโอลดรูปนะคะสระโอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นไม้กุ๋งหัวลงค่ะไม้กุ๋งนะคะเวลาการจำว่าไม่หันอากาศหัวลงค่ะหรือจำง่ายๆว่าไม้กุ๋งหัวลงค่ะเอาหัวคว่ำลงนะคะเราก็จะได้คำว่าถุงค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าตีนก็เหมือนภาษาไทยนะคะแต่ออกเสียงยาวค่ะเริ่มเลยนะคะต่อตาค่ะนะคะสะกดด้วยนอนกอย่าลืมนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะนะคะใส่สระอีค่ะนะคะถุงตีน นะคะก็หมายถึงถุงเท้านั่นเองคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาลาวไม่ได้ยากเลยค่ะอย่าปล่อยให้ความเข้าใจระหว่างภาษาต้องเป็นอุปสรรคระหว่างเราและลาวนะคะวันนี้เราเริ่มเรียนภาษาลาวไปด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจก็จะเข้าถึงภาษาลาวแล้วค่ะ
2: สบายดีอยากได้อย่างน้อ
3: เจ้ามีเครื่องแต่งกายอย่างขายแด
2: ห้านเฮามีทุกอย่างที่ท่านต้องการเลยเด้แล้วท่านต้องการซื้อแนวใด
3: ข่อยอยากเบิ่งพวกตุ้มหูกับสายคอมีให้เบิ่งบ
2: ่มีเชิญทางนี้ได้เลยห้านเฮาแม่นมีตุ้มหูกับสายคอหลายแบบให้เลือก
3: มีสายคอที่เป็นค้ำบ
2: ่บ่มีทางห้านเฮามีแต่สายคอที่เป็นพวกแฟชั่นทั่วไปเท่านั้น
3: แต่ส่วนหลายทางห้านสินำเครื่องดีๆมาขายแม่นบ
2: ่แม่นแล้ว
3: ตุ้มหูนี่ราคาเท่าไหร่
2: ราคา 2,000 กีบเจ้า
3: อันนี้แม่นของยี่ห้อแม่นบ
2: ่แม่นแล้วห้านเฮานำของมียี่ห้อทั้งหมดมาขายแต่อยู่ในช่วงที่เพิ่นลดราคา
3: สั้นบ่แล้วถ้าข่อยซื้อตุ้มหูนี่เจ้าสามารถบ้องหูให้ข่อยนำได้บ่
2: โดยทางห้านมีบริการเฮ็ดให้ฟรีเจ้า
3: ข่อยสิเอาสายคอกับตุ้มหูอันนี้มันใส่น้ำกันได้งามแท้ๆ
2: ได้เจ้าทางห้านเฮาสิแถมสีเล็บให้นำย้อนว่าสีเล็บนี้เป็นสินค้าตัวใหม่ห้านจึงมีแจกฟรีเจ้า
3: ขอบใจหลาย
2: ตอนนี้ในส่วนของผ้าเบียงและเสื้อซ่อนแม่หญิงเฮาก็ลดราคา 50% สนใจเบิ่งก่อนบ
3: ่มีแต่ผ้าเบียงบ่ที่ลดราคาม
2: ีถุงตีนน้ำลดราคาเป็นบางรายการเด้
3: แล้วผ่าเบียงราคาเท่าไหร่เจ้า
2: 50,000 กีบเอ้าถ้าเจ้าซื้อทั้ง2อย่างค่อยจะลดราคาให้ตื่มอีก
3: ตกลงค่อยเอาผ่าเบียงกับทงตีนน้ำ
2: โดยทั้งหมด 65,000 กีบขอบใจหลายๆเด้อ
3: เจ้าเมื่อหน้าลดหลายๆเด้อ
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาภาษาลาวเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมพอจะฟังแล้วรู้คำศัพท์เกี่ยวกับภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะถ้าหากยังรู้คำศัพท์ภาษาลาวเพิ่มยังไม่ครบหรือไม่ครอบคลุมเพราะวัฒนธรรมการใช้ภาษาระหว่างไทยกับลาวแตกต่างกันค่ะคุณผู้ชมจะพบนะคะว่ามีการใช้คำที่สั้นค่ะคุณผู้ชมประโยคสั้นๆแบบนี้แหละค่ะนะคะทำให้เราตีความอาจจะสับสนค่ะเพราะใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยนะคะดังนั้นในช่วงนี้เราจึงจะเอาประโยคสั้นๆเหล่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมมาขยายความว่าใช้อย่างไรและหมายความว่าอย่างไรนะคะจะทำให้เราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับภาษาลาวและอยู่ในรูปประโยคได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นค่ะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกของเรานะคะเป็นประโยคตอบรับค่ะประโยคตอบรับนะคะประโยคตอบรับหมายถึงอะไรหมายถึงประโยคที่เมื่อมีคนถามนะคะหรือมีคนพูดมาก่อนหน้านี้แล้วเราจะตอบเขาหรือรับเขาด้วยคำต่างๆต่อไปนี้นะคะประโยคตอบรับคำแรกนะคะแม่นแล้วแม่นแล้วหมายถึงใช่แล้วนั่นเองนะคะแม่นแปลว่าใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบรับด้วยคำว่าใช่แล้วก็ต้องพูดภาษาลาวด้วยคำว่าแม่นแล้วคุณผู้ชมคะแล้วลากเสียงยาวสักนิดนึงนะคะเพื่อจะแสดงความสุภาพค่ะถ้าเสียงห้วนไปคนลาวก็จะคิดว่าไม่สุภาพค่ะไปต่อนะคะสั้นบ่สั้นบ่คำนี้จะเสียงสั้นนิดนึงนะคะเป็นประโยคตอบรับได้เหมือนกันค่ะแปลว่าอย่างนั้นหรือถ้ามีใครสักคนพูดข้อความสักข้อความหนึ่งมาแล้วเราไม่แน่ใจเราอาจจะถามหรือตอบรับด้วยคำว่าสั้นบ่แปลว่าอย่างนั้นหรือค่ะไปต่อนะคะขอบใจหลายขอบใจหลายอันนี้ก็เป็นรูปประโยคอีกแบบหนึ่งในภาษาลาวนะคะแต่เป็นรูปประโยคตอบรับค่ะเพราะฉะนั้นข้อความจึงสั้นเพราะอะไรคะเพราะเราไม่ต้องอธิบายประโยคที่มาก่อนหน้านี้เพราะคนพูดได้พูดไปแล้วค่ะเพียงแต่เราตอบรับด้วยคำสั้นๆเท่านั้นนะคะ ขอบใจหลายแปลว่าขอบคุณนะคะหรือขอบใจคุณผู้ชมคะภาษาลาวหลายแปลว่ามากค่ะหลายแปลว่ามากนะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์คำนี้ที่ต้องเรียนรู้ค่ะขอบใจขอบใจภาษาลาวออกเสียงสั้นนะคะใจค่ะเราใช้นะคะแทนคำว่าขอบคุณในภาษาไทยได้เลยค่ะถ้าคุณที่คุณผู้ชมต้องการขอบคุณนะคะมีอาวุโสสูงกว่านะคะในภาษาไทยเราจะใช้ว่าขอบคุณแต่ในภาษาลาวเราใช้คำเดียวเลยค่ะคือคำว่าขอบใจใช้กับคนที่สูงกว่าหรือเท่ากันหรือต่ำกว่าเราก็ใช้คำว่าขอบใจจำไว้นะคะขอบใจหลายแปลว่าขอบคุณค่ะไปต่อนะคะโดยคำนี้เป็นคำตอบรับค่ะซึ่งคนไทยอาจจะเข้าใจผิดนะคะหรืออาจจะไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรคำนี้เป็นคำสั้นๆแต่เป็นรูปประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามีใครสักคนพูดประโยคนึงมานะคะแล้วคุณผู้ชมเห็นด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ตอบรับด้วยคำว่าโดยแปลว่าใช่ค่ะถูกแล้วค่ะหรืออาจจะหมายถึงค่ะหรือครับเฉยๆซึ่งเป็นประโยคตอบรับเลยนะคะฝึกไว้นะคะคุณผู้ชมถ้าไปได้ยินคำนี้ในภาษาลาวโดยแปลว่าใช่ค่ะถูกแล้วค่ะค่ะหรือครับแปลว่าเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณผู้ชมพูดนะคะไปต่อค่ะคำนี้ใช้เหมือนกันกับภาษาไทยนะคะและอาจจะได้รับอิทธิพลจากภาษาอังกฤษเหมือนกันคือคำว่าตกลงหมายถึงตกลงค่ะบริบทนี้นะคะใช้กับคนที่อยู่ในสังคมเมืองมากกว่าคนที่อยู่ในสังคมรอบนอกค่ะคุณผู้ชมหมายถึงเห็นด้วยยินดีและเป็นการตอบรับด้วยคำสั้นๆแต่เป็นรูปประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะภาษาลาวไม่ได้ยากนะคะลองมาทวนกันดีกว่าค่ะว่าเรามีรูปประโยคตอบรับด้วยคำว่าอะไรบ้างประโยคแรกเลยนะคะแม่นแล้วใช่แล้วสั้นบ่อแปลว่าอย่างนั้นหรือไปต่อค่ะขอบใจหลายแปลว่าขอบคุณหรือขอบใจมากค่ะโดยแปลว่าใช่ค่ะค่ะครับส่วนสุดท้ายค่ะตกลงค่ะตกลงแปลว่าตกลงค่ะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมล่ะคะตกลงจะเรียนภาษาลาวหรือยังคะ
4: รัฐบาลกำหนดให้ผู้หญิงลาวที่ทำงานสังกัดหน่วยงานรัฐและเอกชนสวมใส่ผ้าถุงหรือผ้าสิ้นลาวในการทำงานชุดทำงานราชการของผู้หญิงลาวที่ทำงานตามองค์การต่างๆหรือที่หมายถึงรัฐกรที่เป็นพนักงานของรัฐและพนักงานธุรกิจเอกชนก็นุ่งสิ้นโดยทั่วไปยกเว้นคนที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวเท่านั้นจึงสามารถแต่งกายตามความชอบได้แต่ก็ยังมีข้อกำหนด

ที่ทำให้ต้องนุ่งสิ้นในบางโอกาสอยู่คือเมื่อต้องเข้าร่วมงานในโอกาสสำคัญก็จะนิยมนุ่งสิ้นเช่นกันนอกจากนี้หากเป็นพิธีกรดาราผู้ที่ทำงานเบื้องหน้าทางโทรทัศน์หรือโทรภาพลาวก็ต้องนุ่งสิ้นเป็นส่วนใหญ่ไม่เพียงแต่พนักงานรัฐเท่านั้นที่ต้องสวมใส่สิ้นไปทำงานแต่ผู้ที่มาติดต่อราชการก็ควรแต่งกายให้สุภาพด้วยคือหากเป็นผู้หญิงก็ควรให้เกียรติสถานที่โดยการนุ่งสิ้นมาราชการและสิ้นที่นิยมสวมใส่ในชุดพนักงานต่างๆนั้นก็เป็นผ้าไหมลาวหรือผ้าท้องถิ่นซึ่งคนลาวจะแยกระหว่างสิ้นที่สวมใส่อยู่บ้านกับสิ้นที่สวมใส่มาทำงานหรือติดต่อราชการโดยดูจากลวดลายหรือตีนหรือเชิงของสิ้นนั่นเองส่วนพนักงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆทั้งภาคธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศลาวรัฐก็รณรงค์ให้ผู้หญิงแต่งกายด้วยผ้าสิ้นเหมือนกันเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อวัฒนลาวดังนั้นหากผู้ที่ต้องมีกิจหรือไปติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในลาวก็ควรหาซื้อผ้าถุงหรือสิ้นแบบลาวมาเตรียมไว้บ้างเพื่อให้เกียรติกับผู้ที่เราจะคบค้าสมาคมและเมื่อคนลาวเห็นเราแต่งกายด้วยสิ้นก็คงจะมีความประทับใจในการทำงานหรือทำธุรกิจร่วมกันมากกว่าการแต่งกายโดยไม่รู้วัฒนธรรมลาวส่วนการสวมใส่เสื้อนั้นผู้หญิงจะนิยมใส่เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อผ้าไหมที่ตัดเย็บและออกแบบให้มีความทันสมัยก็ได้โดยหาซื้อได้ในตลาดหรือเมืองสำคัญทั่วไปราคาไม่แพงเพราะมีการจำหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งเป็นการส่งเสริมการออกแบบผ้าพื้นเมืองของลาวเช่นกันส่วนประโยชน์ทางอ้อมของการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองและสิ้นของพนักงานรัฐและเอกชนเหล่านี้คือเป็นการให้ผู้หญิงสำรวมกิริยามารยาทเพราะการสวมใส่สิ้นจะบังคับไม่ให้สามารถวิ่งหรือนั่งในท่าทางที่ไม่เหมาะสมดังนั้นจึงเป็นการรักษาวัฒนธรรมของผู้หญิงลาวทำให้อ่อนหวานขึ้นด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวหมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนเรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

0: ไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลแล้วนะครับเราขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจ

0: มันอยู่ในประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดเขาเรียกว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได้นะครับซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้นเกาะน
1: ี้เข้ามาทีละนิด
0: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
1: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
0: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราเป็นคนอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
1: เป็นหมู่เกาะเลย
0: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
1: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
0: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ1,900,000กว่าตารางกิโลเมตร
1: ครับ
0: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนละ
1: เราใช้จนเกือบหมดแล้วล
0: ่ะใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
1: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
0: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้า
1: ครับ
0: นะครับอย่างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
1: ใช
0: ่ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่ายทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะคนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมะละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยจากการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ
1: ์
0: 300ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ กระบวนการ

0: 70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อะไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นสำคัญก็คือ Unity in Diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได้
1: คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได
1: ้เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราชผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
0: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
1: ครับ
0: นะอาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดครองของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
1: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
0: ใช่สองประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมาลากาเมื่อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าให้เหนือช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมาลากาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัตช
1: ์
0: นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมาลากาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมาลากานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัตช์หรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
1: ั่นน่ะสิ
0: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
1: ม
0: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่าอินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารเนี่ยต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียครอบครองอำนาจทางการเมืองกลายเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลสุกาโนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโตนะครับนายพลซูกาโนถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลซูฮาโตก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูกาโนและนายพลซูฮาโตอยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
1: ครับ
0: เพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบอันเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโตนะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ

0: ซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับแต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
1: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
0: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
1: ที่มันสอดคล้องป้องกัน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
0: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
1: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นครับ
2: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนนนะคร
0: ับ เสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
2: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามา

0: แทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคน
1: ครับ
0: ดังนั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนเนี่ยจะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญและเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
1: ยังไงฮะ
0: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการระแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนาด
1: เป็นแพรเลย
0: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
1: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
0: ้ครับ
1: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
0: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็น2ค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่าย1ก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเลื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราชนเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
1: ครา
0: วนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยบรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจแล้วฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็นเอวกิ่วที่สุดเลยนะให้เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมนะครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดเนี่ยปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสแล้วนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือเนี่ยคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวเนี่ยช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษและพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
1: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
0: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศ เมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
1: ที่ลีภัยคอมมิวนิสต์
0: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
1: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะฮะ
0: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้ อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
1: สู้ชีวิต
0: สู้ชีวิตมากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการของเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
1: เพราะคนก็เยอะนะ
0: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่นะอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
1: ชงชางเลย
0: ไม่ไปหาที่รักประเด็นของมันก็คือพื้นที่เนี่ยมันไม่มี
1: ไม่มีไง
0: เนื่องจากว่ามีคนเยอะพื้นที่อาศัยในแคบสองจะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
1: ไม่สนใจกัน
0: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที่เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันน่ะชีวิตไม่ถูกนะครับ
1: เฝอชามนึงก็ 70-80 แล้วนะฮะ
0: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามเนี่ยยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดนะครับแต่คราวนี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60 80 101ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
0: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
1: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเราแหละ
0: ไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
1: คือต้องมีสมมติบ้านหลังนึง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
1: ้
0: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาอ้าวเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
1: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไปนะครับซึ่งช่องว่าง ทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
0: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับเวียดนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี่มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: เพราะอยู่ติดทะเล
0: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเวียดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
2: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับและวันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575 MHz นะคะและดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการของท่านในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณเคนเนตกวาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคนเนตคะเราขอเรียกสั้นๆว่าคุณเคนนะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณเคนคะคุณเคนพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนคุณเคนเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
1: ผมเรียนภาษาไทยในเมืองไทยจากโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนสอนภาษาแถวชิดลมนะครับเรียนทั้งหมดประมาณ5เดือนครับ
0: 5เดือนเท่านั้นเองเหรอคะสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนขนาดน
1: ี้ขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนมาเป็นประจำการในเมืองไทยนักการทูตสิงคโปร์ทุกคนต้องเรียนภาษาไทยก่อนแล้วก็ส่วนผมเรียนจากครู2คนที่ถือว่าเป็นครูที่ดีนะครับเพราะว่าพวกเขาสอนภาษาแบบสนุกสบายๆไม่ค่อยเครียดมากก็เลยทำให้ผมอยากจะเรียนสนใจเรียนแล้วก็อยากจะตั้งใจเรียนภาษาไทยนะครับ
0: ต้องถือว่าเป็นความเก่งของคุณเคนนะคะที่เรียนภายใน5เดือนสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากขนาดนี้ตอนนี้คุณเคนมาประจำการที่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะ
1: 2ปีกว่านะครับ
0: 2ปีกว่าย
1: ังไม่ถึง3ปีย
0: ังไม่ถึง3ปีนะคะคุณเคนมีตำแหน่งเป็นเลขานุการเอกของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตำแหน่งเลขานุการเอกเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างคะ
1: ครับผมเป็นเลขานุการเอกในฝ่ายการเมืองนะครับก็คือหน้าที่หลักของผมคือดูแลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์แล้วก็หาช่องทางสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ อย่างเช่นผมมีหน้าที่ประสานการมาเยือนของเจ้าหน้าที่สิงคโปร์เวลาพวกเขามาเมืองไทยแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไทยไปสิงคโปร์ผมก็มีหน้าที่ช่วยประสานตรงนั้นด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นผมก็มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการทูตแม้ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็เป็นสิ่งที่นักการทูตทุกคนต้องเรียนรู้นะครับ
0: สถานทูตสิงคโปร์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่การทูตประจำสักกี่คนคะในประเทศไทย
1: ของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เรามี11คนนะครับ
0: 11คน
1: รวมไปถึงท่านทูต
0: รวมถึงท่านทูตด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสถานทูตขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็ก
1: เป็นสถานทูตขนาดกลาง
0: ขนาดกลาง11คนนะคะท่านผู้ชมทุกคนพูดภาษาไทยได้เหมือนกันหมดไหมคะ
1: พูดได้นะครับ
0: พูดได้
1: แต่ความสามารถอาจจะไม่เท่ากัน
0: แต่ว่าเรากำลังมาคุยถูกท่านแล้วนะคะเพราะว่าคุณเคนเนี่ยดูแลภาพรวมความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์อยากให้คุณเคนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์มันในปัจจุบันนี้ก็ดีมากนะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือว่าความขัดแย้งอะไรเลยนะครับเรามีความร่วมมือในหลายๆด้านทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับผมก็คิดว่าสิงคโปร์โชคดีมากที่มีประเทศไทยเป็นมิตรเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่ยอมรับสิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษประมาณ53ปีที่แล้วนะครับแต่ก็จริงๆแล้วไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ยาวกว่านั้นหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่รัชกาลที่5เสด็จมาประมาณ150ปีที่แล้วครับแล้วตอนนั้นพระองค์ท่านพระราชทานรูปปั้นช้างทองสำริดให้กับสิงคโปร์ตอนนี้รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่หน้าตึกเก่าของรัฐสภาสิงคโปร
0: ์
1: กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วครับ
0: มีความใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เมื่อ150ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนี้ปัจจุบันความสัมพันธ์ก็ยังขยายไปในทุกๆด้านอย่างที่คุณเคนว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการศึกษาคุณเคนคิดว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์คือด้านไหนคะ
1: คือผมคิดว่าความเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างคนไทยครับคนสิงคโปร์มันสูงมากครับเนื่องจากว่ามีการแลกเปลี่ยนในหลายๆระดับในหลายๆด้าน
0: ค่ะ
1: ระหว่างคนไทยกับคนสิงคโปร์ผมก็เข้าใจว่านับจากสถิติมีคนสิงคโปร์ประมาณ1ล้านคนเข้ามาเมืองไทยทุกปีไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือว่ามาทำธุรกิจหรือว่าอะไรเงี้ยก็ตามนะครับแล้วส่วนคนไทยไปก็มีจำนวนมากกว่า 500,000 คน
0: ค่ะเรียกว่าการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนของ2ประเทศเนี่ยมีค่อนข้างมากมีความใกล้ชิดกันคือเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเราได้ทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการที่จะผลักดันนโยบายที่จะเป็นสมาร์ทเนชั่นนโยบายสมาร์ทเนชั่นเนี่ยคืออะไรคะคุณเคน
1: นโยบายสมาร์ทเนชั่นเป็นนโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับเพื่อที่จะผลักดันอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนชาวสิงคโปร์ที่แล้วโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรอย่างนี้
0: เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เป็นประชาชนสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันการพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากนวัตกรรมเช่นกันคุณเคนคิดว่านโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์กับนโยบาย Thailand 4.0 เนี่ยจะสามารถเติมเต็มให้กันและกันเราจะสามารถร่วมมือกันในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นยังไงคะ
1: จริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยกันกำลังพาด้วยกันในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นธนาคารกลางไทยกับสิงคโปร์ตกลงแล้วว่ามีแผนเชื่อมโยงการจ่ายเงินออนไลน์ของไทยกับสิงคโปร์ซึ่งในสิงคโปร์เรียกว่า PayNow แล้วก็ในไทยเรียกว่า PromptPay
0: ครับ
1: ก็ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยเพื่อที่จะให้แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง
0: ค่ะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสิงคโปร์เราจะสามารถใช้พร้อมเพย์จ่ายเงินให้กับสินค้าและบริการในสิงคโปร์ได้เลยอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: น่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางมาก็จะใช้เพย์นาวจ่ายให้กับการซื้อข้าวของในประเทศไทยได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์เราก็จะรอคอยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเมื่อกี้คุณเคนบอกว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสูงสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยประชาชนเดินทางมา1ล้านคนต่อปีในขณะที่ไทยก็เดินทางไปสิงคโปร์กว่า 500,000 คนต่อปีทางสถานทูตเนี่ยมีแผนในปี2561นี้ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนยังไงบ้างคะ
1: ทางสถานทูตสิงคโปร์เองนะครับเราจะมีแผนจะเทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์นะครับในกลางปีนี้นะครับงานนี้ก็เราปีแรกคือประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่4ปีที่5นะครับ
0: ปีที่5ค่ะ
1: ปีที่5นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้ง2ประเทศแล้วก็เป้าหมายก็คือเราอยากจะใช้หนังสิงคโปร์ให้กับผู้ชมชาวไทยให้ดูว่าหนังสิงคโปร์คืออะไรเพราะว่าหนังสิงคโปร์ไม่คนไทยไม่ค่อยนิย
0: ม
1: ไม่ค่อยนิยมดูแล้วก็จริงๆแล้วคนต่างชาติไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนของประเทศอื่นก็ไม่ค่อยสนใจหนังสิงคโปร์แต่ว่าเราอยากจะให้คนไทยมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับ
0: ค่ะจะเทศกาลหนังสิงคโปร์จัดขึ้นช่วงไหนคะ
1: ช่วงกลางปีนี
0: ้กลางปี
1: แต่ยังไม่ได้กำหนดเดือนไหนนะครับ
0: ค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาติดตามเทศกาลหนังสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูตนะคะเชื่อว่าคนไทยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าแนวการสร้างหนังของสิงคโปร์จะแตกต่างจากของประเทศไทยมากน้อยอย่างไรค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยสิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนนะคะอาเซียนเองเนี่ยไทยและสิงคโปร์ก็ถือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาตั้งแต่ต้นนะคะ ปัจจุบันนี้เนี่ยอาเซียนอายุ51ปีแล้วเรียกว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเต็มที่สิงคโปร์ประธานอาเซียนในปีนี้เนี่ยจะผลักดันขับเคลื่อนอาเซียนไปในทิศทางไหนคะ
1: ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้นะครับสิงคโปร์จะมี2ทีมในภาษาอังกฤษเรียกว่า resilience กับ innovation หรือว่าในภาษาไทยก็คือการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็นวัตกรรมนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มีความคิดว่าโลกนี้กำลังจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็เลยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆอย่างเช่นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายแล้วก็ความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนต้องร่วมมือกันเตรียมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายเหล่านี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือโลกนี้เหมือนกับกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือว่ามีการปฏิวัติดิจิทัลกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คืออยากจะให้อาเซียนทั้ง10ประเทศร่วมมือกันเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับ
0: จากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือในเรื่องของความท้าทายในด้านต่างๆนะคะ คุณเคนได้เล่าให้เราฟังถึงแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนของสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนนะคะในมุมมองของคุณเคนเนี่ยคุณเคนคิดว่าสิงคโปร์กับไทยจะมีประเด็นความร่วมมืออะไรที่เราจะผลักดันในกรอบอาเซียนได้อีกบ้างคะ
1: ผมคิดว่าช่วง2ปีนี้เป็นที่ดีสำหรับไทยกับสิงคโปร์เพราะว่าปีนี้สิงคโปร์เป็นประธานแล้วก็ปีหน้าไทยจะรับช่วงต่อไปก็เลยเราทั้งสองประเทศมีโอกาสร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันอาเซียนในทิศทางเดียวกันอย่างที่ผมกล่าวได้กล่าวแล้วครับก็คือเรื่องนวัตกรรมดิจิทัลเพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์กับรัฐบาลไทยสนใจเรื่องนวัตกรรมสิงคโปร์มีนโยบาย Smart Nation แล้วก็ไทยมีนโยบาย Thailand 4.0 ก็เลยเราในฐานะประธานอาเซียนนะครับสิงคโปร์จะอยากจะสร้างอาเซียน Smart Cities Network อย่างที่ได้กล่าวแล้วก็ผมเข้าใจว่าไทยประเทศไทยสนใจเรื่องนี้ยังดีนะครับก็อยากจะสนับสนุนความคิดความริเริ่มของสิงคโปร์นะครับในเรื่องนี้นะครับ
0: ในเรื่องของเมืองอัจฉริยะเครือข่ายเมืองอัจฉริยะต่อไปในประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยนะคะส่งเสริมให้เครือข่ายการเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยมีความเข้มแข็งของอาเซียนต่อไปนะคะคุณเคนคะอาเซียนเองเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่าการมีอาเซียนเป็นแกนกลางหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลิตี้มาตลอดนะคะขณะนี้เนี่ยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางก็คือความการค้าเสรีซึ่งอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์กับไทยเองเนี่ยก็ได้ร่วมผลักดันมาตั้งแต่ต้นในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสิ่งที่เราเรียกว่า RCEP นะคะหรือว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเรื่องอาเซปเนี่ยประเทศอาเซียนจะได้ประโยชน์ยังไงคะ
1: ผมคิดว่า RCEP เนี่ยจะอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยนะครับเพราะว่า RCEP จะลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ทางการลงทุนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโตเร็วขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อตกลงอาเซียนอาเซียนเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของอาเซียนก็คือว่าอาเซียนทั้ง10ประเทศอยากจะสร้างภูมิภาคที่มีส่วนร่วมที่มีที่จะเดินก้าวหน้าได้เพื่อที่จะให้ประชาชนอาเซียนทุกของทุกประเทศนะครับได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
0: ค่ะค่ะ เรียนท่านผู้ชมทราบนะคะอาเซปเนี่ยเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเมื่อเจรจาเสร็จแล้วซึ่งคาดว่าจะเจรจากันเสร็จภายในปีนี้นะคะสมาชิกของอาเซปเนี่ยก็คือประเทศอาเซียนพื้นฐาน10ประเทศนะคะบวกกับประเทศคู่เจรจาอีก6ประเทศก็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียด้วยเหตุนี้อาเซปจึงเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยตามที่คุณเคนได้บอกเมื่อไรเจรจาเสร็จเนี่ยอันนี้จะเป็นกรอบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั้งนอกอาเซียนในอาเซียนผู้ค้าทั้งนอกและในอาเซียนสามารถค้าขายสามารถลงทุนกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้นโดยเร็วแล้วก็สามารถมีผลบังคับใช้โดยเร็วนะคะสืบเนื่องจากอาเซปเนี่ยจริงๆอาเซียนกับสิงคโปร์กับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากนะคะสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นนักลงทุนอันดับ2ของไทยมาอยู่แล้วนะคะโดยถือว่าเป็นนักลงทุนอันดับ1ของอาเซียนในประเทศไทยนะคะคุณเคนคิดว่าถ้าอาเซปเสร็จสิ้นเจรจาเสร็จสิ้นหรือว่าการที่อาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้นักลงทุนสิงคโปร์สนใจมาลงทุนในไทยเพิ่มไหมคะ
1: แน่นอนนะครับผมคิดว่านักลงทุนสิงคโปร์จะสนใจลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าข้อตกลงเหล่านี้ก็จะทำให้จะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ส่วนAEC หรือว่า RCEP มันจะลดอุปสรรคทางการค้าหรือว่าลด trade barriers ระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับ SMEs เพราะว่า SMEs ส่วนมากก็ไม่ค่อยสามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกไปยังต่างประเทศก็เลยข้อตกลงแบบนี้ก็จะมีเป็นผลดีสำหรับ SMEs หรือว่า SMEs ของสิงคโปร์นะครับ
0: ค่ะเราพูดถึง SME ซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่า connectivity หรือว่าการสร้างความเชื่อมโยงซึ่งรวมไปถึงตั้งแต่การสร้างความเชื่อมโยงกายภาพอย่างเช่นว่าสร้างถนนสร้างสะพานเพื่อที่จะให้เราสามารถไปมาหาสู่กันง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้างซอฟต์คอนเน็กติวิตี้คือในแง่ของกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะให้เราสามารถทำมาค้าขายกันมากยิ่งขึ้นคุณเคนคิดว่าตอนนี้ในเรื่องของคอนเน็กติวิตี้เนี่ยอาเซียนจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อที่จะให้มันเป็นการลดช่องว่างในการพัฒนาแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ทั้งหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME
1: ครับผมคิดว่าประเด็นนี้ก็มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากสำหรับอาเซียนนะครับคำถามก็คือเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าคำถามแบบนี้คืออยู่ในจิตสำนึกของผู้นำระดับสูงของอาเซียนหรือว่าอยู่ในจิตสำนึกของอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่อาเซียนนะครับก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปอะไรที่อาเซียนกำลังจะทำ อย่างเช่นนโยบายเครือข่ายเมืองอัจฉริยะหรือว่า ASEAN Smart Cities Network ก็จะมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ไม่อยากให้ใครอยู่ข้างหลังถูกทิ้งแล้วก็ผมก็มีความหวังว่าเราจะทั้งอาเซียนทั้ง10ประเทศสามารถลดช่องว่างการพัฒนาได้นะครับในอนาคต
0: ค่ะซึ่งเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนานะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อาเซียนเราผลักดันมาตลอดวันนี้สิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็จะส่งไม้ต่อให้ประเทศไทยเป็นประธานต่อซึ่งประเทศไทยก็จะยังผลักดันในเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนาต่อไปถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะ
1: เ
0: ราถามคำถามหนักๆจากคุณเคนมาหลายคำถามแล้วนะคะเราจะถามคำถามสบายๆบ้างคุณเคนอยู่ในประเทศไทยมา2ปีครึ่งแล้วนะคะคุณเคนคิดว่าการที่ได้มาทำงานเป็นนักการทูตในประเทศไทยเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างไหมคะ
1: มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับเพราะว่า กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักการทูตหรือว่าคนต่างชาติด้วยนะครับผมอยู่ในเมืองไทย2ปีกว่าแต่ไม่ค่อยอยากกลับสิงคโปร์เพราะว่า อยู่ในกรุงเทพก็สบายสบายมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำครับอาหารก็อร่อยคนก็มีนิสัยดีนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับสำหรับผมครับ
0: ค่ะคุณเคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวบ้างไหมคะหรือว่าทำงานหนัก
1: ได้ไปเที่ยวนะครับผมมีโอกาสไปต่างจังหวัดบ่อยปีละประมาณ3ครั้ง4ครั้งอะไรแบบนี้ครับแต่ก็ชอบไปต่างจังหวัดเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบเดินป่าชอบปีนภูเขาก็เลยล่าสุดแล้วผมได้ไปเขาใหญ่นะครับเดือนที่แล้วครับ
0: ได้ไปเขาใหญ่แล้วได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกไหมคะที่คุณเคนอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปอะครับ
1: ผมอยากไปกระบี
0: ่
1: ยังไม่มีเวลาไป
0: ต้องมีให้ได้หาเวลาไปให้ได้นะคะเพราะว่ากระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สวยงามมากๆนะคะอาจจะมีทั้งป่าอาจจะไม่ใช่ป่าอย่างเขาใหญ่จะเป็นป่ากงกลางซึ่งก็คงต้องไปดูค่ะให้เห็นกับตานะคะเมื่อกี้คุณเคนพูดแล้ว

0: าหารไทยอร่อย
1: ครับ
0: คนสิงคโปร์นิยมทานอะไรคะของอาหารไทยประเภทไหน
1: คนสิงคโปร์นิยมทานอาหารไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาหารไทยมีรสชาติไม่ต่างกับอาหารสิงคโปร์มากนะครับแล้วรสชาติอาหารไทยเป็นรสชาติที่เหมือนกับน่าสนใจมากเพราะว่ามีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มผสมกันในจานเดียวกันครับความเผ็ดด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็ชอบกินต้มยำกุ้งผัดไทยหรือว่าส้มตำผมชอบกินส้มตำมากที่สุดครับ
0: คุณเทียนชอบทานส้มตำชอบทานอาหารอีสานเหรอคะหรือว่าส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียว
1: ครับใช่ครับ
0: ชอบทานอาหารอีสานมากที่สุดนะคะ
1: คร
0: ับ คุณเคนคะประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารถ้าเราเรียกก็อาหารข้างทางเนี่ยแหละหลายๆนิตยสาร CNN ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นอันดับต้นของโลกเลยทีเดียวคุณเคนชอบทานสตรีทฟู้ดไหมคะ
1: ชอบทานสตรีทฟู้ดเลยครับ
0: มีแหล่งที่ไหนที่คุณเคนชอบไปคะ
1: ใกล้ๆบ้านหน่อยครับใกล้บ้านผมมีร้านอาหารอีสานนะครับที่มีส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพเลยนะครับ
0: ที่ไหนคะเนี่ยต้องสอบถาม
1: แถวสาราแดง
0: สาราแดงนะคะ
1: ชื่ออีสานแซ่บ
0: อีสานแซ่บส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมตามรอยคุณเคนไปได้เลยค่ะถามคุณเคนนิดนึงค่ะคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์ 500,000 กว่าคนต่อปีนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะและก็ยังจะมีจำนวนมากที่ยังสนใจจะไปเที่ยวสิงคโปร์สถานที่เที่ยวยอดนิยมของสิงคโปร์เนี่ยคือที่ไหนคะ
1: สถานที่ยอดนิยมก็คือ Gardens by the Bay หรือว่า Orchard Road คนไทยชอบไปสถานที่สองแห่งนี้นะคร
0: ับ ค่ะแล้วมีที่ไหนไหมคะที่เป็นที่ที่คนไทยจะยังไม่รู้จักเป็นคล้ายๆกับSecret Gem Best Kept Secret ของสิงคโปร
1: ์ผมคิดว่าในสิงคโปร์มีเกาะนี้เรียกว่าพูลาวอูบินเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่นอกชายฝั่งสิงคโปร์นอกชายฝั่งเกาะใหญ่ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วธรรมชาติของสิงคโปร์สู้ประเทศไทยไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าไปเที่ยวเกาะนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจะให้มุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยจะสามารถเห็นว่าชีวิตของคนสิงคโปร์ประมาณ40ปีที่แล้วหรือว่า50ปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามไปที่พูลาวอูเบนถ้าจะไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะเป็นข้อแนะนำจากคุณเคนค่ะคุณเคนครับคนไทยเนี่ยก็จะมองว่าคนสิงคโปร์เป็นคนที่เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะสงสัยว่าคนสิงคโปร์เนี่ยเขาสนใจทำอาชีพข้าราชการกันไหมคะแล้วเขามองนักการทูตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ข้าราชการสิงคโปร์ก็คนสิงคโปร์ก็ชอบเป็นข้าราชการเพราะว่าอาชีพข้าราชการมีรายได้มั่นคงแล้วก็ไม่ค่อยถูกไล่ออกถูกไล่ออก
0: ไม่ถูกไล่ออก
1: ไม่ถูกไล่ออกครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็รายได้ไม่ค่อยต่างจากภาคเอกชนมันเยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืองานของข้าราชการสิงคโปร์ในปัจจุบันนี้มันน่าสนใจหรือว่าน่าตื่นเต้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อน
0: มีเป็นงานที่น่าตื่นเต้นคือทุกวันนี้คนสิงคโปร์ก็ยังสนับสนุนถ้าหากว่าจะบอกว่าลูกจะไปเป็นข้าราชการเนี่ยก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่สามารถสนับสนุนได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะค่ะท่านผู้ชมคะอยากให้คุณเคนเล่าให้เรานึงค่ะทำงานเป็นนักการทูตมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรสนุกอยากจะเล่าที่ผ่านมาที่เคยประสบมาบางคนอาจจะมองไม่รู้ว่าที่สิงคโปร์เป็นไหมคือคนไทยเนี่ยมักจะมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือน อยู่ในละครท่านจะได้ไปจิบวายตามงานปาร์ตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสิงคโปร์เขามองเป็นแบบนี้ไหมคะ
1: เขามองเหมือนกันนะครับที่สิงคโปร์แต่ว่าความจริงคือไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ใช่ในชีวิตจริงนักการทูตเป็นยังไงคะคุณเคน นักการทูตสิงคโปร์ในชีวิตจริง
1: ก็เป็นก็การเป็นนักการทูตไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนนะครับ

0: คันทูไทยหรือว่านักคันทูสิงคโปร์ก็มีโอกาสที่ดีที่พบปะกับคนที่น่าสนใจแต่อีกง่ายเงินก็คือต้องมีต้องทำอะไรที่ไม่ค่อยดูดีอย่างเช่นนักการทูตบางครั้งก็ต้องเป็นผู้ถือของผู้ยกของให้กับVIP หรือว่าต้องเป็นคนที่จดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ให้กับผู้นำประเทศ
1: ค่ะคือเรียกว่าทำทุกอย่างได้ต้องทำทุกอย่างได้หมด
0: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่ยกของจดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำทุกอย่างนะคะรวมทั้งเขียนประเด็นให้กับผู้ที่ไปพบกันพูดคุยสนทนากันด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็อันนี้นะคะคือชีวิตจริงของนักการทูตค่ะไม่ว่าจะเป็นนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์เรายืนยันนะคะว่าชีวิตนักการทูตไม่ได้สบายเหมือนอยู่ในละครค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายนี้เนี่ยถามคุณเคนเผื่อว่าจะฝากทางวิทยุสรานรมรายการรอบบ้านเราของเราเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ผมอยากจะพูดว่าผมมันโชคดีมากที่มีโอกาสทำงานในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีโอกาสเจอคนไทยหลายๆคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีนิสัยที่ดีเพราะว่าผมอย่างสามปีมาที่อยู่เมืองไทยผมมีประสบการณ์ที่ดีมากนะครับแล้วเวลาถึงจะเวลาที่ผมกลับไปสิงคโปร์ผมจะรู้สึกเหมือนเศร้ามากนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เรานำท่านมาพบกับคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณเคนเองก็ได้เล่าประสบการณ์ของคุณเคนให้เราฟังอย่างเต็มที่นะคะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ค่ะทางรายการรอบบ้านเรานะคะก็ยังคงออกอากาศให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางของวิทยุสรานรมนะคะ AM 1575หรือช่องทาง Facebook สรานรมเรดิโอนะคะ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สวยงามภายในสถานเอกอัครราชทูตมีการจัดแสดงของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประดับด้วยงานศิลปะผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงามและมีชื่อที่ลึกซึ้งว่า Tied Together หรือผูกพันไว้ด้วยกันโดยศิลปินชาวไทยเชื้อสายอเมริกันคุณพัชรินทร์พิบูลสงครามในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้จะมุ่งเน้น2ประเด็นหลักคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียนไทยจะรับไม้ต่อในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าโดยจะผลักดันความเชื่อมโยงของอาเซียนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

0: ตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะ
1: ไว้เฮ้ยนอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะตะวัน
2: เฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
1: อย่ามาแขวะเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
2: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
1: เฮ้ยไม่ช่วยแล้วยังจะมาย้ายอีกนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อะไรนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับ
1: งั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลย
0: ตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันเนี้ยเราจะไปประเทศไหนกันหรอ
1: เนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยแฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะ
0: งั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
1: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
1: แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
0: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดีอ่ะ
1: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี
0: ้ไหนประเทศอะไรครับอ๋อมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยพอคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยนี่เองนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
0: มีอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก็รู้สลามัสดากังเกอร์มาเลเซียแปลว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
0: Hello, Malaysia! ฮะนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่ตะวันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
1: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
0: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอ่ะ
1: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี้
0: อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอ่ะ
1: นี่คือตึกเปโตนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมาเลเซียก็ว่าได
0: ้แสดงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
1: ใช่แล้วล่ะตอนเนี้ยเราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
0: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
1: แป๊บนึงนะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยขึ้นมางั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
0: เอ๊ะเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
1: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
0: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
1: ส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลม

0: กเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
1: แล้วเราจะไปไหนกันต
0: ่อแป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่แล้วกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
1: เมืองอะไรเหรอครับ
0: เดี๋ยวก็รู
2: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอะแล้วที่เนี่ยเมืองอะไรเหรอครับ
0: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
1: เมืองราชการเหรออู้ทำไมเรียกงั้นครับ
0: ก็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
1: สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาขนาดเนี้ยประเทศมาเลเซียเนี่ยมีที่มายังไงเหรอครับ
0: เดี๋ยวนะเรามาดูกำเนิดมาเลเซียจากบันทึกข้อมูลกันดีกว่าเดิมทีดินแดนต่างๆในแหลมมาเลยูมีบทบาทมากในการติดต่อค้าขายทางทะเลซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรมาลากาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมาลากาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2500สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช2506ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซาราวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่ายังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนครรัฐโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
1: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังเลยอะ
0: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบนี้ก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อะจ้ะ
1: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะมันดึงข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอ่ะธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูเกมิลังมีความหมายว่าธงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นริ้วสีขาวสลับแดง14แถบหมายถึงรัฐในสหพันธ์มาเลเซียทั้ง13รัฐกับรัฐบาลกลางมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีน้ำเงินข้างในมีรูปจันเซี่ยวและดาว14แฉกสีเหลืองรูปจันเซี่ยวหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึงสีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
1: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
0: โอ้นี่ก็เที่ยงแล้วเมซ่าว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็ได้นะเนซ่าแลกเอาไว้ยังเหลืออยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
1: โอ้ขอบคุณครับถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
0: อันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
1: อ๋อเตอรีมากาเซ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ นี่คือภาษาบาฮาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอยากสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ
1: งั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
0: เอาล่ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
1: ได้เลยท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
1: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
0: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
1: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองนี้นะเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
0: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยชะล่ะ
1: นี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
0: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
1: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่ๆอ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอะ
1: คือตะวันอยากไปแวะอีกที่นึงก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าอะ
0: ที่ไหนเหรอ
1: ปีนัง
0: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
1: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอ่ะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับโดยตอนนั้นมีชื่อว่าเกาะหมากแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษสมัยก่อนโน้นน่ะคนไทยก็เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่เกาะปีนังเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
0: อ๋อได้งั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะคือสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลปีนังในฐานะเมืองอนานิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดีบุกแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือได้
1: ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
0: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
1: ได้ครับแต่ว่าตะวันอยากกลับรถไฟอะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
0: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิอยู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวัน
1: อุ๊ยตะวันขอโทษตะวันลืมไปอ่ะเอาไว้ตะวันโตอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อ่ะ
0: อ
1: ่
0: ะงั้นพูดตามเนซ่านะซาลามาติงเกา
1: ซาลามาติงเกาแปลว่าอะไรเหรอครับ
0: แปลว่าลาก่อนงี้ล่ะ
3: ซาลามาติงเกามาเลเซีย

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและ

0: ถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
2: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
3: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตาม

0: ไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
1: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
2: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
2: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยแท้จริงแสนลำบากนะคะต้องอดทนอดกลั้นต้องมีความเข้าใจกับสิ่งรอบด้านเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะกับคำถามบางอย่างที่เราไม่อยากจะตอบเช่นถามว่าหนักเท่าไหร่แต่งงานหรือยังหรือว่าอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าจะอยากรู้กันไปทำไมนะคะเพราะคำถามพวกนี้ล้วนจี้ใจดำทั้งนั้นเลยค่ะที่พูดมาซะยาวนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเรียนวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

0: อายุจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในวัฒนธรรมการพบของชาวเวียดนามเพราะฉะนั้นการถามอายุในประเทศเวียดนามนั้นนะครับถือเป็นเรื่องปกติไม่เสียมารยาทแต่อย่างใดนะฮะนอกจากนี้นะครับการถามอายุของคู่สนทนานั้นยังทำให้เราสามารถรู้วิธีการวางตัวกับคู่สนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วยนะฮะแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุของคนเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาเวียดนามก่อนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ0นะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าคงนะครับต่อมาโหมดอ่านตามผมไฮบาโบนนำเสาใบนะฮะเสียงยาวใบนะฮะต่อมาตามจินเมื่อยเมื่อยโหมดเมื่อยหายเมื่อยบาเมื่อยโบนเมื่อยลำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินหายเมื่อยหายเมื่อยโหมดหายเมื่อยหายหายเมย์บาหายเมย์โบนหรือหายเมย์ตือก็ได้นะฮะต่อมา25หายเมย์ลำหายเมย์เสาหายเมย์ใบหายเมย์ตามหายเมย์จินบาเมย์โบนเมย์นะครับอันนี้เราไล่ทีละ10ขึ้นไปนะฮะนำเมย์เสาเมย์ใบเมย์ตามเมย์จินเมย์และ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะข้อสังเกตเกี่ยวกับการบอกตัวเลขอันนี้ควรจำนะฮะตัวเลข11ถึง19นะฮะจะใช้คำว่าเหมื่อยวางข้างหน้าตัวเลขหลักหน่วยนะครับเช่น11นะฮะภาษาเวียดนามจะอ่านว่าเหมื่อยโหมดต่อมา15นะครับ15ภาษาเวียดนามจะอ่านเหมื่อยลำนะครับสังเกตเลข5ถ้าเลข5อยู่โดดๆจะใช้คำว่านำแต่ถ้าอยู่ข้างหลังจะออกเสียงว่าลำนะฮะต่อมา18นะครับออกเสียงว่าเหมื่อยตามนะครับข้อต่อมาตัวเลข20ถึง90นะครับจะใช้คำว่าเหมื่อยวางข้างหลังนะครับใช้คำว่าเหมื่อยเช่น20นะครับจะใช้คำว่าหายเหมื่อย40โบนเหมื่อย80ตามเมื่อยนะครับส่วนอีกข้อนะฮะอีกกฎหนึ่งตัวเลข1นะครับตัวเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยตั้งแต่เลข21ถึงเลข91นะครับจะเปลี่ยนการอ่านออกเสียงจากคำว่าโหมดเป็นคำว่าโมดนะฮะส่วนตัวเลข5นะครับถ้าอยู่ในหลักหน่วยจะใช้คำว่านำแต่ถ้า15ขึ้นไปจนถึง95จะเปลี่ยนเป็นลำนะครับคราวนี้นะครับเรามาต่อตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะครับ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะ 1,000 ออกเสียงได้2แบบคือโหมดหงินหรือโหมดงานนะครับส่วนหลักหมื่นและหลักแสนภาษาเวียดนามไม่มีคำอ่านดังนั้นเวียดนามนะครับคำว่า 10,000 จึงใช้คำว่าเหมื่อยหงินนะครับก็คือ 10,000 นั่นเองส่วน 100,000 เวียดนามก็ไม่มีเวียดนามเลยออกเสียงว่าโหมดจำหงินก็คือ100,000นะครับส่วน1ล้าน1ล้านมีใช้คำว่าโหมดเจียวนะฮะ10ล้านเหมื่อยเจียว100ล้านนะครับโหมดจำเจียวและ1,000ล้านภาษาเวียดนามมีคำอ่านนะครับออกเสียงว่าโหมดตีนะฮะโหมดตีนะครับข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับโดยทั่วไปหลักศูนย์นะครับจะออกเสียงว่าคงออกเสียงก้องนะฮะคงนะฮะแต่ถ้าตัวเลข0วางอยู่ในหลัก10นะครับหลักเดียวจะออกเสียงว่าลิงหรือแหล่นะฮะยกตัวอย่างเช่น102นะครับจะออกเสียงว่าโหมดจำลิงไฮนะครับในประเทศเวียดนามนะครับเครื่องหมายจุดจะสลับกับเครื่องหมายคอมม่านะครับเช่น1ล้านจะเขียนแบบนี้เลยนะฮะ 1.000.000 นะครับที่ 95.5 นะครับภาษาเวียดนามจะเขียนว่า 95.5นะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคการถามอายุในภาษาเวียดนามนะครับจะมี2แบบนะครับคือการถามอายุเด็กนะครับการถามอายุเด็กจะใช้คำว่าเหมยนะฮะซึ่งแปลว่ากี่ในการถามนะครับตามรูปแบบประโยคนี้นะฮะนำในแอมเลนเหมยต่วยนะครับเราสามารถเติมคำว่าเลนหรือละคำว่าเลนก็ได้นะฮะต่อมานำในกอนเหมยต่วยนำในเจ้าเหมยต่วยนะครับซึ่งอาจจะแปลว่าปีนี้หลานกี่ขวบนั่นเองนะครับเหมยต่วยคือกี่ขวบนะฮะถ้าเวลาตอบแล้วก็ทวนประโยคกลับนะฮะก็จะสามารถตอบว่านำในแอมบวกอายุบวก ต่วยแล้วก็อาจจะเติมคำว่าอะลงท้ายนะครับตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะฮะตัวอย่างแรกนะฮะนำในแอมเหมยต่วยนำในแอมเหมยต่วยแปลว่าปีนี้น้องอายุกี่ขวบนะครับถ้าเวลาตอบนะฮะดูตัวอย่างนำในแอมตามต่วยอะปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ8ขวบค่ะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแอมนำในเหมยต่วยสังเกตคำว่านำในกับแอมนะครับหรือประธานสลับกันได้นะฮะถ้าเวลาตอบเขาสลับข้างบนแล้วก็สลับข้างล่างก็จะกลายเป็นแอมนำในเหมยต่วยอะน้องปีนี้อายุ10ขวบนะฮะต่อมาเรามาดูส่วนของการถามอายุผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ใช่คำว่าเหมยแล้วจะเปลี่ยนจากคำว่าเหมยเป็นคำว่าบาวเนียวซึ่งแปลว่าเท่าไหร่นะครับจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้นะครับดูทีละประโยคนะครับนำในองบาวเนียวต่วยอะนำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้องหรือว่าคุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะนะครับนำในบาบาวเนียวต่วยนำในแองบาวเนียวต่วยนำในจิบาวเนียวต่วยนำในแอมบาวเนียวต่วยนะครับเวลาตอบนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับการถามอายุเด็กนะฮะตอบนำในขึ้นข้างหน้าเลยนะฮะนำในโตยบวกอายุและบวกคำว่าต่วยนะครับตามตัวอย่างเช่นนำในจิบาวเนียวต่วยปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ถามด้วยนำในก็ตอบด้วยนำในนะฮะนำในโตยหายเมยตามต่วยปีนี้ฉันอายุ28ปีนะครับดูตัวอย่างต่อมานำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้คุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับนะครับตอบได้ว่านำในโตยใบเมยต่วยปีนี้ฉันอายุ70ปีนะครับตามรูปแบบการถามอายุทั้ง2แบบนะฮะเราสามารถสลับตำแหน่งของนำในกับตำแหน่งประธานได้นะครับเช่นแองนำในบาวเนียวต่วยอะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะก็เอานำในวางไว้หลังประธานได้นะครับก็จะกลายเป็นโตยนำในบาเมยตามต่วยปีนี้นะครับหรือว่าฉันปีนี้อายุ38ปีนะครับส่วนต่อมานะครับคือระบบเครือญาติในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาลองเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เครือญาติภาษาเวียดนามนะครับเริ่มกันที่เครือญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่พร้อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยคำว่ากุนะฮะทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช้คำเดียวกันนะฮะกุแปลว่าทวดนะครับต่อมามาดูฝั่งพ่อต่อนะครับองหน่อยบาหน่อยนะฮะองหน่อยแปลว่าปู่นะฮะบาหน่อยแปลว่าย่านะครับส่วนฝั่งแม่องหวายบาหวายนะครับองหวายคือตาบาหวายคือยายนะครับต่อมามาดูรุ่นลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบากจายและบากหงายนะครับบากจายคือคุณลุงนะฮะส่วนบากหงายคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายหงายคือผู้หญิงนะฮะลงมามาดูคำว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแมะนะครับโบแปลว่าพ่อแมะแปลว่าแม่นะครับแต่ถ้าในภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะเรียกพ่อว่าบาหรือจาส่วนแม่นะครับจะเรียกว่าหมานะฮะต่อมานะครับมาดูคำต่อมาคำว่าจูโกนะครับจูโกแปลว่าอะไรจูโกแปลว่าอาผู้ชายและอาผู้หญิงนะฮะจูคืออาผู้ชายโกคืออาผู้หญิงตามมาด้วยเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าผู้ชายซีคือน้าผู้หญิงนะฮะต่อมาแองจีแอมแองจีแอมนะครับใช้ได้กับทั้งสองฝั่งแองแปลว่าพี่ชายจีแปลว่าพี่สาวส่วนแอมนะครับแปลว่าน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าน้องชายนะครับเราก็จะพูดว่าแอมจายส่วนน้องสาวจะพูดว่าแอมหงายต่อมามาดูรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกนะฮะลูกชายนะครับออกเสียงว่ากอนจายนะฮะลูกสาวออกเสียงว่ากอนหงาย นะครับขนาดรุ่นหลานก็เช่นเดียวกันนะครับหลานชายใช้เจ๋าจายส่วนหลานสาวใช้เจ๋าหงายนะฮะนอกจากนี้เรายังสามารถแยกหลานฝั่งพ่อและฝั่งแม่ได้นะครับถ้าหลานฝั่งพ่อจะใช้คำว่าเจ๋าหน่อยนะฮะเจ๋าหน่อยนะครับส่วนหลานฝั่งแม่จะใช้เจ๋าหวายเจ๋าหวายเพิ่มเติมคำศัพท์ที่ควรเรียนรู้นะฮะกอนเซ่กับกอนเซลนะฮะกอนเซ่คือลูกเขยส่วนกอนเซลคือลูกสะใภ้นะครับโดยคำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาตินี้นะครับสามารถใช้เป็นบุรุษที่1 2 3ได้นะครับซึ่งหากเราจะทำให้เป็นบุรุษที่3ก็เพียงเติมคำว่าเอ๋ยวางข้างท้ายก็จะกลายเป็นบุรุษที่3นะครับส่วนการเรียกใช้คำในครอบครัวนะครับจะมีการใช้ดังนี้นะฮะคำว่าเจ๋าที่แปลว่าหลานนะครับจะใช้พูดกับกุคือทวดองบ่าคือปู่ย่าตายายบาร์กนะครับคือลุงป้านะครับจูโกนะครับจูโกคืออาชายและอาผู้หญิงนะฮะและเกิลกับจีนะฮะเกิลคือน้าชายนะฮะส่วนจีคือน้าสาวนะฮะส่วนคำสุดท้ายคำว่ากอนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแม่ในภาษาเวียดนามนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งชาวเวียดนามมักจะถามเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสนะฮะเพื่อแสดงความเป็นมิตรและผูกมิตรกับผู้พูดนะฮะดังนั้นนะครับท่านผู้ชมควรจะเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบสถานภาพสมรสเพื่อที่จะผูกมิตรกับชาวเวียดนามนะครับตามรูปประโยคที่1 นะฮะรูปประโยคแรกเป็นการถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งไม่ระบุเพศนะครับดูตามนี้เลยครับเราจะใส่ประธานนะครับและตามด้วยคำว่าดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับซึ่งแปลว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับดูตามนี้นะฮะแองดาก๋อซาดิ่งเจือจิดาก๋อซาดิ่งเจือแอมดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับถ้าเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโอยถ้ายังไม่มีนะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทยเช่นคำว่าคงนะฮะเพราะถ้าใช้คำว่าคงก็คือตั้งใจจะไม่มีตลอดชีวิตนะฮะเรามาดูก่อนถ้ามีแล้วนะครับถ้าแต่งงานแล้วใช้คำว่าโอยนะฮะพร้อมกันโอยโตยก๋อซาดิ่งโอยนะครับซึ่งจะแปลว่าแล้วฉันมีครอบครัวแล้วยังไม่มีนะครับใช้คำว่าเจือเจือแปลว่ายังนะฮะเจือโตยเจือก๋อซาดิ่งนะครับยังฉันยังไม่มีครอบครัวรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสระบุเพศนะครับเรามาเริ่มต้นที่เพศชายก่อนนะครับดูตัวอย่างนะฮะเพศชายนะครับดูตัวอย่างนะฮะแองเหลยเวอเจือแองเหลยเวอเจือนะครับถ้าแปลตามตัวแองแปลว่าพี่นะฮะเหลยแปลว่าเอาเวอแปลว่าภรรยานะครับเจือแปลว่าอย่างพี่เอาภรรยาหรืออย่างก็คือพี่แต่งงานหรืออย่างนั่นเองนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ตอบว่าโอยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นโอยโตยเหลยเวอโอยนะครับก็คือแล้วฉันมีภรรยาแล้วนะฮะถ้ายังนะครับก็ใช้คำว่าเจือนะฮะเช่นเจือโตยเจือเหลยเวอนะฮะยังฉันยังไม่มีภรรยานะครับต่อมาเรามาดูการถามเพศหญิงบ้างนะฮะก็คือเอาประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็บวกคำว่าเหลยจงเจือเช่นจิเหลยจงเจือนะครับจิแปลว่าพี่ผู้หญิงพี่สาวนะฮะเหลยคือเอาจงคือสามีเจือคือยังพี่เอาสามียังก็คือพี่แต่งงานแล้วหรือยังนะฮะถ้าแต่งงานแล้วก็ใช้คำว่าโอยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นโอยโตยเหลยจงโอยนะฮะถ้ายังนะฮะเจือโตยเจือเหลยจงแล้วถ้าจะบอกว่ายังโสดจะพูดยังไงภาษาเวียดนามนะครับพร้อมกันโตยก่อนดกเทินโตยก่อนดกเทินดกเทินแปลว่าโสดนะครับก่อนแปลว่ายังก็จะแปลว่าฉันยังโสดนะฮะหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยแปลว่าฉันเจือแปลว่ายังก๋อมีซาดิ่งครอบครัวฉันยังไม่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องการใช้คำว่ากุ๋งกับคำว่าเดวนะฮะกุ๋งเป็นคำพิเศษนะครับจะวางอยู่หน้ากริยานะครับมีความหมายว่าก็นะครับเช่นแอมกุ๋งหอกเตียงเวียดเออได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับน้องก็เรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะหรืออีกตัวอย่าง โบกัวแอมกุ๋งทิกดีญาจางนะครับพ่อของน้องก็ชอบไปญาจางคำนี้ต้องอ่านให้ถูกนะฮะอ่านว่าญาจางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นทะเลที่สวยสุดในประเทศเวียดนามนะครับคนไทยชอบไปอ่านว่านาตรังนะฮะไม่ใช่นะต้องญาจางต่อมานะครับองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยนะฮะปู่ย่าหรือตายายกุ๋งก็สงอาศัยอยู่เอ๋อที่ฮานอยก็คือฮานอยปู่ย่าก็อาศัยอยู่ที่ฮานอยนะครับต่อมามาดูคำว่าเดวนะฮะเดวก็เป็นคำวิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะวางอยู่หน้าคำกริยาและหลังประธานพหูพจน์นะครับซึ่งจะมีความหมายว่าต่างก็ตัวอย่างเช่นจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานนะครับจุ๋งตาคือพวกเราพวกเราต่างก็เป็นคนไทยนะครับเงยถายหรือเงยถายลานก็ได้นะครับต่อมาจีจางว่าโกเทืองเดวลาเงยหวยนะครับพี่จางและอาเทืองต่างก็เป็นคนหวยหวยคือเวนั่นเองนะครับต่อมานะฮะแองเซิร์นว่าแองจุงเดวทิกอันแนมเหนืองนะครับแปลว่าอะไรพี่เซิร์นและนะครับว่าแปลว่าและพี่จุงต่างก็ชอบกินแหนมเนืองนะครับเรียนภาษาเวียดนามพูดว่าแหนมเนืองต้องออกเสียงว่าแหนมเนืองนะครับ
1: แอมเจ้าจีอ่ะนำนายจีเบาเยอะตัวอ่ะ
2: นำนายจีไฮเมย์เสาตัวโซย
1: จีก่อซาดิ่งเจืออ่ะ
2: เจือแอมอ่ะก่อนแอมแอมเบาเยอะตัว
1: แอมนำนายไฮเมย์บ้าตัวว่าก่อนดกเทินอ่ะ
2: แอมก่อแองจีแอมคง
1: ก่ออ่ะแอมก่อหมดแอมจายแอมเอ๋ยเมยไฮตัวอ่ะ
2: เบิ้ง
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้หงสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมประเทศเวียดนามถึงใช้รถจักรยานยนต์มากมายขนาดนี้ถ้าใครเคยไปเวียดนามคงจะได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะวันนี้หงจึงต้องมาขอคำตอบจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเยอะในเวียดนามอยากรู้ภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
0: ที่ประเทศเวียดนามนะฮะระบบขนส่งมวลชนก็จะล้อไปกับภูมิประเทศของเวียดนา
3: ม
0: คือยิงจากเหนือลงใต้เลยนะฮะนอกจากนั้นก็จะถ้าเป็นแม่น้ำของประเทศเวียดนามจะไหลจากซ้ายไปขวาคือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้นะฮะก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นดังนี้นะครับก็คือเรื่องทางหลวงก่อนนี่คือระบบขนส่งมวลชนแรกนะฮะของเวียดนามทางหลวงของประเทศเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด 222,000 กิโลเมตรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะลาดคอนกรีตแล้วแต่จะมีตามท้องถิ่นเช่นถนนอำเภอที่อยู่ห่างไกลเมืองก็จะเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับนอกจากนั้นรถไฟของเวียดนามปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูรถไฟเวียดนามเนี่ยเผลอๆดีกว่าบ้านเราอีกนะฮะ
3: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับก็คือรถไฟถ้าเทียบเกรดด้วยกันอย่างสมมติบ้านเราจะเป็นปรับอากาศชั้น2แต่ของเวียดนามดีกว่าราคาเกินเราไปประมาณ100 200บาท
3: แต่ดีกว่า
0: แต่ดีกว่าน
3: ั่งบ่อยค่ะของไทย
0: นั่งบ่อยนะครับโอเคนะรถไฟของเวียดนามเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณ 2,600 กิโลเมตรนะฮะแต่เส้นที่ใหญ่ที่สุดหรือเส้นที่ยาวที่สุดก็คือจากกรุงฮานอยถึงนครโฮจิมินห์คือจากเหนือลงใต้เลยระยะทาง 1,726 กิโลเมตร
3: กี่วันคะอาจารย
0: ์นะครับโอ้ใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมงนะฮะเกินวันนิดๆนะฮะใช่ก็เทียบกับเหนือลงใต้บ้านเรานะครับนอกจากนั้นจะมีทางน้ำเวียดนามก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะประเทศเวียดนามก็มีแม่น้ำแต่ลักษณะแม่น้ำของประเทศเวียดนามเนี่ยจะเป็นลักษณะแม่น้ำไม่ยาวเท่าไหร่ถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาลงมายาวเวียดนามจะเป็นแม่น้ำระยะสั้นนะฮะซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือเหมือนที่ผมบอกก็คือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงทะเลจีนใต
3: ้
0: นะฮะซึ่งแม่น้ำที่ยาวที่สุดแม่น้ำคือแม่น้ำแดงนะ541กิโลเมตรก็คือถ้าเทียบกับบ้านเราคือจากกรุงเทพไปอุดรธานีนะครับก็จะมีการโดยสารทางเรือเป็นหลักนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีท่าเรือที่สำคัญอย่างสมมติทางภาคเหนือก็จะมีท่าเรือที่เมืองไห่ฟงนะฮะหรือว่าท่าเรือไก่เลินนะครับ ทางภาคใต้ก็จะมีท่าเรือไซง่อน
3: ค่ะ
0: นะฮะส่วนทางอากาศปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีสนามบินทั้งหมด27แห่งแต่เป็นนานาชาติ8แห่งนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินที่เป็นของประเทศก็คือเวียดนามแอร์ไลน
3: ์
0: ถ้าเราเห็นจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวใช่ไหมฮ
3: ะ
0: นะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินของเวียดนามเช่นเจสตาร์แปซิฟิกนะฮะวาสโกเวียดเจ็ตแอร
3: ์
0: มีมากมาย

0: เอ่ย
1: อืมค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าเวียดนามมีการทำรถไฟความเร็วสูงแต่อาจารย์ได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาได้ชะลอไว้แล้วอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขามีแผนการยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามนี่มีแผนมาก่อนประเทศไทยเราอีกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในปี2010นะฮะโดนรัฐสภาเวียดนามตีไปงบประมาณปี2010ของเวียดนามถ้าเราดูเนี่ยใกล้เคียงกับบ้านเราเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยเขาจะสร้างนโยบายงบประมาณทั้งหมดเนี่ย 1.8 ล้านล้านบาทน
1: ะ
0: ใกล้กับบ้านเราบ้านเรา2ล้านล้านนะฮะแต่ว่ารัฐสภาเวียดนามพิจารณาแล้วมองว่าไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรก็เลยยกเลิกไปก่อนไม่ใช่ยกเลิกชะลอไปก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลเวียดนามก็ให้ใจกล้าไปทำวิจัยและผลปรากฏออกมานะครับบอกว่าตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยจนถึงปี2030เวียดนามยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถไฟความเร็วสูงนะครับแต่ใจกล้าเสนอแผนหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกว่ารัฐบาลเวียดนามควรทำก็คือควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงรถไฟเนี่ยให้วิ่งได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดก็คือวิ่งได้เร็วขึ้นนะฮะซึ่งจะลดระยะเวลามากถ้าเราดูเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจากฮานอยไปถึงโฮจิมินห์นะฮะใช้เวลาเดินทางรถไฟธรรมดาเนี่ยประมาณ30ชั่
1: วโมง
0: วันกว่านะครับแต่จะลดระยะทางนะฮะลดระยะเวลาให้เหลือ25ชั่วโมงก
1: ็
0: คือจะวิ่งได้เร็วขึ้น
1: คือให้เร็วขึ้น
0: ใช
1: ่
0: แล้วก็งบประมาณก็จะใช้น้อยลงด้วยนะครับจะไม่ถึงขั้นต้องใช้รถความเร็วสูงแต่หลังจากปี2030ประเทศเวียดนามนะก็ต้องการรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันอันนั้นเขาก็ต้องคิดต่ออีกทีว่าเขาจะทำยังไง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แต่อันนี้คือแผนที่เอามารองรับก่อนใช่ไหมคะเหมือนช่วยเหลือประชาชนก่อนในการเดินทาง
0: ครับ
1: อืมค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงพอยที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไปเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือในละครต่างๆก็จะเห็นเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์ครับอย่างที่ประเทศเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานเป็นหลักนะฮะแต่พอกระแส เริ่มเปิดประเทศเข้ามานะครับพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บก็จะเริ่มมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูมอไซค์ตอนเข้ามาเวียดนามตอนแรกก็คือมอไซค์ Honda ที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับถ้าเทียบตอนนั้นขายอยู่บ้านเราประมาณสัก 3-4 หมื่นแต
1: ่
0: ที่เวียดนามขายเกือบแสนบาทนะฮะซึ่งถือว่า
1: เป็นแสนเลยเหรอคะ
0: เป็นแสนเลยนะฮะเป็นที่นิยมเพราะว่าถ้าเราดูเมืองของประเทศเวียดนามเนี่ยเมืองต่างๆเมืองสำคัญในเมืองเก่าๆจะเป็นถนนเล็ก
1: ๆ
0: ดังนั้นขับรถยนต์จะไม่สะดวกนะฮะจึงขับมอไซค์จะสะดวกกว่าป
1: ั
0: จจุบันนี้ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีมอไซค์ทั้งหมด37ล้านคัน
1: โอ้โหเยอะมาก
0: อาจจะเยอะกว่าจำนวนคนบางประเทศอีกนะฮะนะครับซึ่งคนเวียดนามทั้งหมดมีประมาณ90ล้านดังนั้นเฉลี่ย2คนจะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งน
1: ะครับ
0: ตอนนี้เวียดนามก็พยายามที่จะลดปริมาณมอเตอร์ไซค์ลงอยู่นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถเมย์ในเมืองอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ารถทัวร์ประจำจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะให้ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมประเทศเวียดนามนี่ถือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยนะคะถ้าเราต้องเดินทางไปประเทศเวียดนามก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้เรียนรู้เรื่องของการถามอายุสถานะทางครอบครัวกันไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทำไมต้องถามด้วยไม่ได้อยากตอบซะหน่อยแต่ในเมื่อเป็นธรรมเนียมของประเทศเขาเราก็ต้องปรับตัวตามถ้าต้องติดต่อสื่อสารกันเอาเป็นว่าอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อันยองฮาเซโยฉันชินาโซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกูโกอันยองครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆด้วยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจาก Busan University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเดือนวันที่แล้วก็วันอะไรด้วยค่ะ
0: มี3อย่างนะครับมีเดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไร
1: ใช่ค่ะ คือประโยคคือ오늘며칠이에요10월13일이에요무슨요일이에요พายุเดียวสิประโยคค่ะ
0: วันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันกับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือว่า오늘며칠이에요ค่ะนะคะก็วันที่เท่าไหร่ค่ะ오늘오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: นะคะ며칠이에요며칠ก็ว่าวันที่เท่าไหร่แล้วก็이에요คือว่าคือหรือว่าเป็นนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่คือ오늘며칠이에요

0: 왕티 타우라이. 오늘 며칠이에요? 왕니 왕티 타우라이. 어제 며칠이에요? 무아완 왕티 타우라이. 내일 며칠이에요? 프롱니 왕티 타우라이 가.
1: 잡고.
0: 감독, 그와 10월 13일이에요. 그, 파사 가오리 동보 드안권, 완티 티랑 드안,
1: 잡.
0: 나가. 파사 가오리 메이미, 츠 드안. 자퍼 무안 타이 나가
1: ครับ
0: 타이미 치 드안
1: ใช
0: ด้วย
1: ่
0: ใช่ไ
1: ใ
0: ห
1: ช
0: ม
1: ่
0: คะคือ
1: เราจะมีเดือนหนึ่งก็เป็นมกราคมเดือนสองเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน
0: ค
1: ครั
0: ่
1: บ
0: ะมีชื่อเดือนด
1: ใ
0: ้
1: ช
0: วย
1: ่
0: ใช่ไหม
1: แล
0: ค
1: ้
0: ะ
1: ว
0: แต่ภาษาเกาหลีไม่มีใช้เลขจีนด้วยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหนึ่งก็ไทยว่าม
1: กราคม
0: แต่ประเทศเกาหลีอีรวล
1: อิลวอล
0: ใช่ค่ะแล้วเดือนที่สองคืออีวอลสามวอลสาวอลโอวอลยูวอลชีวอล8월, 9월, 10월, 12월 등 12월 땅때 드한 1등땅때 드한 12라고 차이 말렉진 도와이 가.
1: 크랩
0: แล้วบอกเตือนก่อนแล้วก็วันที่เท่าไรด้วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่หนึ่งก็อีดิล
1: อิล
0: เดือนคือวอลอิลวอลวันที่หนึ่งคืออิลอิล
1: เอลอิน
0: ค่ะเดือนวอลวันที่อิล
1: ครับ
0: ใช่
1: สม
0: ด้
1: ม
0: ว
1: ุ
0: ย
1: ติ
0: กั
1: ว่
0: น
1: าเป็นวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งก็จะเป็น L one in in
0: ใช่ถูกต้องค่ะเดือนสิบวันที่สิบก็10월11เดือนสองวันที่สองคือ2월21
1: ครับ
0: ค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่า오늘 며칠이에요? วันนี้วันที่เท่าไรคะตอบได้ว่าวันนี้ถ้าเช่นเดือน12วันที่15
1: ครับ
0: 12월15일이에요
1: เอออาจารย์ครับสังเกตอย่างหนึ่งเรามีวันเรามีเดือนกันไปแล้วแล้วปีของแต่ครับมีไหมครับ
0: อ๋อมีค่ะก็ปีคือว่าเยนนะคะเช
1: ย
0: ่
1: ้อ
0: น
1: น
0: เยน
1: ย้อน
0: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2015ก็ภาษาเกาหลีว่า2015년
1: 2015ย้อน
0: ค่ะถ้า2016คือ2016년แล้ว
1: อี
0: ใ
1: ช
0: ช
1: ั
0: ้
1: ้นชิ
0: หม
1: ป
0: าย
1: โอ
0: เลข
1: ย
0: จ
1: อ
0: ี
1: น
0: นด้วยนะคะ
1: ผสมกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วลำดับนะครับ
0: ลำดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
1: เราเป็นวันเดือนปี
0: อ๋อเกาหลีปีเดือนวัน
1: อ๋อ
0: ค
1: ส
0: ่ะ
1: ลับตำแหน่ง
0: ใช
1: กั
0: ่
1: นนะ
0: ค
1: ค
0: ่
1: ระ ับ
0: ถ้าตัวอย่างก็2015ปี2015เดือนหนึ่งวันที่หนึ่ง
1: ครั
0: ค
1: บ
0: ือว่า2015년1월1일ค่ะ
1: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแห
0: อ
1: ละครับ
0: ค่ะ
1: เ
0: ไ
1: พ
0: ม
1: รา
0: ่
1: ะ
0: เ
1: ฉ
0: หม
1: ะ
0: ื
1: น
0: อ
1: ั
0: น
1: ้น
0: ค่ะ
1: ด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยน
0: อ๋
1: เ
0: อ
1: ลย
0: ใช
1: น
0: ่
1: ะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะตัวแล้ว월กับ일ออกเสียงยากเหมือนกันนะคะก็
1: จริง
0: ป
1: ด้
0: ี
1: วย
0: ปีคือว่าเงิน
1: ย้อน
0: เงิน
1: ย้อน
0: อ๋อเดือนคือ월
1: วอล
0: อ๋อแล้ววันที่คืออ ิล
1: ิล
0: ค่ะเงิน월อิล
1: ครับ
0: ค่
1: แ
0: ะ
1: ล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม่
0: ม
1: ม
0: ี
1: ี
0: ค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไร
1: คร
0: โอ
1: ับ
0: นึ무슨 요일이에요? 완 아라이 그와 무슨 요일?
1: 무슨 요일
0: 무슨 그와 아라이
1: ครับ
0: 무슨 요일 그완 아라이 카 완이 완 아라이 카 그리고 또 없다이와 완 미끼 완 카 다음 뭐
1: 7
0: 제트
1: วั
0: วัน น
1: ค
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ั
0: ่
1: บ
0: ไหมคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวั
1: ว
0: น
1: ันออ า
0: า
1: ทท ิ
0: ิ
1: ต
0: ต
1: ย์
0: ย์ก็วันจันทร์คือวอโรอิล
1: วอโรวิด
0: วันอังคารคือฮวาโยอิล
1: ฮวาโยอิล
0: วันพุธสุโยอิล
1: สุโยอิล
0: วันพฤหัสโมโยอิล
1: โมโยอิล
0: วันศุกร์คึมโยอิล
1: คึมโยอิล
0: วันเสาร์โทโยอิล
1: โทโยอิล
0: วันอาทิตย์อีโยอิลค่ะ
1: อีโยอินอันนี้อาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะ
0: ค
1: ครับ
0: ่
1: เพ
0: ะ
1: ราะมันมีคำควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับ
0: ต้องฝึกด้วยนะคะแล้ววันนี้วันอะไรคะ오늘 무슨 요일이에요? คือคำตอบได้ว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะ화요일이에요
1: ฮาโยอิลเยโย
0: ถ้าวันอาทิตย์อีโรอิลเยโย
1: อีโรอินเยโย
0: ได้ทำได้ทั้งหมดค่ะ
1: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปีเดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
0: แล้วตุนซีเซงอีเดียนเจ๋อ
1: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย์
0: คุณตุนวันเกิดเมื่อไรคะ
1: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนครับ

0: เป็นวันเส
1: า
0: ร์
1: 28มิถุนายนก็เตือนก่อนนะคะ6 28
0: 28
1: ก็เตือน6 6วันที่28 28
0: 28
1: วันเสาร์ทุยอิเลียโอ
0: ทุยอิเลียโอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์วอนครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
1: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เซนิลชุกคาฮัมนิดาเซนิลคือว่าวันเกิดแล้วชุกคาฮัมนิดาคือ congratulations นะคะ
0: อ๋อครับยินดีด้วยที่เกิดมา
1: ใช่ค่ะเซนิลชุกคาฮัมนิดามีเพลงด้วยค่ะ
0: ร้องให้หน่อยได้ไหม
1: เอาไหมคะ
0: สักท่อน
1: เซนิลชุกคาฮัมนิดา

0: 8월, 9월, 9월, 10월, 11월, 11월, 12월, 12월.
1: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจําเลยก็คือการจําตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจําไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราซะแล้วครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทาอุเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: อันยองคาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการเรียนภาษาเนี่ยพูดถึงภาษาที่2ที่3ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโลกของเรากว้างขึ้นการสื่อสารก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นและถ้าคุณผู้ชมคนไหนตัดสินใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ถือว่าดูรายการได้ถูกต้องเลยแหละครับเพราะว่ารายการฮันกุกออันยองถือว่าเป็นการสอนภาษาเกาหลีทั้งคำศัพท์ทั้งประโยคสนทนาพื้นฐานโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับนั่นก็คืออาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเรื่องเวลาค่ะเรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะแต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
0: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
1: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
0: ครับ
1: 몇 시에요 두 시에요 몇 시에 만날까요 다섯 시 30분에 만나요 몇 시에 가요 오전 9 시에 가요 6 ประโยคค่ะ
0: 6 ประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่1คือ몇 시에 요คือว่ากี่โมงแล้วคะ몇แปลว่ากี่ 시คือว่าโมง시คือนับเวลานะคะ몇 시에 요กี่โมงแล้วคะ
0: ครับ
1: แล้วตอบได้ว่า2ชิเอโย2โมงค่ะก็ไป2โมงก็ได้ตี2ก็ได้2ชิเอโยอันนี้สำคัญคือว่านับแรกเกาหลีมี2แบบนะคะ
0: ครับ
1: เลขเกาหลีแท้ๆแล้วก็เลขจีนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือเลขจีน
0: ครับ
1: แต่ฮันดูเซเน่ทัศน์ยศต์อิลกมยศต์คือว่าเลขเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องใช้2แบบเลยค่ะ
0: แล้วใช้ในแบบไหนต่าง
1: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเลขเกาหลีแท้นะคะหนึ่งโมงคือว่าฮันซีสองโมงทูซีสามโมงเซซีถึงสิบสองโมง12ชิไงครับก็1ถึง12ก็นับโมงใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้เลขเกาหลี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ใช้ได้ค่ะ
0: ครับแล้วเลขจีน
1: เลขจีนก็1 2 3 4นะคะอย่างเช่น몇 시에 만날까요몇 시에 ก็กี่โมง만날까요พบกันก็พบกันกี่โมงคะ몇 시에 만날까요ก็ตอบได้ว่า5 시 30분에 만나요ก็4 5 시 5 โมง

0: 30분, 30 나티. 폭간 하몽 30 나티. 끼몽 끼몽 그 차일렉 아울리 5시. 마이 차이 5. 그리고 나티 30. 1 2 3 4 5
1: ก็คือ
0: 6
1: เป็นเลข
0: 7
1: จีน
0: เลขจีน
1: ว่าง่ายๆนะครับถ้า
0: ค
1: เป
0: ่ะ
1: ็นจํานวนชั่วโมง1ถึง12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
0: ใช่ค่
1: แ
0: ะ
1: ต่ว่าที่เหลือที่เป็นจํานวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
0: ใช่ค
1: แล
0: ่
1: ้
0: ะ
1: วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน8โมง8นี่มันคือ8โมงเช้าหรือ2ทุ่มอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะเราก็นับแยกกันนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าตอนเช้าก็อาชิมก็ตอนบ่ายก็จันชิมตอนเย็นก็ชอนยอกก็กลางวันก็นัด
1: น
0: ก
1: ั
0: ล
1: ด
0: างคืนก็ปั๊มก่อนเที่ยงก็โอจันแล้วก็หลังเที่ยงก็โอฮูด้วย
1: โอ
0: ค
1: ้
0: ่ะ
1: วันนี้ยาก
0: เช
1: จ
0: ่
1: ริน ง
0: น
1: ด
0: ี
1: ้
0: ้
1: วย
0: ประโยคที่5นะคะ
1: ครับ
0: เบียวซีเอคายอคายอรู้แล้วใช่ไหมคะไปเบียวซีเอคายอไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่าโอจันอาฮบซีเอคายอคายอรู้ไปอาฮบซีอาฮบคือว่าเลขเกาหลีนะคะอาฮบคือเก้า
1: เก้า
0: ไป9โมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าแล้วตอนบ่ายใช่ไหมคะโอจันอาฮบซีโอจันคือว่าก่อนเที่ยงค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโอจอนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้ว9โมงนี้มันเป็น9เช้าหรือ9ดึกล่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าโอจันอาฮบซีก็9เช้าใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เช้า9โมงก็โอจันอาฮบซีเอคายอคือว่า
1: ไป
0: ไป
1: 9โมงเช้า
0: เช้าถ้าไปตอนหลังเที่ยงนะคะโอฮูอาฮบซีเอคายอ
1: ก็คือ3 ทุ่มนั่นเองว่า
0: ใช่
1: ง่
0: ค
1: าย
0: ่ะบอกเวลาก็บอกได้ว่าโอจันหรือว่าโอฮูโอจันกับโอฮูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
1: งั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอชอนก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีก1 วันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีแล้วครับ
0: ก็โมงคือว่าซี
1: ซี
0: แล้วก็นาทีคือว่าปูนเราต้องบอกซีก่อนแล้วก็นาทีที่หลัง
1: ครับ
0: นะคะแล้วเบียซีเบียปูนเช่น1 โมง 10 นาทีก็1 ที่ 10 นก็2 โมง 30 นาที2 ที่ 30 นบ่ายโมง30 นาทีบ่ายโมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอฮู1 ที่ 30 นแล้วถ้าตอนเช้า10 โมงเช้า 10 นาทีก็โอจอน10 ที่ 10 น
1: ต้องมีโอจอนด้วย
0: ค่ะ
1: เพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีเนี่ยเขามีคำว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
0: ไปโมงครึ่งก็ไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: โอ
1: ่ครั
0: ค
1: บ
0: ูแล้วก็โมง1 โมง1 ที่แล้วจริงๆแล้วครึ่งคือว่า30 นาที
1: ครับ
0: ก็โอฮู1 ที่ 30 นแต่ว่าเหมือนภาษาไทยครึ่งก็มีปานฮันซีปานปานคือว่าครึ่งค่ะใช้ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบ่ายโมง30 นาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
0: ค่ะโอฮูฮันซีปานหรือไปสองโมงครึ่งโอฮู2 ที่ 30 นไปสามโมงครึ่งโอฮู3 ที่ 30 น
1: ครับก็
0: ใ
1: เ
0: ช
1: ลื
0: ้
1: อก
0: ได้
1: ได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะทำงานกี่ชั่วโมง
0: ก็ชั่วโมงก็มีคำศัพท์อื่นกันนะคะชีกันค่ะโมงคือว่าสี่ชั่วโมงคือชีกัน
1: โอ้
0: ก็
1: ครับ
0: กี่โมงแล้วเบียชีเอโยกี่ชั่วโมงแล้วเบียชีกันเอโย
1: เพิ่มชีกัลขึ้น
0: ช
1: มา
0: ี
1: นะ
0: ก
1: ค
0: ั
1: รัน บ
0: ใช่ค่ะเบียชีกันอิลเฮโยทำงานกี่ชั่วโมงเบียชีกันอิลเฮโยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เราทำงาน8 ชั่วโมง
1: ครับ
0: 8 ชั่วโมงก็8 ชั่วโมงชั่วโมงก็ต้องใช้เลขเกาหลีแท้
1: อ
0: ๆน
1: ๋อ
0: ะคะ
1: ใช่
0: ชั
1: ใ
0: ่
1: ช
0: วโม
1: ่
0: ง8 ชั่วโมงก็ว่า8 ชั่วโมงทำงาน8 ชั่วโมง8 ชั่วโมง일해요ดูหนัง2 ชั่วโมง
1: ครับ
0: ถ้า2 ชั่วโมง2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงยองฮวาบายอ
1: ม
0: 2 ชั่วโมงยองฮวาบายอออกกำลังกายใช้เวลา30 นาที
1: ครับ
0: 30 분 운동해요. 옷감는 거 20 나티, 20 분 운동해요. 그리고 10 분 운동해요. 그다이카. 카브로 송초아몽 10 나티. 카브로 그 운전해요. 송초아몽 10 나티. 2시간 10분 운전해요. 그다 차이다이카.
1: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
0: ค่ะปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลีใช้เวลา5 ชั่วโมงค่ะ

0: 파주와 몽크와 5시간이라고 차이웰라 그 미캄삽차퍼나가 걸려요.
1: 걸러요.
0: 걸려요. 걸려요. 차이웰라 하추아몽 5시간 걸려요. 차이웰라 송추아몽 2시간 걸려요. 1시간 걸려요. 그리고 나티고 뭔가 뭐 1시간 30분 걸려요. 차이웰라 능추아몽 30나티 1시간 30분 걸려요. 르 1시간 반 걸려요. 그 차이다이 갑.
1: ครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงแต่ว่าทบทวนแล้วรับรองว่าจำได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ try out

0: 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네. 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네.
2: 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요? 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 30분 운동해요. 30분 운동해요. 2시간 10분 운전해요. 2시간 10분 운전해요.
3: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องของการอ่านตัวเลขนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขต่างๆทั้งเลขจีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสำคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยแหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดังเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ath นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นอ ASEAN FOCUS
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ASEAN FOCUS รายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราเขามีระบบคมนาคมแบบไหนกันบ้างสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันวันนี้นะคะมีอินโดนีเซียและก็มาเลเซียค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโร่มานะคะก็คือประเทศนี้เลยค่ะอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของเกาะ 15,000 เกาะค่ะแล้วก็มีประชากรอยู่230ล้านคนถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกเลยค่ะประเทศที่ครองอันดับ1นั่นก็คือประเทศจีนรองลงมาคืออินเดียอเมริกาแล้วก็ค่อยอินโดนีเซียค่ะสำหรับวันนี้เราจะไปโฟกัสระบบคมนาคมของประเทศอินโดนีเซียไปยังเมืองหลวงจาการ์ตาค่ะ
1: จาการ์ตาครับจาการ์ตาครับสวัสดีครับ
2: มาจี
1: รถนี้นะฮะเรียกว่าบาจายนะครับเหมือนกับ
3: บาจาย
1: บาจาย yes
3: บาจายที่เซ็ต
1: บาจายบาจายนะครับของที่นี่นะฮะใช้โซยเล็กๆแบบนี้นะฮะจะใช้กันนะครับราคาก็ถูกประมาณเท่ากับ20บาท30บาทก็ไปได้นะครับแล้วแต่ระยะนะฮะจะชอบมากเพราะว่ามันนี่เล็กๆน่ารักนะครับชอบ
0: ที่เมืองจาการ์ตาแห่งนี้นะคะมีระบบคมนาคมขนส่งหลายแบบค่ะแต่ถ้ามองไปทั่วๆนะคะจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่เตะตาทันทีค่ะนั่นก็คือ

0: จนั่นเองค่ะบาใจจะไม่วิ่งบนถนนใหญ่นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่สำคัญสำหรับคนที่จะต้องอาศัยอยู่ในซอยหรือว่าลึกๆค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบ้านเราก็อาจจะคล้ายๆตุ๊กๆนะคะแต่ว่าจะเล็กกว่าค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะบาใจเป็นรถที่น่ารักมากค่ะเขาว่ากันว่าบาใจนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียค่ะ
1: โอ้อันนี้แหละอินโดนีเซียโอเค thank youVery nice. Terima kasih. Thank you.
2: Okay, thank you.
1: Thank you. Thank you. Very nice Indonesia. Yes.
0: ส่วนราคาของเจ้าบาใจนี้นะคะก็ถูกกว่าแท็กซี่ถึง8เท่าเลยนะคะโดยประมาณแล้วราคาของมันจะอยู่บวกลบ30กว่าบาทนะคะแต่ความจริงแล้วแต่ว่าเราต่อรองกับคนขับยังไงด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับพี่โรครับกลับมาอาเซียนแล้วนะครับหน้ามันแล้วนะครับตอนนี้ครับอยู่ที่สถานีรถไฟกอนจาการ์ตานี่นะครับที่นี่ไม่มีรถไฟใต้ดินนะฮะแต่ตัวนี้มีรถไฟธรรมดาแบบนี้อันนี้คืองานคนสอนที่ถูกที่สุดนะฮะก็ชาวบ้านก็ใช้กันบ่อยนะฮะที่นี่เริ่มไปไหมเริ่มไปดีกว่าห้วยร้อน
1: ที่จาการ์ตาก็มีรถไฟนะคะที่นี่เขาเรียกกันว่ากระตาอาปิค่ะซึ่งจะมี2แบบนะคะแบบเอโคโนมีหรือว่าแบบประหยัดนะคะนั่นหมายความว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศค่ะแล้วก็มีอีกแบบนึงอันนี้จะสบายหน่อยนะคะจะมีเครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่รถไฟก็เหมือนกับบ้านเรานะครับมี A กับไม่มี A ถ้าไม่มี A ก็ถูกครับราคาก็20 บาทนั่นได้แล้วครับรถไฟคนน้อยกว่าที่คิด

0: รถไฟจะมาอันนี้ไม่ใช่รถไฟครับรอครับกำลังมาแล้ว
1: ส่วนราคาของมันก็จะอยู่ระหว่าง4บาทถึง40บาทค่ะถือได้ว่าเป็นระบบคมนาคมที่มีราคาถูกมากเลยนะคะเมื่อราคาถูกขนาดนี้ก็ต้องหมายความว่ามีคนมาใช้บริการเยอะนั่นเองค่ะเขาบอกว่าใน1วันนะคะจะมีคนมาใช้บริการเจ้ากระตาอาปินี้ถึง 300,000 คนเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะคันที่ไม่มีแอร์จะราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีคนใช้เยอะกว่าค่ะ

นอกจากนี้นะคะในจาการ์ตายังมีรถบัสค่ะและก็ไม่ใช่มีแค่แบบเดียวนะคะมีหลายแบบเลยค่ะจะมีแบบใหญ่นะคะซึ่งแบบใหญ่นี้ก็คือจะจุได้ประมาณ 60-70 คนค่ะแล้วก็จะมีแบบกลางค่ะคันสีเขียวนะคะที่เห็นอยู่มีชื่อค่ะชื่อของมันคือโคปาจาค่ะแล้วก็จะมีคันสีส้มนะคะคันสีส้มจะมีชื่อต่างกันนั่นก็คือชื่อเมโทรมินิค่ะของรถบัสมีเยอะมากราคาก็ถูกคนใช้ก็เยอะใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะเป็นอันดับ4ของโลกนั่นหมายความว่ารถติดยิ่งกว่าบ้านเราอีกค่ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดอยู่ในช่วงรถติดห้ามใช้บัสค่ะไม่ถึงแน่ต่อไปเราจะไปดูบัสอีกประเภทนึงนะคะซึ่งจะมีขนาดเล็กมากเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คงจะประมาณรถตู้นะคะเราจะเห็นรถบัสไซส์นี้นะคะวิ่งทั่วเมืองเลยค่ะผู้คนท้องถิ่นนะคะจะเรียกรถบัสคันนี้ว่าอังตันโกตะหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าอังคตนั่นเองค่ะ

0: ่วงนะคะประเทศนี้เขาก็มีแท็กซี่ค่ะวิ่งอยู่ทั่วเมืองเหมือนบ้านเรานี่ละค่ะ
1: เมเทอร์แท็กซี่นะครับตัวนี้ครับนั่งสัก40นาที

0: ครับเงินแสนครับหมดกระเป๋าครับ
1: แต่อย่าตกใจเมื่อขึ้นแท็กซี่ที่นี่นะคะเพราะว่าตัวเลขบนมิเตอร์นั้นจะน่ากลัวมากค่ะและยิ่งเรานั่งนานๆ นะคะตัวเลขจะยิ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่จะเย็นๆนะคะ 50,000 รูเปียนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็เพียงแค่170บาทเท่านั้นค่ะใจเย็นๆนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับประเทศที่มีปัญหารถติดเหมือนเมืองไทยแบบบ้านเรานั่นก็คือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่นเองค่ะสำหรับที่นี่นะคะเขาจะเรียกกันว่าโอเจ็กค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อยามรถติดนะคะโอเจ็กก็เป็นที่นิยมอย่างสุดค
2: ่
1: ะ
2: แน่นอนครับที่นี่นะฮะที่อินโดก็มีมอเตอร์ไซค์เยอะนะครับแบบนี้อันนี้จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะเคียงอยู่ใช่ไหมครับว่าพาร์คิ่งนะครับที่จอดมอเตอร์ไซค์กันนะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับแบบนี้เรียกว่าอะไรนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะทีนี้ก็มีนะฮะแบบนี้เรียกว่าโอเจกไอโอเจกโอเค
3: โอเค
2: ดราฟเวอร์โอเคHow long you working here? How long you working, Ojek?
3: Three years?
2: Yes. 3 years?
3: Yes.
2: Okay. Many customer? Your friend?
3: Yeah. 10 years.
2: Hello. 10 years? Ojek?
3: Ojek.
2: 10 years?
3: Yeah. Customer okay, customer?
2: Customer, many?
3: Many
2: customer.
4: River. River motor.
2: Okay. Terima kasih.
3: We from India.
2: India? From Thailand?
3: Hey.
2: Okay. อย่างนี้ครับคือโอเจ็กนะฮะก็นิสัยก็น่ารักน่ารักเขาก็มาทำงานมา10ปีกับ3ปีเอาบัตรโอเค later โอเค I will เขาบอกว่าใส่ชุดปฏิกอินเดียสิอินโดนีเซียสิไม่ใช่แบบนี้ครับได้ครับขอบคุณครับ
1: แล้วในเมืองที่รถติดหนักๆอย่างจาการ์ตานะคะก็ต้องมีฮีโร่ค่ะฮีโร่ของประเทศนี้ก็คือ BRT หรือว่า Bus Rapid Transport นั่นเองค่ะถ้าแปลตรงๆก็คือรถบัสด่วนนั่นเองค่ะแล้ว BRT ที่วิ่งอยู่ในเมืองจาการ์ตานะคะก็มีชื่อว่า Trans Jakarta นั่นเองค่ะข้อดีของ BRT แน่นอนค่ะเขาจะมีบัสเวย์หรือว่าเลนเป็นของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นรถติดขนาดไหนก็ยังสามารถวิ่งได้ค่ะซึ่งระบบ BRT นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะ
2: ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้นหลักของจาการ์ตานะครับชื่อว่าถนนทามูลิงนะครับทามูลิงคือที่นี่ช่วงเย็นเวลานี้นะฮะจะรถติดมากครับแต่ว่าที่นี่นะครับมีรถแบบพิเศษช่วงรถติดนะฮะมันสัดใจมากครับรถแบบพิเศษนะฮะเดี๋ยวผมลองดูนะฮะว่ามีรถแบบนี้นะฮะนั่นดูให้ดูว่าสัดใจแค่ไหนนะฮะด้านหลังนี่นะฮะมีสถานีแบบคนหนึ่งนะครับ3,512 บาทเออถูกครับคันละ12บาทเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับไม่เป็นไรตอนแรกนี่นะครับเปิดรถแม่นี้ก็จะเส้นอันนี้เนาะอันนี้ก่อนนะฮะวันละประมาณ80,000ก่อนใช้บริการนี้จริงเดี๋ยวเราสักครู่ครับพ่อมาแล้วขึ้นจากที่ไหนครับที่นี่ขึ้นรถบล็อก M is for it ขึ้นไปเลยครับ adios ภาษาสเปนทำไมภาษาสเปนขึ้นไปเลยคอนติคอนตินะครับสถานีรถติดขั้นไหนก็ขนติดนะครับประมาณไม่ถึงขึ้นกันมานะไม่ถึงท้ายสุดของเส้นนี้นะครับจะลงไปดู
1: เอา ป็นว่าเราลองตามคุณฮิโร่ไปดีกว่านะคะอย่างที่เห็นนะคะรถติดขนาดไหนไม่เกี่ยวกับรถบัสคันนี้ค่ะมีเลนเป็นของตัวเองไปได้เรื่อยๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณฮิโร่ของเรานะคะก็เลยเรียกรถบัสคันนี้ว่าบัสสะใจแม่ตั้งชื่อให้เลยซะงั้นนะคะ
5: ขึ้นแล้ว
1: พอตกเย็นนะคะแน่นอนค่ะรถติดค่ะนั่นหมายความว่าผู้คนมหาศาลจะมาใช้บริการของรถบัสคันนี้รถไม่ติดค่ะแต่ว่าท่าทางคนจะติดนะคะจะขึ้นรถบัสคันนี้ได้ก็ต้องเข้าแถวกันหน่อยละค่ะเห็นไหมคะคนเยอะแยะมากมายแบบนี้คุณฮิโร่แอบกระซิบมานะคะมีคนเยอะแยะมากมายขนาดนี้พลังงานก็เยอะแยะมากมายนะคะนี่แหละค่ะจะเป็นแรงขับให้ประเทศก้าวไปข้างหน้านั่นเอง
2: ครับมือแล้วครับตอนนี้ครับแต่ที่ถนนยังรถติดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ของก็เยอะนะครับตอนนี้แล้วก็ปุ๊บบนถนนนี้นะครับมองเห็นของขอสร้างอยู่ตอนนี้ก็คือโมโนเรลนะฮะรัฐบาลเคยเริ่มสร้างนะฮะแต่มีปัญหาแล้วก็หยุดอยู่แต่กำลังจะใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสร้างใหม่นะครับแล้วก็ผมอันนี้นะครับรู้สึกว่าเห็นภาพชัดเลยนะฮะว่าประเทศอินโดนะฮะโดยเฉพาะเมืองจาการ์ตานะฮะคนเยอะมากประชากรก็เยอะมากก็กำลังปรับตัวเข้ากับความเจริญของประเทศนี้นะครับผมรู้สึกแบบนั้นนะอันนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเห็นชัดเลยจากจาการ์ตา
1: ต่อไปคุณฮิโร่จะพาเราไปยังเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะเรียกสั้นๆว่า KL นั่นเองเรามาดูกันนะคะว่า KL จะมีระบบคมนาคมแบบไหนบ้าง
2: ครับผมอยู่ที่มาเลเซียครับอยู่ในตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์นะฮะวันนี้ผมขึ้นรถไฟฟ้าเมืองรถไฟฟ้านะฮะจะเรียกว่า KL โมโนเรลนะฮะโมโนเรลก็คือรางเดียวอะฮะรถไฟรางเดียวยังไงขึ้นไปลองดูครับอันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองทุกที่โอ้ไปแล้วเหรอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวฮะขึ้นไปครับ
1: มองไปเพียงแค่แวบเดียวก็สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าระบบคมนาคมของ KL นั้นไม่ธรรมดาค่ะอย่างแรกที่เห็นนะคะก็คือ KL Monorail หรือว่ารถไฟฟ้าของประเทศมาเลเซียค่ะหน้าตาของมันน่ารักและก็ดูเด่นเห็นชัดในเมืองมากเลยนะคะตอนนี้ตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่าค่ะ
2: ขออธิบายนิดนึงนะครับนี่ครับแผนที่ครับแผนที่อันนี้อยู่ในตัวเมืองนะฮะกัวลาลัมเปอร์ KL นะฮะนี่ KL Monorail อยู่ถึงทางแต่ที่นี่เซ็นทรัลถึงเหนือนี่นะฮะแค่อยู่ในกลางเมืองนะฮะ1 2 3 4 5แค่18สถานีรถไฟนะฮะอันนี้สะดวกมากแล้วก็เมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมฮะน่ารักเมื่อกี้ก็สีหลายเสือนะฮะเสือแล้วก็มีรูปน่ารักนะฮะมีรูปน่ารักน่ารักนะฮะเดี๋ยวเข้าไปเขาบอกว่า 2.1 ใช่ไหมฮะผมบอกว่ามีแต่แบนแบบนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรโหลดให้ที่ตัวแบบนี้ฮะโอ้ไม่ใช่ฝั่งนี้อันนี้ตัวแบบนี้ประมาณจีนี่3 4 5 5สตางค์รถไฟนะฮะประมาณ20บาทของเมืองไทยไม่แพงเนาะโหลดให้ด้วยแล้วก็เข้าไปเออไม่ใช่โอ้ใช้ไม่ได้เนาะ อันนี้ดัมบอลสีดำอันนี้โอเคตกใจเด็กก็งงโอเคขึ้นไปนี่แหละโอ้ยข้างในน่ารักมากสีสดใสนะฮะโอเคขึ้นข้ามสะพานกันใจเย็นอย่าตื่นเต้นคนเดียว
1: เจ้าโมโนเรลนี้นะคะจะวิ่งเฉพาะภายในเมืองเท่านั้นภายใน20นาทีเท่านั้นนะคะคุณก็จะสามารถไปจากต้นทางถึงปลายทางได้ค่ะความสะดวกนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่ามีวิ่งอยู่เยอะค่ะ
2: แล้วก็ข้างในรถไฟนะครับที่ผมสังเกตนะฮะเนี่ยแน่นอนมีแผนที่สถานีรถไฟต่อไปอะไรใช่ไหมฮะแต่ตกใจชื่อสถานีรถไฟแล้วก็มีโฆษณาแล้ว บริษัทเนี่ยวิวสวยมากวิวสวยมากนะครับเห็นทุกซุ้มใหม่นี้กับตึกเก่าๆนะยังอยู่ในเมืองนะฮะขึ้นลงมา KL โมโนเรลนะฮะแล้วก็มีสถานีรถไฟเอกนะครับต่อกันนี้นะฮะอันนี้เรียกว่า LRT นะฮะเดินได้นาทีหนึ่งนะสะดวกดีครับเดี๋ยวลงไปสถานีรถไฟนี้ครับ LRT ลองดูครับ
1: ยังมีอีกหนึ่งรถไฟนะคะที่วิ่งในเมืองนั่นก็คือ LRT ค่ะหรือว่ารถไฟลอยฟ้านั่นเองค่ะสำหรับสถานที่ที่ KL Monorail ไปไม่ถึงนะคะเราก็จะใช้บริการของเจ้า LRT นี้ล่ะค่ะแน่นอนนะคะก็เป็นรถไฟที่ได้รับความนิยมอย่างสูงค่ะราคาก็ไม่สูงด้วยนะคะ
2: โอ้ยตกใจเขาบอกว่าเขาส่งตัวใช่ไหมของขึ้นแหละนะครับคนละ240นะครับ 2.4 ก็คือประมาณ24 บาทของเมืองไทยนะครับขึ้นไปครับ

0: แล้วก็ข้างใน LRT นะฮะเนี่ยห้ามบุหรี่ห้ามเครื่องดื่มนะฮะกินข้าวเดิมนะฮะห้ามทิ้งขยะใช่ไหมฮะแล้วก็ห้ามอันนี้อะไรอะหมักฝรั่งนะฮะและใช่ไหมห้ามอันนี้น้ำมันแล้วก็แก๊สทางการแก๊สใหญ่นะฮะห้ามมาฮะใครจะเอามาครับแล้วก็อันนี้ห้ามข้ามเส้นต่างรถไฟนะฮะแล้วก็500ริงกิตนะฮะ500ริงกิต5ปอนด์บาทนะฮะไฟก็คือต้องเสียปรับค่าปรับนะฮะ5ปอนด์บาท
1: แพง
0: ละวันนะครับ

0: อีก2นาทีนะครับรถไฟมา
1: โอ้มาแล้ว
0: โอ้มันรู้สึกรถไฟนี้ยิ่งกว่าเมื่อกี้ครับตากล้องก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้างในนั่งแล้วเก้าอี้เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้ KL Monorail นะครับดูพบไว้ลงกว่านะครับของเงียบเงียบผมพูดคนเดียว
2: เราจะไปยังบัสเทอร์มินัลนะคะหรือว่าสถานีรถบัสนั่นเองค่ะสถานที่อาจจะดูไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่มีผู้คนมาใช้บริการเยอะมากค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดนั่นเองค่ะถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆขนส่งเอกมัยบ้านเรานะคะจะมีผู้คนมายังบัสเทอร์มินัลแห่งนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกันเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีรถที่เต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียด้วยค่ะพอดีวันที่คุณฮีโร่ไปถ่ายทำเป็นวันชาติของมาเลเซียพอดีนะคะเราเลยจะเห็นธงชาติมาเลเซียเต็มไปหมดค่ะพี่ชายคนนี้เป็นคนขับแท็กซี่แต่ว่าใส่เสื้อ

0: เต็มไปด้วยธงชาติมาเลเซียเลยนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่ว่ามาประเทศนี้แล้วทุกคนจะแต่งตัวแบบนี้นะคะวันนี้เท่านั้นค่ะเป็นวันพิเศษนะคะแล้วก็พี่ชายคนนี้ก็เป็นคนพิเศษด้วยค่ะและแน่นอนนะคะในเมืองก็ต้องมีรถบัสค่ะที่นี่ก็มี2แบบเหมือนกันค่ะแบบที่มีเครื่องปรับอากาศกับแบบที่ไม่มีค่ะลองสังเกตดูดีๆนะคะรถบัสที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศกับมีคนเยอะกว่าค่ะเพราะอะไรน่ะเหรอคะราคาถูกกว่าค่ะ
1: วิธีการข้ามถนนนะฮะก็คำถามชาวบ้านนะฮะก็แบบนี้เหมือนกรุงเทพนะครับ
0: สำหรับประเทศนี้นะคะใครที่ข้ามถนนโดยที่ไม่มองไฟสัญญาณจราจรแล้วก็จะถูกปรับค่ะปรับเท่าไหร่รู้ไหมคะ300ริงกิตค่ะถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ 3,000 บาทแน่สำหรับประเทศมาเลเซียนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นรถที่หน้าตาเหมือนตุ๊กๆหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ากระป๋อก็ไม่มีนะคะแต่ว่าคนในเมืองแถวนี้เขาก็จะใช้โมโนเรลแล้วก็ LRT เพื่อเดินทางไปมาค่ะ
1: ที่เห็นนะครับจราจรที่นี่ก็คือรถไม่เยอะมากนะครับแล้วก็อากาศนะฮะควันจากรถก็ถ้าเปรียบเทียบนะฮะก็น้อยนะครับหายใจก็โอเคไม่ต้องมีผ้าปิดปากนะครับ

0: ีโร่ของเรารู้สึกว่าจะหลงทางค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะช่วยเราได้ก็คือแท็กซี่นั่นเองค่ะไม่มีประเทศไหนหรอกนะคะที่ไม่มีแท็กซี่มีทุกประเทศแหละค่ะถ้าเกิดเราเดินผ่านโรงแรมหรือว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีแท็กซี่มาจอดรอรับลูกค้าค่ะหรือว่าเราเดินไปข้างๆถนนยกมือขึ้นก็ได้นะคะเอาเป็นว่าตามคุณฮีโร่ไปดีกว่าค่ะ
1: อย่างนั้นนะครับพอมาถึงที่นี่แล้วขับง่ายที่สุดก็คือแท็กซี่เหมือนใจนะฮะที่นี่ก็มีแท็กซี่จะบอกลองจับดูนะครับน่าดีใจดีถูกบุกิจบินตัง
0: คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ในเมืองแบบนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนคนมาเลเซียเพราะฉะนั้นพี่ๆแท็กซี่เขาไม่ยอมใช้มิเตอร์ค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณฮีโร่นะคะต่อรองราคาให้ได้ค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวมาเลเซียอย่าลืมต่อรองราคานะคะ
1: ซิปสองเลงอีกครับครับ

0: นี้ฮะนั่งแท็กซี่แล้วนะฮะผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนต่างชาตินะฮะใช่ไหมครับก็ใช้ปากมากกว่าเมตานะครับเวลาเรื่องราคาก็ถ้าคนต่างชาติก็จะต้องรู้ระยะแล้วก็นึกออกว่าประมาณราคาไหนต้นโตราคากันแบบนี้นะครับเออแต่เคยนั่งแท็กซี่ที่ใช้เมตาเลยก็มีครับก็ประมาณมี2อย่างนะฮะใช้เมตาใช้ปากแล้วแต่อารมณ์นะครับ ก็เลยใจเข้มแข็งหน่อยนะฮะภาษาอังกฤษเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไรนะเข้มแข็งหน่อยแล้วก็คุยสบายถ้ารู้ใจแล้วเป็นเพื่อนแล้วคุยกันสนุกแล้วก็ประมาณนี้นะฮะเขาก็ไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ก็ใกล้ๆนะอาเซียนนะฮะก็ใจดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าชอบอาเซียนชอบของอาเซียนชอบนะฮะประมาณนี้ครับแท็กซี่มาเลเซียนะครับ
1: ยานพาหนะที่ดูน่าสนุกยานพาหนะที่ดูน่ารักยานพาหนะที่สะดวกสบายคิดมาจากวิธีการดำรงชีวิตของผู้คนเป็นผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมฮิโร

0: ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีคร
1: ับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับ
2: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งรายการของเราจะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. นะครับทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575เช่นเดิมนะครับรวมทั้งท่านสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook นะครับแฟนเพจสรานรมเรดิโอได้ตลอดเวลาเลยครับ
1: ครับ
2: ก็สำหรับผมนะครับวันนี้นราวิทย์องค์คำมงคลครับหรือชอนครับ
3: ค่ะสรินดามั่นเจริญสิริหรือนัทค่ะ
1: ครับและผมจักริดทองเฟืองครับหรือกริดครับผม
2: ครับเรา3คนก็รับหน้าที่นะครับดำเนินรายการในวันนี้นะครับ
1: ครับ
3: กลับมาพบกันอีกแล้วหลังสงกรานต
2: ์
3: วันนี้เราก็ยังเกาะกระแสเรื่องของสงกรานต์อยู่นิดนึงเพราะว่าจะพูดเรื่องของ
2: น้ำครับ
3: น้ำและความสำคัญของน้ำในแอฟริกาแล้วก็เทศกาลหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะคะ
1: ครับ
3: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปสู่ช่วงนั้นเนี่ยต้องมาพบกับข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาในแอฟริกากันก
2: ่
3: อน
2: มีเยอะมากเลยนะครับพี่น
3: ะวันนี้เราก็คัดเลือกนะคะเอาเฉพาะข่าวที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการติดตามข่าวของเรานะคะข่าวแรกคืออะไรเอ่ยพี่ชอน
2: ก็ข่าวแรกนะครับก็จะเป็นการพบกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีไนจีเรียกับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นมหาอำนาจ2ประเทศจาก2ทวีปนะครับมาเจอกันในวันที่30เมษายนนี้นะครับก็คือภาพที่เห็นก็จะเป็นประธานาธิบดีไนจีเรียนะครับชื่อว่านายมูฮัมมัดูบูฮารีนะครับก็จะพบกันในวันที่30เมษายนนี้นะครับซึ่งก็จะมีการหารือกันนะครับในหลายประเด็นเลยนะครับเรื่องของการต่อสู้กับการก่อการร้ายนะครับการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างกันนะครับรวมถึงการเสริมสร้างบทบาทนำของไนจีเรียให้เป็นผู้นำของแอฟริกาตะวันตกด้วยนะครับ
1: ค
2: ือก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยไนจีเรียเองเนี่ยก็มีปัญหากลุ่มก่อการร้ายนะครับชื่อว่ากลุ่มโบโกฮารามเคยได้ยินชื่อกันไหมครับ
3: เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยิน
2: น่าจะเคยได้ยินนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมีฐานที่มั่นอยู่ที่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไนจีเรียนะครับซึ่งบริเวณนี้จะมีการสู้รบกันมานานกว่า9ปีนะครับแล้วก็ได้ฆ่าชีวิตคนไปกว่าหลายแสนคนนะครับรวมถึงทำให้มีผู้สูญหายกว่า2,100,000 คนซึ่งถือว่าน่ากลัวมากเลยนะครับทางนี้เนี่ยในปีที่ผ่านมาเองเนี่ยทางสหรัฐเองก็ได้อนุมัตินะครับให้มีการขายเครื่องบินทหารทั้งหมด12ลำนะครับรวมถึงอาวุ

0: จิตกันนะครับระหว่างประธานาธิบดีไนจีเรียกับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งเป็นการสะท้อนว่าสหรัฐเนี่ยให้ความสำคัญกับแอฟริกาโดยเฉพาะไนจีเรียค่อนข้างมากเลยนะครับซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปเนี่ย663ล้านคนเนี่ยอาศัยอยู่โดยไม่มีการ
1: เรียกว่าเหลือเฟือ
0: เหลือเฟือนะครับ
2: สกอซีตัวเมสกอซีตัวเมนะคะอ้าวตลาดสกอก็ยังไม่อยากไปอีกถ้าเราบอกว่าเราจะไปสี่เหลี่ยมเราจะพูดยังไงนะตานหลีตัวเมตานหลีตัวเมนะคะจะย่างกุ้งประมาณ45นาทีไปได้ถึงสี่เหลี่ยมค่ะนะคะตานหลีตัวเมอ้าวจะไปฮงสาแล้วคะปะกูตัวเมฮงสาก็คือปะกูนะคะปะกูตัวเมเห็นไหมคะนะสถานที่เราใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตัวเมก็คือเราจะไปที่นั้นนั้นเองนะคะมันเดเลเนี่ยมีพระมหาเมียมุนีค่ะนะคะพระมหาเมียมุนีเนี่ยคนพม่าเรียกว่ามหาเมียมุนีพยาจีมหาเมียมูนีพยาจีนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะนะทุกวันล้านหน้าพระพุทธรูปองค์นั้นนะคะดีสี่เลยค่ะคนไหนที่จะไปพม่าไปชมนะคะต้องตื่นดีสามนะคะประตูเปิดดีสี่แล้วก็ล้านหน้าพระพุทธรูปพระมหาเมียมูนีค่ะเราอยากไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยางกุ้งเนี่ยเราจะไปยังไงได้บ้างนะเราก็ถามเขานะว่าจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลตะกูจีพยาหมายถึงพระพุทธรูปหรือว่าจีรีองค์ที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเปเนียตัวเต็นเดเลยยังกงมาเปเนียตัวเต็นเดเลยจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเปเนียตัวเต็นเดเลยนะดิฉันอยากกลับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรไปสถานที่ไหนคะเราก็ตอบว่าซีชุยเดโกซีดีโดตัวเต็นเดชุยเดโกซีดีโดตัวเต็นเดควรไปที่จีดีชุยเดโกค่ะนะคะชุยเดโกซีดีโดตัวเต็นเดตัวเต็นเดแปลว่าตัวแปลว่าไปเต็นก็คือควรนะเดตัวเต็นเดก็ควรไปที่จีดีชุยเดโกงนั้นเองค่ะก็เราจะไปที่ไหนจะไปยังไงเนี่ยมาติดตามชมที่บทสนทนานะคะ
3: จะมาอมัตยาพิสีเวชินรูปะเบเนียมาเวติมบาตะเลชิน
4: สกอเซมาเชฮองปงซันปิสีเดยาบาเดตะชาปิสีเดและอะซงชิบาเด
3: ตะเกโรจมะตะกูจีพยาโกพูชิเบเนียโกญุนเปมะแล
4: ชวยตะกงซีดีโดพูอะมาบ่อชวยยาวินบีไตตะเปราเวอุบงเนซุแลပိုကောင်းတာပေါ့
3: စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
4: ်ဩရပါတယ်